0: าคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักในโซนจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกรวมทั้งพื้นที่ชายฝั่งมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกที่ระนองพังงาตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาพภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Tra Thiraksan. Prime Minister Anuttin Chanwirakul has called for Thailand and Japan to strengthen their economic partnership by building on their respective strengths and integrating their roles in regional supply chains.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul chaired a meeting with Thailand's diplomatic and government agencies in Japan, outlining policies to strengthen bilateral relations and coordinate the work of the Team Thailand Network. The meeting, which was held in Tokyo, was attended by Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Suthampan.Representatives of the Capital Market and Stock Exchange, and Thailand's ambassadors and consul generals in Japan. The Prime Minister said technology, the environment, and geopolitics are key factors in shaping today's changing landscape, requiring Thailand-Japan cooperation to be based on genuine mutual benefits. He said Thailand is strengthening its infrastructure and domestic industries and is ready to work with Japan in areas including the automotive industry, energy transition, and efforts to combat scammers, illegal businesses, cybercrime, and drugs.The Prime Minister also acknowledged concerns over some Thai nationals overstaying their visas in Japan. He said Thailand is ready to cooperate with Japanese authorities and has instructed the Royal Thai Police to step up prevention and law enforcement measures. He said Japan is already familiar with investing and doing business in Thailand, while emphasizing that the Thai government is taking the fight against scammers seriously.The government and private sector are working together to drive the Reinvent Thailand strategy, targeting economic growth of at least 3% and a stronger global competitiveness ranking within 4 years.Deputy Prime Minister and Finance Minister Nitithan Prapad says the Reinvent Thailand strategy aims to achieve at least 3% economic growth through investment-led growth. The plan seeks to raise investment to 30% of GDP and move Thailand into the world's top 20 most competitive economies within 4 years.The private sector will lead growth areas across 7 key industries: agriculture and food processing, automotive, retail and trade, smart electronics, medical and wellness, tourism, and creative industries. The government will act as the midfield supporting the private sector through AI, infrastructure, finance and capital markets, while the finance ministry and financial institutions will serve as the backline maintaining economic stability. A joint working team will develop the strategy framework and submit it to the main public-private sector committee within 1 month.
3: ตัวชี้วัดใหญ่ๆเนี่ยวันนี้ชัดเจนแล้วครับเศรษฐกิจไทยศักยภาพเศรษฐกิจ3 plus อันนี้เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนมาก2ขีดขั้นอันดับความสามารถการแข่งขันตอนนี้เราอยู่อันดับที่26ใน4ปีต้องเป็นอยู่ท็อป20ของโลกอันดับเรื่องที่3การลงทุนวันนี้เนี่ยจะต้องขยับจากปัจจุบันที่อยู่ 23% ของ GDP รายได้ประเทศ100บาทวันนี้ลงทุนอยู่แค่23บาทเราต้องขยับไปอยู่ที่ 30% การนี้ก็คือเพื่ออันนี้ไม่ได้ทำเพื่อวันนี้นะครับอันนี้คือเป้าระยะสั้นระยะกลางแต่เพื่อยกระดับขีดความสามารถเป้าระยะยาวเนี่ยคือเราจะเป็นประเทศที่อยู่ปีรายได้สูงนะครับภายใน12ปี
2: Thailand is stepping up efforts to strengthen investor confidence through tougher action against public sector corruption as the country works toward membership in the OECD. The Office of the Public Sector Anti-Corruption Commission, or PACC, says it is accelerating efforts to strengthen Thailand's transparency standards as part of the country's bid to join the Organization for Economic Cooperation and Development, or OECD. PACC Secretary General Phumwisan Kasem Suk says all 25 subcommittees involved in the OECD accession process are making progress across various areas. The Prime Minister has called for greater public communication about their work, especially the subcommittee responsible for combating bribery and corruption risks in the public sector. He said continued communication is vital to building confidence among investors and businesses,which play a key role in assessing Thailand's OECD progress and Corruption Perceptions Index performance. The PACC Secretary General also said he had discussed Thailand's OECD bid with Poland's minister and sought support for the country's accession.Poland has provided scholarships and training opportunities and has pledged its full support for Thailand's bid to join the OECD. The Tourism Authority of Thailand Surathani office has launched a culinary rally linking three districts, inviting visitors to discover local oysters, food and community lifestyles along the way.The Savor and Sip Rally Oyster and Local Bites Trail takes participants through Mueang Surathani, Kanchanadit, and Don Sak districts, highlighting local food, ingredients, and community culture. The rally, led by the Tourism Authority of Thailand Surathani office, brought together local influencers from Surathani and neighboring Nakhonsi Thammarat province. Starting at Khun Thale Lake, participants explored local culinary highlights, including freshly harvested Surathani GI oysters. The route also featured local specialties such as Mo Nao, a Hainanese-influenced dish, grouper soup with pickled mustard greens and sweet squid with roe. Other highlights include rambutan coffee, salted egg, iced tea, and oyster meatballs, along with other dishes made with locally sourced ingredients. The activity aims to promote Surathani through influencers' first-hand food experiences, encouraging visitors to spend more time in the province and helping distribute tourism income to local businesses and communities.And that wraps up our morning news report. Stay updated with the latest developments. And for more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

0: ชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศกันต่อค่ะเริ่มที่ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียโดยพรรคที่สนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินคว้าชัยชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งของรัสเซียรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาดูมาที่จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนที่ผ่านมาว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียซึ่งเป็นพรรคการเมืองสายอนุรักษ์นิยมและสนับสนุนปูตินคว้าชัยชนะโดยได้คะแนนเสียง 57.8% และมีแนวโน้มที่จะครองที่นั่งในสภาที่355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งหรือคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 80% ซึ่งจะทำให้สามารถผ่านร่างกฎหมายและเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเสียงสนับสนุนจากพรรคอื่นๆส่วนพรรคคอมมิวนิสต์ได้ 13.8% และพรรคอื่นๆได้คะแนนไม่ถึง 10% ขณะที่พรรคยาโบโก้ซึ่งเป็นพรรคเดียวของรัสเซียที่ต่อต้านสงครามยูเครนไม่ได้คะแนนเสียงในการเลือกตั้งระดับชาติโดยได้คะแนนในแคว้นนอฟโกรอดทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงมอสโกซึ่งจะได้ที่นั่งในสภาระดับภูมิภาคเท่านั้นส่วนจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้อยู่ที่ 59.3% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง111ล้านคนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดโดยประชาชนมาลงคะแนนเสียงกันอย่างที่ไม่หวั่นต่อการเสี่ยงภัยการโจมตีจากยูเครนจากผลเลือกตั้งที่ปรากฏทำให้หลายฝ่ายมองว่าปูตินจะครองอำนาจการบริหารรัสเซียต่อไปอีกยาวนาน
1: รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC รวมถึงหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือโดยจะห้ามการทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับเงินดอลลาร์สหรัฐหลังจากหมดช่วงผ่อนผัน 6-7 เดือนซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินการต่างๆของศาลแห่งนี้ต้องหยุดชะงักลงทั้งหมดแม้กระทั่งการจ่ายเงินให้กับพนักงานแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐระบุว่ามาตรการต่างๆได้ถูกจัดเตรียมไว้หมดแล้วแต่ยังไม่มีการกำหนดวันประกาศที่แน่ชัดทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสันนิษฐานว่าความคืบหน้าอาจปรากฏในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสัปดาห์นี้ก่อนหน้านี้รัฐบาลทรัมป์ได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาและอัยการของ ICC มาแล้วหลายคนซึ่งรวมถึงนางโทโมโกะอาคาเนะประธาน ICC ด้วยแต่ยังไม่ได้มีการคว่ำบาตรองค์กรนอกจากนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ได้ประกาศแผนรณรงค์ให้มีการแยก ICC ออกจากประชาคมโลกด้วยอีกทั้งยังเรียกร้องให้ประเทศต่างๆถอนตัวจากศาลโดยระบุว่า ICC ก้าวล่วงอำนาจของตนเองด้วยการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของศาลแห่งนี้ซึ่งถือเป็นการใช้อำนาจอย่างเป็นภัยต่ออธิปไตยของสหรัฐหลายฝ่ายมองความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับ ICC ที่ตึงเครียดว่าน่าจะเป็นเพราะศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและอีกหนึ่งคนคืออดีตรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรของทรัมป์โดยศาลได้ตั้งข้อหาที่ทั้งสองก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติครับ
0: ส่วนกรณีพิพาทระหว่างผู้นำสหรัฐกับสื่อยักษ์ใหญ่หลายสำนักนะคะล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ทรูโซเชียลล่าสุดที่เป็นการกล่าวลอยๆถึงสำนักข่าวบางแห่งที่เขาระบุว่าเสนอแต่ข่าวเท็จและทำงานร่วมกันเป็นขบวนการดังนั้นเขาจึงถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติและว่าสื่อเหล่านั้นจะต้องถูกหยุดยั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีออกมาหลังมีข่าวว่าสำนักข่าว CNN,

0: S Now และ Politico เตรียมฟ้องร้องทรัมป์กรณีห้ามทั้ง3สำนักข่าวเข้าไปทำข่าวในทำเนียบขาวโดยยึดบัตรอนุญาตเข้าทำเนียบขาวแล้วทั้งหมดถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวและสิทธิเสรีภาพสื่อตามรัฐธรรมนูญสหรัฐCNN ยังได้ออกแถลงการนิติตำหนิการกระทำดังกล่าวด้วยว่าเป็นการคุกคามสื่อส่วน MS Now และ Politico ยืนยันจะปกป้องสิทธิของตนเองทุกวิถีทางกรณีพิพาทระหว่างทรัมป์กับสื่อไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็มีปัญหากับสำนักข่าว AP กรณีที่ปฏิเสธรายงานข่าวอ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาตามคำสั่งของเขาโดย AP อยู่ระหว่างการยื่นฟ้องคัดค้านคำสั่งของทรัมป์
1: สาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดใช้คลองผิงลู่ในปีนี้เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อเมืองหนานหนิงและเกาะไหหลำกับประเทศเวียดนามครับหวังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสู่ประเทศต่างๆในอาเซียนเชื่อมโยงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจีนอาเซียนติดตามจากรายงานครับ
2: คลองผิงลู่เปิดยังเป็นทางการในปีนี้ภายใต้โครงการสำคัญของระเบียงการค้าที่เชื่อมโยงทั้งทางบกและทางน้ำระหว่างประเทศจีนในภาคตะวันตกประเทศในอาเซียนประเทศฝั่งยุโรปและแอฟริกาด้วยคลองผิงลู่เป็นคลองขุดใหม่ภายใต้งบประมาณกว่า 7,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 35,000 ล้านบาทและมีความยาว 134.2 กิโลเมตรเริ่มต้นจากปากแม่น้ำผิงถางในพื้นที่อ่างเก็บน้ำซีจินเมืองเหิงโจมณฑลหนานหนิงและสิ้นสุดที่เมืองหลู่วู่อำเภอหลิงซานมณฑลฉินโจวโดยไหลเลียบแม่น้ำฉินเจียงลงไปยังอ่าวเป่ยปู่คลองนี้นับเป็นเส้นทางเดินเรือที่สั้นที่สุดประหยัดที่สุดและสะดวกที่สุดสำหรับภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในการเชื่อมต่อกับอาเซียนด้วยศูนย์กลางคลองผิงลู่อยู่ในเมืองฉินโจวมณฑลกวางซีโดยมีการจัดตั้งท่าเรือสำคัญเชื่อมต่อกัน4แห่งได้แก่ท่าเรือหนานหนิงท่าเรือฉินโจวว่าท่าเรือซินฟู่และท่าเรือฉินโจวสำหรับท่าเรือคลองผิงลู่ขณะนี้ที่เปิดใช้งานเป็นเส้นทางน้ำที่เชื่อมผ่านหนานหนิงเกินโถเวียดนามและเส้นทางการค้าภายในประเทศนันหนิงหยางปู่ไหหนานที่เชื่อมต่อกับลุ่มแม่น้ำซีเจียงโดยต้นคลองเริ่มต้นจากปากแม่น้ำผิงถางในพื้นที่อ่างเก็บน้ำซีจินเมืองเหิงโจวมณฑลหนานหนิงและสิ้นสุดที่เมืองหลู่วู่อำเภอหลิงซานมณฑลฉินโจวโดยไหลเลียบแม่น้ำฉินเจียงตรงไปยังอ่าวเป่ยปู่คลองนี้เป็นคลองเดินเรือระดับสูงในประเทศจีนสร้างขึ้นตามมาตรฐานทางน้ำภายในประเทศระดับหนึ่งอนุญาตให้เรือขนาด 5,000 ตันผ่านได้โดยคลองมีความลึกประมาณตึก22ชั้นซึ่งโครงการทั้งหมดประกอบด้วยศูนย์กลางสำคัญ3แห่งได้แก่มาเต่าชีสื่อและชิงเนียนโครงการนี้สร้างสถิติโลกถึง4รายการคือความสามารถในการเดินเรือที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกความเร็วในการเปิดประตูระบายน้ำที่เร็วที่สุดในโลกการลดระดับน้ำสูงสุดของประตูระบายน้ำประหยัดน้ำและขนาดของประตูระบายน้ำประหยัดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับทางน้ำภายในประเทศจีนคลองผิงลู่สามารถลดระยะทางในการขนส่งสินค้าในประเทศลงสู่ทะเลสั้นลงกว่า560กิโลเมตรเมื่อเทียบกับเส้นทางเดิมและลดระยะเวลาการเดินทางไปยังท่าเรือสำคัญในกลุ่มประเทศอาเซียนทำให้สามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์โดยรวมลง 18-30% และประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งได้มากกว่า 5,000 ล้านหยวนต่อปีท่านี้คลองผิงลู่ไม่เพียงแต่เป็นช่องทางโลจิสติกส์เท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพที่จะเป็นกลไกเชื่อมโยงห่วงโซ่อุตสาหกรรมของจีนตะวันตกและอาเซียนเปลี่ยนความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ให้เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคต
0: ได้เวลาอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เช้านี้แน่นอนนะฝนเอเจนต์เกมเมื่อวาน
3: ครับโดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับน่าเสียดายหมดเข้าชิงเหรียญทองเลย
4: ค่ะแต่วันนี้ยังมีลุ้นชิงเหรียญทองแดงนะคะจะเจอกับเกาหลีใต้ก็เจ้าประจำเหมือนครั้งที่แล้วเลยที่หางโจเลยนะคะก็มาลุ้นเหรียญทองแดงก็ยังดีค
0: ่
4: ะ
0: ใช่ค่ะเชียร์เต็มที่เหมือนเดิมไม่เป็นไรเราได้ตั๋วโอลิมปิกแล้ว
4: ถูกต้องค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ทักวิลาวันนี้เริ่มกันที่เอเชียนเกมนะครับนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยหลังจากได้มา3เหรียญทอง
4: ค่ะ
3: ตอนนี้เดินทางกลับมาแล้วนะครับเรียกว่าเป็นไปตามเป้าที่ทางสมาคมวางไว้นะครับ
4: ค่ะ
3: ก็ลงแข่งขันทุกรายการที่แข่งขันเนี่ยได้เหรียญทองหมดเลย
4: ค่ะก็จะเป็นคู่ผสมหญิงคู่แล้วก็ชายคู่นะคะก็ทั้งหมดนะคะนักกีฬาเนี่ยก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีอย่างสุภาวดีคำจานจุฑาทิพย์กันทัทธงนะคะแชมป์หญิงคู่แล้วก็มีทางด้านของพักพงษ์เดชเจริญนะคะแชมป์คู่ผสมร่วมกับสุภาวดีวงคำจานรวมถึงสรศักดิ์เทาสิริแล้วก็จิรติจันเลียงนะคะที่ก็คว้าเหรียญทองในประเภทชายคู่มานะคะ
3: ถือว่าเป็นชนิดกีฬาที่ทำให้นักกีฬาไทยลดแรงกดดันไปเยอะนะ
4: ถูกต้อง
3: เพราะว่าได้มา3เหรียญทองเลย
4: แล้วก็เป็นวันแรกๆของการชิงเหรียญทองด้วยนะคะ
3: ครับ
4: กลับถึงประเทศไทยท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็รวมถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จด้วยนะคะก็คือพลตรีหญิงปรียภัทรจรัญพงษ์นายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านอื่นๆด้วย
3: ครับก็มีอย่างคุณสมศักดิ์ดวงเมืองจ่าสิบเอกเรวัตผาบชมพูแล้วก็สิบเอกหญิงสิรินภาพรหนองแสนนะครับเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
4: ค่ะ
5: ใจในเด็กๆทุกคนนะคะที่สามารถนำความอดทนหรือความมีระเบียบวินัยหรือว่าการตั้งใจฝึกซ้อมนะคะคือทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะก็คือแบบไงภูมิใจน้องๆทุกคนภูมิใจเจ้าหน้าที่หรือว่าคือจริงๆแล้วอ่ะเรามีทีมหลังบ้านที่ดีนะคะตั้งแต่สุริยศักดิ์กีฬานะคะตั้งแต่นักจิตวิทยานักโภชนาการนักเสริมสร้างนักกายภาพค่ะคือเราหรือว่าตัวโค้ชเองนะคะเพราะว่าสมาคมของเรานะคะก็ให้ความสำคัญในเรื่องของวิทยาศาสตร์กีฬาค่ะก็คือเท่าๆกับการที่ของโค้ชหรือว่าทั้งเทคนิคต่างๆเพราะฉะนั้นคือหลังบ้านที่ดีก็มีส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันให้นักกีฬาที่ตั้งใจแล้วก็มีความอดทนเนี่ยก็คือทุกส่วนนะคะก็ส่งเสริมกันนะคะก็คือภาคภูมิใจกับทุกสิ่งที่เด็กๆทำมาค่ะ
3: ของเอเชียนเกมเนี่ยนักกีฬาจะได้คนละ2ล้านบาทนะครับนั่นเท่ากับว่าสุภาวดีได้2เหรียญ
4: รวยที่สุดนะตอนนี้4ล้านไปแล้วนะคะก็ลดหลั่นกันมานะคะแต่ว่าเทคบอลนี่ก็เหมา3ทองนะคะรวมทั้งสิ้นนี่ก็6ล้านบาทนะคะแล้วก็นักกีฬากลับถึงประเทศไทยแล้วบางชนิดกีฬายังไม่ได้เดินทางไปเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากญี่ปุ่นก็มีที่พักจำกัดด้วย
3: ครับขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ถือว่าน่าเสียดายนะครับเจอกับจีนคู่แข่งในเอเชียในชิงแชมป์เอเชียรอบชิงก็เล่น5เซตเมื่อวานนี้ก็5เซตอีกแล้ว
4: ถูกต้องนะ
3: ครับแต่ว่าเป็นทางจีนที่ชนะเราไปได้
4: ค่ะก็ปีนี้เนี่ยเราเจอจีน3ครั้งด้วยกันเล่น5เซตหมดทั้ง3ครั้งเลยตั้งแต่เนชั่นลีกแล้วด้วยนะคะรวมถึงชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เอเชียนเกมเมื่อวานนี้นะคะ
3: ครับก็ไทยอันดับ13ของโลกส่วนจีนอันดับ7ของโลกนะครับก็ช่วงการแข่งขันเราก็ค่อนข้างรีแลกซ์นะ
4: ใช่
3: นะครับใน2ต่อ3เซตเซตแรกชนะไปก่อน
4: ใช่
3: 25ต่อ23ถือว่าเปิดสวย
4: ค่ะใช่นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเซต2เซต3เนี่ยก็เป็นทางจีนที่เขาต้องบอกว่าแก้เกมมาดีคือเขาหวังมาล้างตาเราละค่ะเพราะว่าผิดหวังมาจากชิงแชมป์เอเชียแล้วก็แมตช์นั้นเนี่ยมันมีความสำคัญก็คือมันมีตั๋วโอลิมปิกเป็นเดิมพันนะคะซึ่งเราได้มาซึ่งก็สำคัญมากๆนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาก็มาล้างตาแล้วเขาก็ทำได้สำเร็จนะคะ
3: เซต2เราแพ้ไป11ต่อ25นะครับเซต2เราแพ้ไป21ต่อ25แล้วก็เซต3เราแพ้ไป11ต่อ25เซต4เรากลับมีความหวังขึ้นมานะครับชนะไป28ต่อ26
4: ค่ะ
3: นั่นหมายความว่าต้องเล่นเซตที่5
4: ถูกต้องนะคะก็แฟนวอลเลย์บอลก็รู้สึกมีความหวังจริงๆหลังจากที่เราได้เซตที่4มาเสมอกัน2ต่อ2นะคะก็ตั้งเป้ามาลุ้นกันใหม่ในเซตที่5แต่ว่าปรากฏว่าเซตที่5สาวไทยเราก็ฟอร์มหลุดไปเหมือนกันนะคะ
3: แต้มตามค่อนข้างเยอะนะ
4: ใช่
3: นะครับก็ตามไม่ทันสุดท้ายแพ้ไป6ต่อ15
4: ใช่นะคะก็ต้องบอกว่าเกมจีนมาดีกว่าจริงๆนะคะทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับแล้วที่สำคัญเลยนักกีฬาก็บอกนะคะว่าคือจีนมาทำลายเกมบุกของไทยโดยเฉพาะแล้วเราก็บอลแรกเราก็รับไม่ได้ด้วยนะคะครั้งสุดท้ายเป็นจีนนะคะที่เอาชนะไปได้3ต่อ2เซตเกมนี้ทัดดาวนึกแจ้งแล้วก็พิมพ์พิชญากกรามทำคะแนนมากที่สุด16คะแนนสาสีภาพรทำไป15คะแนนแล้วก็ชัชชุออนโมกศรีทำไปอีก13คะแนนค่ะ
6: ความยินดีกับทีมจีนนะครับแล้วก็ชื่นชมทีมจีนที่เขาก็แสดงศักยภาพแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาดีมากในวันนี้การที่เขาชนะเรา3ต่อ2เนี่ยก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่มีคุณภาพนะเป็นเกมที่มีคุณภาพแล้วก็ทำให้เรา ได้เห็นว่าจุดแข็งของทีมจีนมีเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยวันนี้เขาเสิร์ฟค่อนข้างจะดีแล้วก็บล็อกค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพในการบล็อกนะครับจริงๆแล้วเกมในวันนี้เราทำความกดดันให้กับทีมจีนเขาเนี่ยยังได้ไม่มากพอนะครับมันก็เสียโอกาสในการทำเคาน์เตอร์แท็กหลายลูกซึ่งจริงๆผมก็ต้องขอบคุณนักกีฬาด้วยนะครับเพราะว่านักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ชก็พยายาม

0: ตรียมทีมกันอย่างเต็มที่นะครับเราเล่นกับเขา5เซตเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของการวางแผนการเตรียมทีมแล้วก็ความทุ่มเทของนักกีฬาผมก็ขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้บริหารของประเทศไทยหลายท่านมาทั้งรัฐมนตรีและคณะนะทางโอลิมปิกก็มาการกีฬาประเทศไทยก็มาให้กำลังใจพวกเราเต็มที่นะครับแล้วก็จะทำให้พวกเราเนี่ยก็ยังมีขวัญและกำลังใจที่ดีนะครับ
1: ลุ้นกันต่อ
2: ใช่ค่ะ
1: ชิงอันดับ3นะครับเรามีลุ้นเหรียญทองแดงเดี๋ยวลุ้นกับทางเกาหลีใต้แข่งกัน 14:00 น.
2: นะคะส่วนจีนเนี่ยก็เข้าไปลุ้นแชมป์เอเชียนเกม3สมัยซ้อนนะคะก็เข้าไปเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 17:20 น.ค่ะ
1: ระดับแชมป์เอเชียน่าจะติดเหรียญนะนะเอเชียนเกมนะครับต
2: ้องลุ้
1: น
2: กัน
1: นะครับส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ก็น่าเสียดายนะครับเป็นเกมนัดสำคัญเจอกับเวียดนามโจทย์ของเราต้องชนะสถานเดียวชนะสกอร์เท่าไหร่ก็ได
2: ้
1: นะครับในการเจอกับเวียดนามส่วนเวียดนามเนี่ยเสมอได้ที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับเราก็2นัดที่ผ่านมาก็ยิงประตูไม่ได้เลยนะครับก็แฟนบอลชาวไทยก็พยายามเชียร์ยิงสักลูกหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เสมอกันไปนะ
2: ใช่ถูกต้องนะคะก็ยิงกันไม่ได้นะคะแต่ว่าสถานการณ์ของเวียดนามเขาดีกว่าเราเพราะว่าเขายิงได้1ประตูในเกมที่แพ้ชนิดไทเปมา1ประตูต่อ2แต่เราอ่ะแพ้1-0ก็คือแพ้ญี่ปุ่นเท่ากัน8ประตูต่อ0ในนัดแรกนะคะเราไม่สามารถจบเป็นอันดับที่3ได้ก็จบเป็นอันดับที่4เราก็เลยต้องตกรอบไปนะคะ
1: แล้วก็กลายเป็นเวียดนามนะครับได้อันดับที่3ก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มอีนะครับญี่ปุ่นชนะไต้หวันไป 4-0 ชนะรวด3นัดเป็นแชมป์กลุ่มส่วนไต้หวันมี6คะแนนเป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับเข้ารอบ8ทีมได้ทั้ง2ชาติเลย
2: ค่ะก็โปรแกรมในรอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลหญิงนะคะในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะเตะวันศุกร์ที่25กันยายนเกาหลีเหนือเจอกับไต้หวันจีนพบกับเวียดนามเวียดนามนี่เข้าไปก็ไปเจอศึกหนักเจอจีนนะคะขณะที่ฟิลิปปินส์ค่ะจะเจอกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้จะพบกับอุซเบกิสถานนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะทีมฟุตบอลสาวไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยนะคะในช่วงค่ำก็คือ 21:30 น.ค่ะ
1: ส่วนกีฬาต่อสู้แบบผสมผสาน MMA นะครับวันนี้ลุ้นเหรียญทองกันนะครับจากกันจุธาพัทรบุญซ่อนนะครับนี่เป็นนักกีฬาของไทยนี่เป็นการแข่งขันมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตหรือว่าศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA นะครับนี่เป็นรุ่นโมเดิร์น54กิโลกรัมหญิง
2: ค่ะก็ในรอบรองชนะเลิศนะคะแข่งกันเมื่อวานนี้นะคะแอมกันจุธาพัทรบุญซ่อนนักกีฬาของไทยซึ่งมีดีกรีแชมป์โลก2025แล้วก็เป็นแชมป์ซีเกมมาด้วยนะคะเจอกับผู้ปรับเก่านะคะจากอินโดนีเซียคู่นี้เจอกันมาในรอบชิงซีเกมด้วยนะคะก็คือฟาฮิราวาเลนเซียฮอตมอลลี่ค่ะ
1: ครับแล้วสุดท้ายกันจุธาเนี่ยอาศัยจังหวะล็อกนะครับแล้วสุดท้ายคู่ต่อสู้ต้องขอยอมแพ้ซับมิชชั่นไปในยก2นะครับฟาฮิราสู้ไม่ไหวก็ขอยอมแพ้ไปนะครับทำให้นักกีฬาไทยของเราก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับจะแข่งวันนี้เวลาเที่ยง17นาที
2: มีโอกาสที่เหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทยจะขยับนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเรามีเหรียญเงินตุนอยู่ในมือแล้วนะคะแล้วก็นี่คือ1ชนิดกีฬาที่เป็นกีฬาน้องใหม่ในเอเชียนเกมครั้งนี้น้องใหม่เทคบอลเราได้ไปแล้ว3เหรียญทองถ้าเราอิงบัญญัติตะยางนี้กีฬาน้องใหม่เราจะได้เหรียญทอง
1: ใช่ครับรอบก่อนหน้านี้ก็ชนะซับมิชชั่นนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่เป็นท่าล็อกท่าเก่งเลยโอ้โหนะครับรอบชิงเจอนักกีฬาจากบาเรนนะ
2: ค่ะเดี๋ยวหน้าโปโกเซียนนะคะ12:17
1: เชียร์กันช่วงเที่ยงกินข้าวไปด้วยดูไปด้วย
2: ค่ะ
1: เชียร์กัน
2: นะคะขณะที่มวยสากลนะคะเมื่อวานนี้มีขึ้นชก1รุ่นก็คือรุ่น70กิโลกรัมชายค่ะของเรามีบรรจงสินสิรินะคะนี่เป็นเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่แล้วนะคะก็เจอกับนักชกจากอินเดียนะคะก็คือสุมิตค่ะปรากฏว่าบรรจงพยายามเดินตั้งแต่ยกแรกแต่ว่านักชกอินเดียก็ยังดักจังหวะ2ได้ดีนะคะแล้วก็ยก2ยก3เป็นนักชกอินเดียที่ก็เริ่มดีกว่าชัดเจนนะคะมีจังหวะทำหมัดเข้าเป้าหลายครั้งจนครบ3ยกค่ะกรรมการชูให้สุมิตนักชกจากอินเดียนะคะเป็นฝ่ายชนะคะแนนบรรจงสินสิริไปนะคะแล้วก็บรรจงก็ยุติแค่รอบแรกนะคะ
1: นะครับไปเร็วนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนการขันว่ายน้ำนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาว่ายน้ำจากทางจีนที่อายุแค่13ปีแต่ได้ไป2เหรียญทองแล้วนะครับก็คือก็แตะขอบสระเป็นคนแรกประเภทเดียวผสม200เมตรหญิงทำเวลาได้2นาที6.10วินาทีนี่เป็นสถิติใหม่ของเอเชียคว้าเหรียญทองที่2ให้กับตัวเองในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับต่อจากแชมป์ท่าผีเสื้อ200

0: มตรเมื่อวันอาทิตย
1: ์
0: ส่วนทางกบฎชนกขวัญเมืองของไทยนะครับได้อันดับที่10ไปทำเวลาได้2นาที 19.03 วินาที
2: โอ้ย13ปีได้เหรียญทองเอเชียนเกมแล้วแล้วทำลายสถิติของเอเชียด้วยนะคะแล้วใกล้เคียงกับสถิติโลกด้วยเพราะว่าสถิติโลกเนี่ยสาวแคนาดาทำไว้เนี่ยอยู่ที่2นาที 5.70 วินาทีคือน้อยกว่าสถิติโลกเพียงแค่ 0.40 เท่านั้นเขาว่าเธอคนนี้แหละจะเป็นดาวเด่นในโอลิมปิก2028ต่อไปนะคะ
0: 2ปีข้างหน้านะ
2: ใช่นะคะอายุ13เองนะคะขณะที่การแข่งขันรายการผัดฟรีสไตล์4x200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศนะคะทีมชาติจีนก็คว้าเหรียญทองไปอีกนะคะทำเวลาได้7นาที17วินาทีนะคะก็เหรียญเงินเป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลาตามหลัง 0.088 วินาทีส่วนไทยจบอันดับที่7นะคะทำเวลาได้7นาที 21.28 วินาทีนี่เป็นสถิติใหม่ของประเทศไทยด้วยนะคะก็ผ่านไป2วันเป็นจีนค่ะที่ครองเจ้าสระอยู่นะตอนนี้นะคะทำไปแล้ว11เหรียญทอง5เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงรองลงมาก็เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะที่คว้าไปได้2เหรียญทองค่ะ
0: สรุปเหรียญรางวัลตอนนี้นะครับจีนก็นำอยู่มี23เหรียญทองนะครับอันดับ2เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นมี8เหรียญทองเกาหลีใต้อยู่อันดับ3มี5เหรียญทองครับอันดับ4เป็นคาซัคสถานมี4เหรียญทองส่วนไทยของเราก็มี3เหรียญทองกับ1เหรียญเงิน
2: วันนี้เชื่อว่าน
0: ะ
2: เหรียญรางวัลของเราขยับอย่างน้อยๆนะก็มีเหรียญทองแดงนะเหรียญเงินเป็นอย่างน้อยนะคะส่วนโปรแกรมการแข่งขันวันนี้นะคะทางช่อง NBT 2SD นะคะก็จะเริ่มถ่ายทอดสดหลังจบรายการข่าวของเรานะคะก็คือมีเทเบิลเทนนิสทีมหญิงในรอบ16ทีมนะคะก็ทีมไทยกับทีมอินเดียนะคะก็มีติดตามรับชมกันได้นะคะ
0: ครับมีข่าวของน้องพิงค์พิชามนนะครับนี่เป็นนักแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังถูกตรวจพบสารต้องห้ามนะ
2: ค่ะเป็นสารฟูโรซิมายนะคะซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามก็ทำให้เธอไม่สามารถลงแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ชั่วคราวนะคะตอนนี้นี่ก็คือเขาเรียกว่าระงับไว้ก่อนนะคะก็ตรวจสอบโดยองค์กรตรวจสอบสารต้องห้ามนานาชาติหรือว่า ITA นะคะก็ได้มีการดำเนินการในนามของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียระบุว่ามีการเก็บตัวอย่างของนักกีฬาแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือน้องพิงค์พิชามนนะคะซึ่งเก็บจากการตรวจนอกการแข่งขันเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะคะผลตรวจเนี่ยปรากฏว่าเป็นบวกนะคะ
0: ซึ่งทางฟูโรซิมายอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามขององค์กรต่อต้านใช้สารต้องห้ามโลกหรือว่าวาด้านะครับหมวดยาขับปัสสาวะและสารบดบังและห้ามใช้ตลอดเวลาทั้งในและก็นอกการแข่งขัน
2: ค่ะก็เป็นเหมือนยาขับปัสสาวะขับเกลือแร่บางส่วนแล้วก็เขาใช้ในการรักษาโรคหัวใจล้มเหลวโรคความดันโลหิตอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต้องมาดูรายละเอียดกันอีกครั้งนึงว่าพลาดจากตรงไหนนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยณตอนนี้นะคะจากผลตรวจของน้องพิงค์เนี่ยทำให้เธอถูกพักการแข่งขันชั่วคราวและมีผลทันทีก็ทำให้ไม่สามารถแข่งฝึกซ้อมรวมถึงทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมในเอเชียนเกม2026ได้ระหว่างที่คำสั่งยังคงมีผลอยู่นะคะ
0: แต่ว่าทางน้องพิงค์พิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวนะครับก็มีสิทธิ์คัดค้านต่อศาลอนุญาโตตุลาการทางกีฬารวมถึงสามารถร้องขอให้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง B ตามขั้นตอนต่อไป
2: ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าตกใจพอสมควรนะคะแล้วก็น้องพิงเองตามที่ติดตามข่าวมาเธอก็มุ่งมั่นมากกับการติดเอเชียนเกมในครั้งนี้นะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวยังมีโอกาสอุทธรณ์นะคะแต่ว่าที่แน่ๆวันนี้แมตช์ที่ทีมสาวไทยจะเจอกับจีนศึกหนักพอสมควรนะคะก็แน่นอนน้องพิงไม่ได้ลงสนามนะ
0: ครับขณะที่กีฬายกน้ำหนักนะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาที่เป็นความหวังเหรียญทองสำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มแข่งขันยกน้ำหนักวันพรุ่งนี้23กันยายนนี่เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมนะ
2: ก็ไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ลงทำการฝึกซ้อมเลยนะคะจอมพลังไทยในการแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมด10คนนะคะก็จะมีนักกีฬาหญิง5คนสุธาสินีแก้วสิงห์ขอนรุ่น49กิโลกรัมเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมก็คือสุรจนาคำเบ้ารุ่น53กิโลกรัมสุรัสสวัสดียอดสาร57กิโลกรัมธนพรแซ่เตียรุ่น61กิโลกรัมแล้วก็สุพัชนินคำแหงรุ่น86กิโลกรัมค่ะ
0: ส่วนชาย5คนนะครับก็มีอย่างเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024ธีรพงศ์ศิลาชัยรุ่น60กิโลกรัมมีปัสพงษ์ทองสุกรุ่น65กิโลกรัมธีรวัตรรัตเพชรรุ่น70กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีอย่างเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024วีรพลวิชุมารุ่น75กิโลกรัมรวมถึงวรพจน์ นาสุริวงศ์รุ่น85กิโลกรัม
2: ค่ะก็ความพร้อมของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยตอนนี้ทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดีมีความมุ่งมั่นนะคะส่วนเรื่องของที่พักทีมยกน้ำหนักไทยเนี่ยได้พักบนเรือสำราญนะคะคอสตาโซเรน่านะคะความเป็นอยู่โดยทั่วไปรวมถึงเรื่องของอาหารก็สมบูรณ์ดีนะคะเนื่องจากทางเจ้าภาพเนี่ยมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยกน้ำหนักครั้งนี้ตั้งเป้าอย่างน้อย1เหรียญทองนะคะจริงๆเอเชียนเกมกับโอลิมปิกนี่เอเชียนเกมยากกว่านะคะสำหรับยกน้ำหนักเพราะว่าทุกชาติส่งแข่งขันได้ทุกรุ่นไม่มีจำกัดนะคะโอลิมปิกเนี่ยยังมีการจำกัดแล้วก็ยังมีโอกาสที่รุ่นที่บางประเทศไม่ได้ส่งเนี่ยก็เบียดขึ้นมาคว้าเหรียญทองได้นะคะแต่ว่าอ่ะเราคาดหวัง1เหรียญทองเป็นอย่างน้อยนะคะ
0: ขณะที่แบดมินตันทีมชายไทยเมื่อวานนี้ถ่ายทอดสดให้ดูนะครับทาง NBT เมื่อวานนี้นัดแรกเอาชนะมาเก๊าไป3ต่อ0คู่นะครับก็นี่เป็นประเภททีมชายรอบแรกเราเจอกับมาเก๊าคู่แรกประเภทชายเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒินะครับมือ2ของโลกต้องเล่น3เกมอีกแล้วว
2: ิล3เกม
0: เหมือนเดิมคอนเซ็ปต์นะครับเอาชนะปุยปังฟองมืออันดับ276ของโลกชนะไปแบบบุดวิดนะครับก็เกมสุดท้ายชนะไป21ต่อ12อันเกมสุดท้ายก็ขาดหน่อยนะครับส่งผลให้ทีมไทยออกนำก่อน1ต่อ0
2: เครื่องร้อนนะเกมสุดท้ายนะคะส่วนคู่ที่2ค่ะประเภทเดี่ยวมือ2อิคคิวพานิชพลธีรรัศกุลนะคะมืออันดับ17ของโลกเอาชนะปุยชิชอนมือ1005ของโลกขาดร้อยเลยค่ะ2ต่อ0เกม21ต่อ8แล้วก็21ต่อ7นะคะตอนนี้ไทยนำห่าง2ต่อ0คู่ค่ะ
0: แล้วก็คู่ที่3เป็นประเภทชายเดี่ยวมือ3นะครับภูริทัศน์อารีมือ292ของโลกเก็บแต้มปิดท้ายนะครับเอาชนะเหลียงล็อกชองไป2ต่อ0เกมสรุปผลก็ไทยเอาชนะไป3ต่อ0คู่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับไต้หวันทีมวางอันดับ4ของรายการนะครับจะแข่งวันนี้ตอนช่วงบ่ายนะครับ 13:00 น.
2: เจอกับไต้หวันก็เป็นมือวางอันดับ4ของรายการนะคะก็ถือว่าเป็นมือดีหลายคนเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะอย่างที่บอกในประเภททีมหญิงรอบ8ทีมนะคะวันนี้สาวไทยจะลงแข่งขันพบกับจีนซึ่งเป็นทีมวางอันดับ1แล้วบอกว่าขนชุดใหญ่ชุดเต็มมาเลยนะคะวันนี้แข่งกันก็ช่วงเช้าค่ะ 7:30 นอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าก็จะไม่มีน้องพิงค์นะคะ
0: นะครับขณะที่ตะกร้อทีมชุดชายของเรานะครับเมื่อวานนี้เล่นแมตช์ที่2ก็เอาชนะอินโดนีเซียไปได้3ต่อ0ทีมนะครับตะกร้อทีมชุดชายแน่นอนความหวังอยู่ที่เหรียญทอง
2: ค่ะ
0: นะครับก็รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2เรานัดแรกเนี่ยนัดแรกเราชนะเกาหลีใต้มา3ต่อ0ทีมเจอกับอินโดนีเซียนะครับอินโดเนี่ยนัดแรกชนะลาวมา3ต่อ0ทีมเช่นกัน
2: ถูกต้องนะคะก็มีการสลับทีมกันนิดหน่อยนะคะทีม A เนี่ยส่งภูตะวันโสภาเป็นตัวฟาดพรเทพถิ่นบางบนเป็นตัวเสิร์ฟแล้วก็มารุคินพันมกรเป็นตัวชงนะคะแล้วก็เล่นได้เหนือกว่าสุดท้ายเอาชนะอินโดนีเซียไปได้2ต่อ0เซตค่ะ15ต่อ11แล้วก็15ต่อ7ขึ้นนำก่อน1ต่อ0ทีมนะคะ
0: ส่วนทีม B ไทยส่งธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดนะครับกฤษณพงษ์นนทโคตตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงเอาชนะไป2ต่อ0เซต15ต่อ9แล้วก็15ต่อ11ไทยนำเป็น2ต่อ0ทีมแล้ว
2: ค่ะต่อไปชุด4นะคะทีมที่3ค่ะไทยจัดพิเชษพันแสนตัวฟาดสิทธิพงษ์คำจันเป็นตัวเสิร์ฟแล้วก็วิชานเต็มโคตรเป็นตัวชงก็ลงดวลนะคะสู้กันสนุกสูสีไทยต้องเปลี่ยนตัวส่งเป็นพุทธิพงษ์พักดีตัวเสิร์ฟสำรองลงมาก่อนจะพลิกเกมได้2ต่อ1เซต15ต่อ17 15ต่อ10แล้วก็15ต่อ6นะคะก็สุดท้ายไทยเราก็ไม่พลาดนะคะก็เก็บครบ3ทีมเอาชนะไป3ต่อ0ทีมนะคะคว้าชัย2นัดติดต่อกันค่ะ
0: ครับขณะที่การแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับซึ่งจะเริ่มแข่งขันกันวันที่24กันยายนนะครับทีมชาติไทยตอนนี้นักเตะเข้ามารายงานตัวแล้วนะครับก็เตรียมลงแข่งขันรายการฟีฟ่าอาเซียนครับจะแข่ง24กันยายนถึง5ตุลาคมแข่งที่อินโดนีเซียอ
2: ิน
0: โดนีเซียเป็นเจ้าภาพ
2: ว่าตอนนี้เนี่ยนักเตะเข้ารายงานตัวอยู่ที่ไทยยังอยู่ที่ไทยนะคะที่โรงแรมโนวาเทลรังสิตเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมก็นำมาโดยสหรัฐอยู่เย็นจากบีจีปทุมยูไนเต็ดแล้วก็2นักเตะจากคอนซาโดเรซัปโปโรนะคะมีธีรพัฒน์ปรือทองรวมถึงสุภโชคสารชาติด้วยนะคะซึ่งโค้ชแอนโทนีฮัสสันนะคะบอกว่าผู้เล่นทีมชาติไทยหลายคนมีต้องเล่นให้ต้นสังกัดเมื่อวานที่ผ่านมานะคะเพราะว่าก็วันนี้ก็เลยเน้นเป็นในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักก่อนที่จะเน้นหนัก ในวันอังคารก็คือวันนี้กับวันพุธก่อนจะเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: ครับ
2: ส่วนเรื่องของการไม่มีธีราธรบุญมาทันที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะคะโค้ชแอนโทนี่ฮัสสันบอกกันตรงๆเลยว่าคือโปรแกรมเนี่ยมันมีเยอะแล้วบวกกับสภาพร่างกายของธีราธรซึ่งก็มีอายุที่ค่อนข้างมากแล้วพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการแบบแบ่งทัวร์นาเมนต์ให้เขาเล่นเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคิงคัพในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เอเชียนคัพรอบสุดท้ายอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องมีการพักสภาพร่างกายนี่ก็คือเหตุผลที่ไม่มีมานะคะ
0: ก็สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปอินโดนีเซียวันที่23กันยายนนะครับก็คือวันพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกานะครับแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันเราอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับปากีสถานเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์นัดแรกเตะกันของทีมชาติไทย26กันยายนเจอกับปากีสถานนะครับนัดที่2มันแน่นอนเจอเวียดนามนะครับ29กันยายนแล้วก็นัดที่3เจอกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมนะครับก็ประกาศรายชื่อมาก็เพิ่งนักเตะแต่ละคนเพิ่งเล่นให้กับสโมสรด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: เรื่องของอาการบาดเจ็บก็ความฟิตอะไรก็มีส่วนสำคัญ
2: แต่นี่ก็คือชุดที่ดีที่สุดนะวินาทีนี้นะคะของทีมชาติไทยนะคะซึ่งเจชนาธิปสงกรสินบอกเลยค่ะว่าหวังไปถึงแชมป
0: ์นะครับขณะที่ฟุตบอลในยุโรปตอนนี้จะเป็นการแข่งขันช่วงในเนชั่นลีกนะครับทีมชาติฝรั่งเศสตอนนี้เฮดโค้ชคนใหม่ซิเนดินซีดานพาทีมลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากรอคอยตำแหน่งนี้มาอย่างยาวนานเพราะว่าดิดีเดียชองเนี่ยคุมมา10กว่าปีอ
2: ่ะ
0: นะครับสุดท้ายก็เป็นซีดานนะครับจะคุมทีมลงแข่งขันให้กับทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็มีคู่หูโค้ชผู้สาประตูเป็นฟอร์บิบาเตสคู่นี้เนี่ยตอนที่ฝรั่งเศสได้แชมป์โลกสมัยแรกก็เล่นด้วยกันบาเตสเป็นประตูซีดานเป็นเพลย์เมเกอร
2: ์นี่เราอยู่ในจุดที่นักเตะที่เราเคยชมตอนนี้เนี่ยขยับขึ้นมาเป็นโค้ชกันแล้ว
0: เราอยู่ในจุดที่นักเตะที่เราดูเนี่ยลูกเขาขึ้นมาติดทีมชาติแล้ว
2: แล้วบางรายก็แขวนสตั๊ดไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะแต่เสียดายไม่มีภาพการเดินเข้ามารายงานตัวนะคะเพราะว่านักเตะฝรั่งเศสเดี๋ยวแฟชั่นนะชอบมากนะคะก็นี่เป็นภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมนะคะนักเตะที่ลงฝึกซ้อมเนี่ยก็จะมีอย่างแม็กซ์ซองราครัวนะคะกองหลังของเชลซีชุนกุนเดบาร์เซโลน่าแล้วก็ได้มีการเรียกตัวแมกเนสอาคิอุสนะคะนักเตะของปารีสแซงชังแมงมาเสริมทีมแทนที่ของวาเรนซาอีเอเมรี่ที่มีอาการบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็มีชองบูเตสค่ะจากสโมสรโคโมแทนที่ของโรบินริแซนะคะที่เป็นผู้รักษาประตูของลองมีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันค่ะ
0: ตัวหลักของฝรั่งเศสชุดนี้ก็จะมีอย่างคริยันเอ็มปัปเป้ไมเคิลโอลิเซ่อุสมันเดมเบเล่นะครับแบรดลีย์บาโคล่าแล้วก็รายานแชคีโปรแกรมเนชั่นลีกเตะกัน4นัดเลยนะ
2: ค่ะ
0: 4นัดในรอบประมาณ11วันน่ะนะครับฝรั่งเศสเดี๋ยวจะไปเยือนตุรกีวันที่25กันยายนจากนั้นอีก3วันไปเยือนเบลเยียมต่อมาเดี๋ยวเจออิตาลีวันที่2ตุลาคมนะครับแล้วก็เจอกับเบลเยียมวันที่5ตุลาคมหลังจากนั้นก็กลับมารับใช้สโมสรนักเตะกรอบแน่นอน
2: ค่ะ
0: นะครับก็ซิดานเนี่ยเข้ารับงานต่อจากตัวชองนะ
2: ใช่นะคะก็หลังจบฟุตบอลโลกนะคะดีเจเลยชองก็ประกาศและบอกว่าเดี๋ยวจบฟุตบอลโลกเนี่ยก็คือก็จะอำลาทีมนะคะเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็อย่างที่พี่ท็อปบอกเมื่อสักครู่ซิดานเนี่ยสมัยเป็นนักเตะพาทีมคว้าแชมป์โลกนะฟ้อง98แล้วก็แชมป์ยูโรปี2000ด้วยนะคะ
0: ครับขณะที่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์โค้ชก็คนใหม่เหมือนกันชาบีเอเดนเดสนะครับนี่เป็นคนสเปนแต่รับงานคุมทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับเพราะสไตล์การเล่นเนี่ยคล้ายๆกัน
2: ใช่
0: เป็นบอลเซตบอลต่อบอลขึ้นไป
2: ก็พาทีมลงฝึกซ้อมเหมือนกันนะคะสำหรับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ประกอบไปด้วยเวอร์จิลฟันไดค์โคดี้กักโปไรอันแกฟันแบกอันนี้เนเธอร์แลนด์หรือลิเวอร์พูลคะขอโทษท
0: ี
2: นะคะค่ะมีเดนเซลดูมฟรีสนะคะนาธานอาเก้แล้วก็แบรนด์บ็อบบี้นะคะ
0: นะครับก็ไม่มีชื่อของเมฟิสเดปายนะครับวัย32ปีแนวรุกที่ทำไป55ประตูนะครับก็ปัจจุบันเนี่ย อยู่กับโคเรนเทียนในลีกของบราซิลนะอายุเยอะแล้วด้วยเดปาย
2: ถูกต้องนะคะก็ชาเบียเดสนะคะอดีตโค้ชของบาร์เซโลนาก็ได้มีการเรียกตัวรูเบนฟานบอมเบลนักเตะกองกลางลูกชายของมาร์คฟานบอมเบลอดีตทีมชาติเนเธอร์แลนด
0: ์มาร์คฟานบอมเบลเนี่ยเป็นกองกลางตัวรับรูเบนฟานบอมเบลเป็นตัวรุกวิ่งเร็วมากนะครับเคยดูเขาเล่นโอ้โหสปีดจี๊ดจ๊าดเลยสไตล์ต่างจากคุณพ่อชัดเจน
2: ค่ะและนี่เป็นวัยของลูกที่ขึ้นมาเล่นทีมชาติแทนคุณพ่อแล้วนะคะ
0: ฮอลแลนด์เนี่ยขนาดโรบินฟันเบอร์ซี่เนี่ยลูกก็ขึ้นมาเล่นให้กับเฟยนูร์แล้วนะ
2: ค่ะ
0: เราดูตั้งแต่ฟันเบอร์ซี่เป็นดาวรุ่งอ่ะ
2: ใช่
0: ตอนนี้เลิกเล่นไปแล้ว มาสเต็ปลูกแล้ว
2: ดูนานมานานขนาดนั้นเลยนะคะมาดูโปรแกรมของเนเธอร์แลนด์สักหน่อยนะคะในรายการยูฟ่าเนชั่นส์ลีกเนี่ยในกลุ่ม B นะคะก็แข่ง4นัดนะคะก็จะเล่นในบ้านเจอกับเยอรมนีนี่น่าดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจอกับเจิร์นคล็อปด้วยนะคะคุณซื้อคนใหม่เหมือนกันในคืนวันที่24กันยายนจากนั้นอีก3วันก็จะไปเยือนเซอร์เบียที่กรุงเบลเกรดนะคะนัดที่3จะเดินทางไปเยือนกรีซค่ะวันที่1ตุลาคมแล้วก็สุดท้ายเปิดบ้านพบกับเซอร์เบียในคืนวันที่4ตุลาคมค่ะ
0: ครับก็แต่ละทีมเนี่ยหนักหน่อยนะเอชลีปกติเนี่ยเขาจะเตะกันก่อนหน้านี้เขาจะแบ่งเป็นเฟดจะเตะแค่2นัดแต่ว่าปีนี้เนี่ยเตะทีเดียว4นัดเลย
2: ค่ะ
0: โหเดินทางกันเหนื่อยพอสมควร
2: นะคะ
0: ส่วนที่ไม่ต้องเหนื่อยก็คือแฟนกีฬาชาวไทยนะครับติดตามไทยรัฐสดได้ทาง NBT Asian Game
2: เช้านี้นะคะสำหรับ NBT เนี่ยเราจะดูเทเบิลเทนนิสสาวไทย

0: กันนะคะจะเจอกับอินเดียแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีแบดมินตันเจอกับจีนด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญช่วงประมาณเที่ยงนะคะอย่าลืมมาลุ้นอีกหนึ่งเหรียญทองของไทยกันดีกว่าค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณค่
0: ะ
1: หมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพนกโรบินดำที่ชาวนิวซีแลนด์โหวตให้เป็นนกแห่งปีหลังจากที่มีการประกาศจากสมาคมคุ้มครองนกและป่าที่ระบุว่านกสายพันธุ์นี้กำลังเสี่ยงสูญพันธุ์โดยการลงคะแนนดังกล่าวจะทำให้นกสายพันธุ์นี้ได้รับการคุ้มครองมากขึ้นค่ะ
2: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ในผืนแผ่นดินอีสานที่แสงอาทิตย์ทอแสงอบอุ่นลงบนท้องทุ่งจังหวัดอุบลราชธานีคือหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อยกระดับชีวิตของประสบนิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนเมื่อครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาอย่างพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารพระองค์จึงได้ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งส่วนศิลปาชีพบ้านอย่างน้อยอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นในปีพุทธศักราช2527เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนมีอาชีพเสริมในยามว่างจากการทำนา
1: พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินณพื้นที่บ้านยางน้อยเมื่อครั้งแรกนะคะเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2539ค่ะพระองค์ได้พระราชทานให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยขึ้นค่ะทำให้เปลี่ยนไปเยอะค่ะอย่างสมัยแต่ก่อนเมื่อสิ้นสุดฤดูการทำนาประชาชนในพื้นที่ก็ต้องไปหางานจากต่างจังหวัดทำนะคะเพื่อให้มีอาชีพมีอะไร มีเงินส่งมาให้ครอบครัวและทีนี้พอมีโครงการในส่วนนี้ขึ้นมาประชาชนก็ไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่นได้ทำงานในพื้นที่ได้ดูแลครอบครัวค่ะได้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพขึ้นค่ะ
0: จากศูนย์เล็กๆแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์รวมของงานหัตถกรรมพื้นบ้านอันงดงามไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายมัดหมี่การทอผ้าโบราณการจักสานและการทำเครื่องเงินอีสานซึ่งพระองค์ทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ฝีมือและภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวโดยไม่ต้องละถิ่นฐานในศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อยในวันนี้ยังคงเป็นจังหวะแห่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของแม่ผู้หล่อเลี้ยงหัวใจคนไทยทั้งแผ่นดินในปัจจุบันศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อยยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมีการฝึกอบรมเยาวชนและชาวบ้านรุ่นใหม่ให้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมต่อยอดด้วยการออกแบบลวดลายใหม่ๆเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์แห่งผ้าอุบลไว้ดังเดิม
1: เราภูมิใจมากค่ะที่ได้ทำงานได้สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์โครงการตามพระราชดำริของพระองค์ค่ะที่ได้ทำงานอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ไปทำงานที่อื่นก็ได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับลูกได้อยู่กับพ่อแม่ได้ดูแลพ่อแม่ค่ะรู้สึกภูมิใจอย่างมากค่ะที่ได้ทำงานของในหน่วยงานของพระองค์ท่านค่ะอยากจะเชิญชวนประชาชนทุกท่านอยากจะเชิญชวนทุกๆคนให้มาเยี่ยมชมได้มาอุดหนุนได้ส่งเสริมสินค้าของสมาชิกของเรานะคะสินค้าที่นี่ของเราก็จะราคาถูกค่ะไม่ว่า

0: ความเมตตาและความพอเพียงพระองค์พระเมตตาและทุกผืนผ้าแห่งอีสานล้วนบอกเล่าเรื่องราวของพระราชินีผู้ทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
1: น้ำสะอาดเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเป็นสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเราแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงซึ่งถ้าเกิดน้ำไม่สะอาดเนี่ยเด็กๆก็จะมีอาการเจ็บป่วยได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเด็จพระเทพที่ให้ตำรวจตะเวนชายแดนเราเนี่ยดูแลเรื่องน้ำสะอาดปรากฏว่ากรมอนามัยมีโครงการนี้พอดีเลยก็ได้มาประชุมกันวางแผนว่าจะศึกษากันเรื่องอะไรที่จะตรงกับความต้องการของตำรวจตะเวนชายแดนเราที่สุดนะครับเราก็ได้ตกลงกันว่าเราจะมีครูนิเทศผบ.ร้อยนะครับแล้วก็นายตำรวจที่เป็นครูใหญ่เนี่ยกองกับละ4คนนะครับมาอบรมร่วมกันเพื่อที่จะได้ไปเป็นครูแม่ไก่ไปนิเทศให้กับโรงเรียนที่เหลืออีก222โรงเรียนโดยเราทำทุกภาคภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ทุกกองกับนะครับก็จะมีครูแม่ไก่กองกับละ4คน
2: จากการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับแล้วก็มีพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับน้ำดื่มสะอาดซึ่งทางกรมอนามัยร่วมกับทางสำนักงานกปร.นะครับตลอดจนสำนักน้ำบาดาล นะครับก็ได้ลงมาให้ความช่วยเหลือโรงเรียนนะครับที่มีปัญหาก
3: รมอนามัยได้ทำเรื่องของการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีการเก็บตัวอย่างน้ำที่ทางโรงเรียนเนี่ยใช้ดื่มใช้ล้างหน้าแปรงฟันนะคะซึ่งนี้ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะคะพอเราเฝ้าระวังแล้วเนี่ยเราก็ต้องคืนผลนะว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่านะคะตัวไหนไม่ผ่านเกณฑ์หรือว่าผลเป็นอย่างไรนะคะแต่นี้เป็นโปรเซสที่เราดำเนินการโดยที่ทางหน่วยงานนะคะคือทางศูนย์อนามัยของกรมอนามัยที่อยู่ในพื้นที่ก็จะไปเป็นพี่เลี้ยงนะคะถ้าหากว่าไม่ผ่านเกณฑ์ตัวไหนก็จะมีให้คำแนะนำในแนวทางแก้ไขนะคะนี้เป็นกิจกรรมแรกนะคะที่เราเน้นในการที่จะต้องเฝ้าระวังคุณภาพน้ำนะคะ
4: ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลนะครับโดยการเจาะนะครับแล้วก็ก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลรวมถึงก่อสร้างระบบเป็นประปาบาดาลนะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบ reverse osmosis นะครับเป็นน้ำดื่มสะอาดที่มีคุณภาพสูงบริการแก่นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน
2: ในการที่หน่วยร่วมสนองงานโครงการผู้หลีให้มาให้ความช่วยเหลืองานของโรงเรียนก็ทำให้กิจกรรมเรื่องปัญหาของโรงเรียนที่มีอยู่ได้รับการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สนับสนุนให้ครูมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นที่จะมาดำเนินการให้มีน้ำสะอาดตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เพื่อนครูแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ที่ทรงมีพระราชกระแสแล้วก็ทำให้ครูนักเรียนนะครับแล้วตลอดจนถึงชุมชนมีน้ำดื่มสะอาดมีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้สนองงานแล้วก็ทำให้ภารกิจงานของพระองค์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานเสาร์นี้ค่ะมื้อนี้พอกันวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะมื้อนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันณภพรต่อพลและก็คุณพัชระดวงสูงเนินค่ะ
0: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมครับติดตามรับชมกันครับรายการอีสานเสาร์นี้วันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์ 8:00 นจนฮอด 9:00 นครับส่วนช่องทางการติดตามรับชมทีวีดิจิทัลกดไปที่หมายเลข11NBT ภาคอีสานหรือสิรับชมผ่านช่องทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook NBT UBON หรือว่าไผบ่สะดวกรับชมสดๆกะติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่ YouTube ครับ NBT 11 UBON ก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะก็มาติดตามข่าวสารบ้านเฮาค่ะในพื้นที่ของภาคอีสานรวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลและก็บรรยากาศของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีหลายท่านค่ะก็ลงพื้นที่ที่ภาคอีสาน รวมทั้งสถานการณ์น้ำตอนนี้ก็ต้องติดตามกันแน่เพราะว่าเรื่องของปริมาณน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำสายหลักรวมทั้งเรื่องของอ่างเก็บน้ำต่างๆนะคะว่าจะมีการระบายหรือว่าจะกักเก็บไปจังใดแน่ในช่วงของหนาแรงเดี๋ยวมื้อนี้เฮามาอัปเดตเรื่องนี้กันค่ะ
0: นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมต่างๆครับในพื้นที่ภาคอีสานเพื่อเป็นการพัฒนานะครับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาครับเริ่มต้นข่าวสารมื้อนี้ครับทางมูลนิธิอาราประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษครับที่บ้านเลขที่12บ้านหนองคูน้อยหมู่ที่12ตำบลจานอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษนายอนุรัติท่ามประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิอาราธประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นางสาวสุวรรณีกิจเอี่ยมขจรอายุ62ปีเจ้าของเฮือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและกับเป็นขวัญกำลังใจโดยเหตุการณ์นะครับเกิดเมื่อวันที่13กันยายน2569เวลาประมาณ 9:00 นส่งผลให้บ้านพักอาศัยและกับทรัพย์สินภายในเฮือนได้รับความเสียหายเบิดทั้งหลังมูลค่าความเสียหายแก่อยู่ประมาณ 884,000 บาทโดยนางสาวสุวรรณีประกอบอาชีพเกษตรกรมีรายได้ครอบครัวประมาณ 5,000 บาทต่อเดือนซึ่งการได้รับเงินและกะสิ่งของพระราชทานในเทอนี้สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ครับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษอาทิสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชมรมแม่บ้านมาไทยพมจ.สำนักงานปภ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29จังหวัดศรีสะเกษกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดและหน่วยงานระดับอำเภอร่วมมอบเงินและกับเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมกับการซอยเหลือและกับสร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในเถื่อนี้ครับ
1: ไปเบิ่งการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีกันแน่ที่จังหวัดนครพนมค่ะโดยรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดนครพนมไปติดตามการกระจายการถือครองที่ดินและก็จัดที่ดินทำกินตามนโยบายข้อทช.พร้อมที่จะมอบหนังสืออนุญาตนะคะและก็สมุดประจำตัวข้อทช.ให้แก่ประชาชนค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราปากอำเภอปราปากจังหวัดนครพนมนายธงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านการกระจายการถือครองที่ดินและก็จัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลหรือว่าข้อทช.พร้อมกับมอบนโยบายแก่ส่วนราชการโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับโดยทางรองนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเรื่องของการเฮ็ดงานตั้งแต่การวางแผนการดำเนินงานและก็จัดสรรงบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชนเกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมกับมอบหมายให้กรมที่ดินและก็ข้อทช.จังหวัดเร่งตรวจสอบและก็รับรองคุณสมบัติร่วมทั้งจัด ถ้ำเรื่องของสมุดประจำโตข้อทช.ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมกันนี้ก็ให้ส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาอาชีพการร่วมกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนหรือว่าสหกรณ์ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นโดยให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยทางรองนายกรัฐมนตรีก็มีการมอบหนังสืออนุญาตให้เขาทำประโยชน์หรือว่าอยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโพนตูมและก็ป่าหน้าง่มพื้นที่ตำบลหน้าขมิ้นและก็ตำบลท่าจำปาร่วม86ไร่พร้อมกับมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลหรือว่าข้อทช.ในพื้นที่ของป่าดงบ้านพ่นสว่างและก็ป่าบ้านปลาปากตำบลปลาปากอำเภอปลาปากให้แก่ผู้แทนประชาชนจำนวน812ไร่จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้เข้าเยี่ยมชมบูดผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ข้อทช.อย่างเช่นน้ำพริกตัวตอและกับผ้ามัดมีและกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นพร้อมก็มีการชมนิทรรศการด้านการพัฒนาพื้นที่และกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั่นเองค่ะ
0: อีกหนึ่งของการลงพื้นที่ที่สำคัญกับทางรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์ติดตามโครงการไทยช่วยไทยพัดพร้อมกำชับหน่วยงานเตรียมรับมือภัยพิบัติและการส่งเสริมประเพณีบุญบั่งไฟต่อยอดการท่องเที่ยวและเกษตรกิจฐานรากครับที่แหล่งน้ำหนองสะโชกตำบลเขาสินรินทร์อำเภอเขาสินรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำรับฟังสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคจากสถานที่พื้นที่จริงรวมถึงความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำระบบสาธารณูปโภคการขยายพื้นที่นะครับการให้บริการน้ำประปาโดยมีนายจำเริญแหวนเพชรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวของประชาชนร่วมให้การต้อนรับ
1: โดยในโอกาสนี้ค่ะทางรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่นก็ได้มอบนโยบายและก็ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาด

0: ไทยแล้วก็ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเรื่องของการเฮ็ดงานให้ยึดพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจากนั้นก็ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอำเภอขวาวสินนรินทร์ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีการรวบรวมผลงานอันสะท้อนถึงศักยภาพด้านหัตถกรรมพื้นบ้านการท่อผ้าไหมเครื่องเงินโบราณและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และก็เพิ่มโอกาสทางด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนนั่นเองค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดสุรินทร์นะคะไปเบิ่งทางรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่นได้ลงพื้นที่ที่อำเภอขวาวสินนรินทร์จังหวัดสุรินทร์ไปมอบนโยบายให้กับส่วนราชการเน้นแก้ไขปัญหาเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนพร้อมกับที่จะขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากความปลอดภัยภัยพิบัติการบริหารภาครัฐและก็การแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอขวาวสินนรินทร์จังหวัดสุรินทร์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่มอบนโยบายและการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกับประชาชนให้การต้อนรับในขณะที่ทางรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเรื่องของการเฮ็ดงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและก็เร่งแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยกำหนด5ด้านเร่งด่วนนั่นก็คือการขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากและก็ลดค่าครองชีพการยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติการพัฒนาการบริการประชาชนและก็การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมกับกำชับให้ส่วนราชการเฮ็ดงานใกล้ชิดกับประชาชนรับฟังปัญหาจากพื้นที่โดยตรงบ่ล่อให้ปัญหาถูกส่งต่อถึงส่วนกลางเพื่อให้แก้ไขได้ตรงจุดและก็รวดเร็วโดยยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และก็ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญโดยทางอำเภอขวาวสินนรินทร์ซึ่งก็มีศักยภาพด้านหัตถกรรมพื้นบ้านการท่อผ้าไหมเครื่องเงินโบราณและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ได้เน้นย้ำให้ส่งเสริมและก็ต่อยอดสินค้าโอท็อปและก็เศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และก็ความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้เกิดความยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: ยังอยู่ในบรรยากาศของการลงพื้นที่ครับท่านรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สะโนอาหนองหงเจริญงบประมาณกว่า80ล้านบาทมุ่งพัฒนาแหล่งน้ำและกับพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัยครับที่สะหนองหงเจริญบ้านพันศรีหมู่ที่5ตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สะหนองหงราชการจังหวัดสุรินทร์นายประภาสสำหรับประชาชนโดยมีแผนปรับพื้นที่และกะลานจอดรถเพิ่มบันไดลงน้ำ3จุดก่อสร้างศาลาจัดกิจกรรมประมาณ400ตารางเมตรและกระทางจักรยานโดยรอบสะระยะทางประมาณ 1.12 กิโลเมตรครับโดยใส่โครงการใส่งบประมาณ80ล้านบาทปัจจุบันก็ได้เสนอขอรับการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ประจำปีงบประมาณ 2,571 แล้วทางนี้นะครับการลงพื้นที่ที่เกิดขึ้นกับมุ่งติดตามความก้าวหน้าและก็รับฟังแนวทางการดำเนินงานจากพื้นที่จริงเพื่อผลักดันการพัฒนาแหล่งน้ำและกับพื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมกับยกระดับภูมิทัศน์และคุณภาพชีวิตของชุมชนครับ
0: ค่ะไปเที่ยวนี้ก็ไปหลายหม่องคือกันนะคะไปเบิ่งคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนําเดี๋ยวไปเบิ่งเรื่องของไทยช่วยไทยผลัดกันในภัยพิบัติแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของประเพณีบุญบั่งไฟต่อยอดการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจฐานรากค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนนารายจังหวัดสุรินทร์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่

0: ติดตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสและก็เยี่ยมชมบูดน้ำดื่มของการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรีโดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในขณะที่ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่นบอกว่าจังหวัดสุรินทร์ยังคงเผชิญความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทั้งภัยแล้งอุทกภัยวาตภัยโดยเฉพาะอำเภอโนนนารายที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและก็วาตภัยเป็นระยะนะคะกะกำชับให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมล่วงหน้าตามนโยบายบำบัดทุกข์บำรุงสุขโดยบูรณาการระวางอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและก็จัดทำแผนเผชิญเหตุพร้อมกับสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมืองบประมาณและก็กำลังพลเพื่อซอยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ก็ส่งเสริมให้อำเภอโนนารายนำอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะประเพณีบุญบั่งไฟเอามาสืบสานและก็ต่อยอดเป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวสร้างรายได้และก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการดูแลมาตรการความปลอดภัยเพื่อให้ประเพณียังคงอยู่คู่กับชุมชนและก็คนรุ่นต่อๆไปค่ะ
1: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมกลับไปเบิ่งทางฝั่งของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2เตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตกรณีสถานการณ์เอลนิโยหรือว่าภาวะภัยแล้งครับมุ่งสร้างความเข้าใจและการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในระดับพื้นที่ที่ห้องแสดง1ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีดร.พรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตกรณีสถานการณ์เอลนิโยภาวะภัยแล้งโดยมีนางพธิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2เข้าร่วมการประชุมในเทอนี้ครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารข้อมูลข่าวสารสำหรับการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตกรณีสถานการณ์เอลนิโยในระดับพื้นที่เก่าจังหวัดได้แก่ศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญมุกดาหารนครพนมและอุบลราชธานีครับซึ่งการจะซอยเสริมสร้างความเสื่อมมั่นในการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เป็นเอกภาพครับซึ่งภายในกิจกรรมก็มีการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่เก่าจังหวัดที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งหรือที่ได้รับผลกระทบการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในปีที่ผ่านมารวมถึงการระดมความคิดเห็นในการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตนอกจากนี้ครับยังหารือแนวทางการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลในพื้นที่การรับมือกับข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวเพื่อเตรียมแนวทางการดำเนินงานให้พร้อมรับมือสถานการณ์อย่างเป็นระบบจากนั้นครับท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเตรียมความพร้อมส่งคืนที่ดินราชพัสดุให้การบริหารจัดการสินทรัพย์ของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีความชัดเจนและการสามารถขับเคลื่อนขั้นตอนการส่งคืนที่ราชพัสดุให้แก่กรมธนารักษ์ได้อย่างเป็นระบบและก็เรียบร้อยตามแผนที่วางไว้ครับ
0: ไปติดตามข่าวกันต่อนะคะหลายหน่วยงานรวมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีสวดพระอภิธรรมนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถึงแก่อานิจกรรมโดยจัดขึ้นเป็นขึ้นที่10ค่ะที่วัดมณีวนารามจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถึงแก่อานิจกรรมโดยประกอบพิธีเป็นขึ้นที่10และก็ได้รับความเมตตาจากพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โอกาสนี้พลอากาศโทประสิทธิ์ดำร่งปรีชาเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศนางสุริไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสาวโกมลเจรวนนท์ประธานบริหารชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายชวลงลิมปัทมะปานีประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติดร.พรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ฮอด8ผู้บริหารและกับเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์อดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ญาติพี่น้องและกับภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีและก็ร่วมแสดงความอาลัยสำหรับนายชัยวัฒน์บุญชวลิตเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2514ที่จังหวัดอุบลราชธานีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสังคมศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคามและก็สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานีอีกทั้งระดับปริญญาโทด้านพัฒนาสังคมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ตลอดจนเส้นทางการรับราชการปฏิบัติงานในสายประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการประชาสัมพันธ์เลขานุการกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีมหาสารคามและกับจังหวัดยโสธรและกับผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต2ทั้งนี้กำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพวันที่22กันยายน2569เวลา 14:00 น.ณวัดมณีวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ครับพาผู้ชมพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกับอีสานเสาร์นี้กันต่อครับ

0: กลับมาติดตามรับชมรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อครับช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปอัปเดตสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลกันแบบสดๆแบบเรียลไทม์กันแน่ครับโดยข้อมูลจากสถานี M7 บริเวณไต่สะพานเสรีประชาธิปไตยจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ครับข้อมูลสถานการณ์น้ำเมื่อวันที่22กันยายน2569ในส่วงเสาร์นี้ครับระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแล้วนะครับหน่วยงานปักธงสีเหลืองแต่ว่ากะมีแนวโน้มที่คงทีโดยเมื่อวานนี้ครับระดับน้ำตอน8โมงเช้าอยู่ที่5เมตร99เซนติเมตรซึ่งตอนนี้ในเวลา8นาฬิกา24นาทีระดับน้ำอยู่ที่6เมตร6เซนติเมตรครับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานกะประมาณ7เซนติเมตรข้อมูลปัจจุบันครับจากเทศบาลอุบลราชธานีกะพบว่ามีชุมชนได้รับผลกระทบจำนวน5ชุมชนแล้วนะครับกะให้พี่น้องในชุมชนที่ได้รับผลกระทบกะติดตามข่าวสารข้อมูลอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานทางราชการกันแล้วกันนะครับทางนี้เองก็ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและกะติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดครับผม
1: ค่ะกระทือว่าเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์นะคะที่คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามผ่านรายการอีสานเสาร์นี้หรือว่าจะเบิ่งผ่านทางเพจของทางเทศบาลนครอุบลราชธานีก็ได้คือกันเฮาก็จะได้ฮู้เรื่องของปริมาณน้ําในแต่ละมื้อว่าเป็นจังได๋กันแน่โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ทางน้ําไหลหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ําต้องติดตามกันแน่เพื่อที่จะได้เตรียมการให้ท่านท่วงที่แล้วก็ยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะคะจากอุบลราชธานีเรื่องของสถานการณ์น้ําเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำทางภาคเหนือทางอีสานตอนบนกันแน่นะคะอีสานตอนบนที่เขื่อนอุบลราชค่ะจังหวัดขอนแก่นเพิ่นบอกว่า

0: ตอนนี้ปริมาณน้ำกักเก็บกัก UTC 12% ต่ำสุดในกลุ่มของเขื่อนขนาดใหญ่ของภาคอีสานในขณะที่น้ำไหลเข้าเขื่อนก็ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคาดว่าช่วงปลายฝนอาจมีน้ำเติมเพิ่มเข้ามาพร้อมกับขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามเรื่องของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยนายธนภัทรชัดสุวรรณภูซอยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่งเพิ่นได้บอกถึงสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นกับผู้สื่อข่าวณวันที่21กันยายน2569เพิ่นบอกว่าระดับน้ำอยู่ที่ 177.35 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางก็มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 1,022.42 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 42% ของความจุของเขื่อนและก็ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 1,408 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งในช่วงฤดูฝนปีนี้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยเดือนสิงหาคมมีน้ำไหลเข้าเพียงแค่200ล้านลูกบาศก์เมตรจากค่าเฉลี่ยประมาณ700ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเดือนกันยายนไปจนฮอดปัจจุบันก็มีน้ำไหลเข้าแล้วตอนนี้ประมาณ200ล้านลูกบาศก์เมตรแต่จังใดก็ตามคาดว่าอาจมีปริมาณน้ำสะสมทางตอนเหนือไหลลงมาเพิ่มเติมประกอบกับว่าช่วงปลายฤดูฝนจนฮอดสิ้นเดือนตุลาคมอาจมีฝนตกหรือว่ามีพายุก็จะเฮ็ดให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นโดยหากตลอดทั้งปีนะคะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนหลายกว่า 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะซอยให้มีน้ำเพียงพอสำหรับในช่วงหน้าแล้งสำหรับเขื่อนขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นนะคะเขื่อนห้วยกุ่มก็มีน้ำอยู่ที่ 94% เขื่อนสิรินธรมีอยู่ 86% เขื่อนจุฬาภรณ์ 54% ส่วนเขื่อนอุบลรัตน์มีน้ำอยู่ 42% โดยขณะนี้ค่ะมีการระบายน้ำเพียงมือละ1ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรักษาเรื่องของระบบนิเวศและก็ยังคงมีฝนตกในพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่องก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามสถานการณ์น้ำและก็ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งเรื่องของสิทธิมนุษย์ขั้นพื้นฐานครับเขาบอกว่าน้ำสะอาดนี่ก็ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรเข้าถึงได้แต่ปัจจุบันครับก็ยังมีประชาชนในหลายพื้นที่ต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการเข้าถึงน้ำประปาที่ได้มาตรฐานรวมถึงภาระค่าใช้จ่ายและก็ความเสี่ยงด้านสุขภาพสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้เร่งเข้าตรวจสอบแก้ไขรายละเอียดจะเป็นอะไรติดตามได้จากคลิปนี้ครับ
2: แม้ประเทศไทยจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศประชาชนจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงน้ำประปาที่สะอาดและปลอดภัยบางครอบครัวต้องซื้อน้ำกินในราคาแพงบางชุมชนใช้น้ำบ่อที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนนี่ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะจุดแต่เป็นปัญหาเชิงระบบที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยจำนวนมากแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอระบบประปาหมู่บ้านที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานหลายทศวรรษองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถใช้งบซ่อมได้เพราะติดขัดข้อจำกัดของกฎหมายขั้นตอนการขออนุญาตจากหลายหน่วยงานที่ใช้เวลานานเมื่อปัญหาเล็กๆเหล่านี้เชื่อมต่อกันเป็นสายโซ่มันจึงกลายเป็นปัญหาขนาดใหญ่ที่ไม่มีหน่วยงานใดสามารถแก้ได้ลำพังจากการตรวจสอบของผู้ตรวจการแผ่นดินพบว่าปัญหาน้ำประปาที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ไปจนถึงภาคอีสานบางพื้นที่ต้องพึ่งน้ำบ่อบางพื้นที่ต้องซื้อน้ำใช้ทุกวันและบางระบบประปามีอายุการใช้งานนานกว่า30ปีจนไม่สามารถซ่อมได้ตามกฎหมายที่มีอยู่เมื่อปัญหาไม่ได้เกิดในจังหวัดเดียวและไม่ได้มาจากสาเหตุเดียวจึงต้องมีผู้ตั้งคำถามแทนประชาชนและผลักดันให้ทุกหน่วยงานเดินไปในทิศทางเดียวกันนี่คือเหตุผลที่ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการคลี่คลายปัญหานี้
3: มีประชาชนที่เข้าถึงระบบน้ำประปาเพียง 62% ยังมีประชาชนอีก 38% ที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้นะครับแล้วก็ใน 62% ที่มีน้ำประปาใช้ก็มีปัญหามากมีปัญหาจึงมีเรื่องร้องเรียนเข้ามานะครับเรื่องน้ำเหลืองน้ำขุ่นน้ำดำน้ำมีเชื้อโรคปนเปื้อนต่างๆเข้ามาเราก็ลงไปดูว่าปัญหารากฐานนี้เกิดจากอะไรปัญหาที่หนึ่งก็คือระบบน้ำประปา ระบบการผลิตน้ำประปาเนี่ยมันจะมี 3-4 ระบบใหญ่ๆนะครับระบบที่1คือระบบที่ผลิตโดยการประปาส่วนภูมิภาคในต่างจังหวัดอันนี้ก็จะปัญหาน้อยในส่วนที่2ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็คือระบบน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแบ่งเป็น2อันก็คือระบบน้ำประปาที่ผลิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งก็เป็นส่วนน้อยนะครับแล้วอีกอันหนึ่งคือระบบน้ำประปาที่อยู่ในการกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ว่าเป็นผลิตโดยกรรมการหมู่บ้านเขาเรียกว่าประปาหมู่บ้านซึ่งนี่เป็นที่มาที่เกิดปัญหาแล้วมีการร้องเรียนเข้ามาเยอะตรงนี้เราก็มาดูว่ามันมีสองส่วนส่วนที่หนึ่ง 62% ที่มีน้ำประปาไปแล้วเนี่ยจะปรับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ยังไงแล้วส่วนที่สองอีก 32% ที่น้ำประปาเข้าไม่ถึงเนี่ยจะต้องมีแผนการที่จะขยายนะครับก็เสนอนะก็คือว่าในส่วนของ 62% ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก่อนก็จะต้องมาดูว่าถ้าระบบน้ำประปาหมู่บ้านยังไงก็ปรับปรุงไม่ได้นะครับเพราะไม่มีงบประมาณไม่มีคนไม่มีวิศวกรไม่มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนให้เป็นระบบน้ำประปาที่ผลิตโดยการประปาส่วนภูมิภาคนะครับข้อเสนอแน่ข้อที่หนึ่งก็คือบูรณาการขณะนี้ไม่มีคณะกรรมการระดับชาติที่มาดูแลเรื่องการสาธารณูปโภคนะครับต่างหน่วยต่างก็ทำกันกระจายอยู่หลายหน่วยมาก10กว่า20หน่วยก็เสนอให้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางนะครับร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเสนอให้มีคณะกรรมการน้ำเพื่อการสาธารณูปโภคแห่งชาติอันที่สองเพื่อออกแบบเป็นแผนแม่บทหรือมาสเตอร์แพลนหรือบลูพรินท์ว่าในอีก10ปีข้างหน้าระบบน้ำประปาใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประปาหมู่บ้านที่ไม่สามารถดำเนินการได้นะยังไงก็ปรับไม่ได้เพราะไม่มีทรัพยากรก็ให้โอนเป็นการประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็เป็นมาสเตอร์แพลนนะครับในส่วนที่2ก็คือเรื่องของแหล่งน้ำเป็นเรื่องสำคัญว่าจะต้องออกแบบมีบลูพรินท์ว่าการประปาจุดประปาทั่วประเทศทั้ง 62% และอีก 38% ที่ไม่มีเนี่ยมันจะต้องไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือความเชี่ยวชาญของการที่จะไปทำเรื่องของการวางท่อทำสถานีสูบน้ำแล้วก็ทำเป็นระบบสถานีน้ำประปาเพื่อจ่ายน้ำแล้วก็เสนอว่าให้ตั้งเป้าหมายว่าในอีกกี่ปีข้างหน้าเช่น10ปีข้างหน้า15ปีข้างหน้าเนี่ยประปาต้องไปถึงทุกจุดทั่วประเทศไทยเราต้องมีคุณภาพมากกว่า 60-70% เป็นต้นนะครับวันนี้เป็นข้อเสนอแนะหลักๆที่ทางผู้การลินได้ดำเนินการไปแล้วก็กำลังติดตามความเคลื่อนไหว
2: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะยังคงทำหน้าที่รับฟังทุกเสียงตรวจสอบทุกปัญหาและผลักดันให้เกิดการแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีน้ำสะอาดใช้ในชีวิตประจำวันเพราะนี่คือสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ไม่ควรถูกมองข้ามผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
0: ค่ะการมีน้ำดื่มที่สะอาดก็ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานที่ดีของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นเองนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวกันต่อค่ะไปเบิ่งเรื่องของทางรัฐบาลเพิ่นได้เชิญชวนนายจ้างและก็ผู้ประกันตนทั่วประเทศใส่สิทธิ์เลือกคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้นะคะพร้อมกับแนะนำตรวจสอบสิทธิและก็สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าค่ะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตช่องสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่นบอกว่าทางรัฐบาลเชิญชวนนายจ้างและก็ผู้ประกันตนทั่วประเทศใส่สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ฮอด 4:00 น.แลงโดยผู้ที่มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อและก็สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมระบบ e-service สำหรับนายจ้าง e-service นะคะสำหรับผู้ประกันตนหรือว่าแอปพลิเคชัน SSO Plus โดยสำนักงานประกันสังคมจะมีการแจ้งเตือนผ่าน SMS สำหรับผู้ที่เคยให้หมายเลขโทรศัพท์เอาไว้สำหรับวิธีลงคะแนนแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปโดยผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนเลขอารบิกและก็ผู้สมัครที่ต้องการเลือกลงในช่องที่กำหนดและก็สามารถเลือกผู้สมัครฝ่ายของเจ้าของได้บ่เกิน7คนซึ่งก็ควรศึกษาวิธีลงคะแนนให้ชัดเจนเพื่อป้องกันบัตรเสียทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องไปใส่สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งตามที่ระบบกำหนดและก็ควรเตรียมบัตร

0: ประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรราชการที่มีรูปถ่ายและก็เลขประจำตัวประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่หากพบความผิดปกติระหว่างการลงคะแนนสามารถยื่นคำทักท้วงต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งใดนั่นเองค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ครับคุณผู้ชมพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกับรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่าง2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบน
4: เดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนคนพบกับความคิดสร้างสรรค์จากคนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว

0: กลับมาติดตามรับชมรายการอีสานโซนี้กันต่อครับช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณชมไปเบิ่งต้นแบบของการใส่ชีวิตที่ดีที่จังหวัดยโสธรครับเพื่อได้มีการมอบหนังสือสำคัญและก็ประกาศเกียรติคุณแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอบคุณผู้ทุ่มเทปฏิบัตินาทีดูแลประชาชนโดยผู้ที่ได้รับเกียรติคุณร่วมกว่า10รายครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรนายชันชัยศรศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสำคัญและประกาศเกียรติคุณแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์พร้อมผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันครบ10ปีเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและก็บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมีนายวิเชียรสุดาทิพย์ปลัดจังหวัดยโสธรพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและก็เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณในเทื่อนี้ครับประกอบไปด้วยผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบอายุ60ปีจำนวน2รายและกับผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและกับฝ่ายรักษาความสงบที่ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันครบ10ปีจำนวน8รายร่วม10รายนำกันโอกาสนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรก็ได้กล่าวขอบคุณและก็ให้โอวาทโดยกะเน้นย้ำว่าถึงว่าสิพ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายแต่คุณงามความดีและก็ความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อผู้นำท้องถิ่นยังคงเป็นแบบอย่างให้กับนักปกครองรุ่นต่อไปพร้อมกับรวมบันทึกภาพกับผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจและก็อบอุ่นครับ
1: ไปติดตามข่าวที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันต่อค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อในมอบนโยบายและก็แนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและก็พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานบริหาร109คนนะคะโดยเน้นยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนและก็พัฒนาท้องถิ่นค่ะที่หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นายสุวรรณเข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานมอบนโยบายและก็แนวทางการปฏิบัติงานแก้ข้าราชการและก็พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารจำนวน109คนประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด5คนเทศบาล89คนและก็องค์การบริหารส่วนตำบล15คนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งใหม่พร้อมกับเน้นย้ำว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนจึงขอให้ผู้บริหารทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เรียนรู้และก็พัฒนา

0: าจตนเองเฮ็ดงานร่วมกับผู้อื่นและก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยมุ่งที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขและก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้รวดเร็วพร้อมกับขอให้ร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดการแก้ไข
1: อยู่จังหวัดขอนแก่นร้อยเอ็ดชัยภูมิอุดรบุรีรัมย์อำนาจเจริญยายสะท้อนครับโดยเมื่อวานนี้ครับส่วนภาระที่ตรวจเมฆและภาระการตรวจค้นจากเว็บไซต์ขาดปลาจะมีผลต่อกันน้องประมาณ
2: สภาพฝนฟ้าอากาศกะอย่างที่บอกไปว่า23เป็นต้นไปกะให้พี่น้องประชาชนติดตามช่วงนี้ครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดขอนแก่นครับจัดสัมมนาวิชาการ SDG4 ขอนแก่นเชื่อมพลังการศึกษาพัฒนาทุนมนุษย์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายกว่า130คนเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ครับที่โรงแรมขอนแก่นโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ SDG4 ขอนแก่นเชื่อมพลังการศึกษาสร้างทุนมนุษย์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีนายวัชระอัญโยธาศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยรองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาสถานศึกษาภาคีเครือข่ายวิทยากรเข้าร่วมซึ่งการจัดงานสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาหรือว่า SDG4 ขององค์การสหประชาชาติที่มุ่งให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมพร้อมกับส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีกิจกรรมนิทรรศการการบรรยายและก็เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและกับตัวชี้วัด SDG4 รวมถึงระดมความคิดเห็นเพื่อจัดเหตุขอเสนอเชิงนโยบายด้านการศึกษาของจังหวัดขอนแก่นด้านนายประจวบนะครับเพิ่นก็ได้บอกว่าขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านการศึกษาการแพทย์เศรษฐกิจและการคมนาคมโดยการศึกษากับเป็นวาระรวมที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนพร้อมกับขอบคุณนะครับภาคีเครือข่ายที่ร่วมบูรณาการการศึกษาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: ไปเบิ่งทางจังหวัดอำนาจเจริญกันต่อค่ะจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเลี้ยนลูกขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและก็ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและก็มะเร็งท่อน้ำดีเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดมหกรรมแลกเปลี่ยนเลี้ยนลูกสำหรับบุคลากรสาธารณสุขและก็ภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและก็ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและก็มะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่โดยเน้นการจัดการปัญหาตำบลเสี่ยงสูงแบบมีส่วนร่วมทั้งด่านการป้องกันคัดกรองเฝ้าระวังควบคุมและการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งก็มีนายแพทย์ธีรพูดเฉลิมเกียรติสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญและก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวของเขาร่วมซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินมาตรการสำคัญนั่นก็คือส่งเสริมความรู้ในโรงเรียนมีการจัดทำเรื่องของ MOU ระดับครัวเรือนและก็งานบุญปอดเมนูเสียงรณรงค์กินเทียงเมืองอำนาจเจริญกินล้านส้มตำปาราสุกปลอดภัยปลอดโรคนะคะร่วมทั้งคัดกรองประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปและก็ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมกับเดินหน้าพัฒนาตำบลเสียงสูงเพื่อลดการเกิดโรคในพื้นที่ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบเกียรติบัตรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนตำบลเสียงสูงประจำปี2569พร้อมกับมอบป้ายรับรองล้านส้มตำปลาร้าสุกปลอดโรคปลอดภัยจังหวัดอำนาจเจริญแก่ผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้เลือกบริโภคอาหารที่

0: ที่ปลอดภัยค่ะ
1: อีกหนึ่งเรื่องสุขภาพที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาระบบควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานหลังพบผู้ป่วยขึ้นทะเบียนกว่า 45,000 คนพร้อมขยายโครงการจากพื้นที่ต้นแบบครอบคลุมทั้ง12อำเภอครับโดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานได้แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.มหาวิทยาลัยนครพนมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ในการร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับฐานความรู้โรคเบาหวานและระบบการทำงานควบคุมป้องกันเบาหวานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและก็ว่างระบบการเฮ็ดงานร่วมกันโดยจังหวัดนครพนมครับก็มีผู้ป่วยเบาหวานขึ้นทะเบียนประมาณ 45,000 ถึง 46,000 คนควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีร้อยละ36และก็พบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ600คนต่อประชากรแสนคนต่อปีจึงมุ่งปรับนะครับระบบจากการรักษาเมื่อป่วยสู่การป้องกันก่อนป่วยครับด้านของดร.สิริรักษ์ใจช่วงรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมก็ได้บอกว่าการแก้ไขปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือของทีมสหวิชาชีพและชุมชนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกับผู้ป่วยให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เบญจยามาศภิรายนอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนมเพิ่นก็ได้บอกว่าโครงการเริ่มจากพื้นที่ต้นแบบในอำเภอเมืองนครพนมก่อนขยายไปยังโรงพยาบาลพลสวรรค์ปัจจุบันกับมีผู้ที่เขาร่วมโครงการ100รายโดยกติดตามผลหลังเขาร่วมโปรแกรม8สัปดาห์พบว่ากลุ่มเสี่ยงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและกับมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นขณะที่น้ำหนักและก็ไขมันในร่างกายก็ลดลงส่วนผู้ป่วยเบาหวานบางรายครับสามารถลดปริมาณการใส่ยาภายใต้การดูแลของแพทย์บางรายก็เริ่มเข้าสู่ภาวะเบาหวานสงบโดยมีการติดตามผลต่อเนื่องถึง18เดือนซึ่งปัจจุบันจะมีโครงการย่อย17โครงการครอบคลุมทั้ง12อำเภอพร้อมสนับสนุนแกนนำชุมชนอสม.กำนันและกับผู้ใหญ่บ้านเหตุงานรวมกับรพสต.ในรูปแบบโซเชียลแล็บนะครับและกับพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อขยายองค์ความรู้ไปยังพื้นที่อื่นและกระทั่งด่านของสสส.เองการระบุว่าเป้าหมายสำคัญก็คือการลดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดภาวะแทรกซ้อนและการยกระดับสุขภาพประชาชนโดยใส่ซุ้มซ้นเป็นฐานเชื่อมโยงหน่วยงานและกับทีมสหวิชาชีพเพื่อพัฒนาระบบป้องกันโรคบ่ให้ติดต่อเรื้อรังของจังหวัดนครพนมอย่างต่อเนื่องต่อไปครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงอากาศดีๆแบบนี้นะคะผู้ใดที่กำลังแนมหาเครื่องดื่มที่เป็นตะแซ่บนะคะปักมุดลานได้เลยค่ะที่จังหวัดมุกดาหารเพิ่นบอกว่าสิมีเมนูอีหยังกันแน่ติดตามได้ในช่วงอีสานพาแซ่บค่ะ

0: านผ้าแซบแซบอีหลีเด้อ
1: สวัสดีค่ะอีสานผ้าแซบมื้อนี้พาคุณชมมาเช็คอินที่จังหวัดมุกดาหารไผเป็นสายกาแฟมักนั่งชิลแล้วก็มักบรรยากาศของริมโค้งต้องแวะมามองนี้เลยค่ะกับทักคัพสตรีทคอฟฟี่เป็นห้านกาแฟแบบสบายๆเหมาะกับการกินกาแฟหอมๆเบิ่งวิวแม่น้ำโค้งรับลมเย็นๆแบบเพื่อนๆไผสิมาผู้เดียวมากับหมู่หรือมาเป็นครอบครัวนั่งพักผ่อนชิลๆก็ได้คือกันค่ะที่สำคัญนะคะมองนี้นะคะสามารถที่จะแนมเห็นฟังเล่าแขวงสวรรณเขตได้แบบเพื่อนๆชวนกันมากินกาแฟถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็ปล่อยใจไปกับเสน่ห์ของริมแม่น้ำโค้งเติมพลังให้กับมือธรรมดากลายเป็นมือพิเศษได้แบบง่ายๆหาดนี้นะคะตั้งอยู่ตรงขามกับวันซีบุญเรื่องที่ตำบลซีบุญเรื่องอำเภอเมืองมุกดาหารอยู่บ่ไกลจากตลาดอินโดจีนค่ะคันไผแวะเวียนมาที่ตลาดอินโดจีนก็เดินมุ่งหน้าไปที่ทางวัดศรีบุญเรื่องพอเห็นหน้าวัดแล้วก็สังเกตต้นโพใหญ่ๆเป็นรถตู้ขายกาแฟจำคันนี้ไว้เลยค่ะคันไผเห็นคันนี้แปลว่ามาถึงแล้วช่วงเวลานะคะเพิ่นก็เปิดตู้มือตั้งแต่ช่วงเช้าจนฮอดประมาณบ่าย 3:00 นนะคะเพิ่นก็ปิดส่วนเมนูที่แนะนำนะคะก็มีทั้งมัทฉะชาไทยและก็อเมริกาโน่หอมๆสายกาแฟนะคะต้องมาหานี่และอีกหนึ่งข่าวดีนะก็คือสำหรับไผ่ถี่ใส่ซิดไผ่ซอยไทยพลัสนะคะฮอด30กันยายนนี้นะคะอย่าลืมที่จะมาใส่ซิดเพราะว่าทั้งหาดเพิ่นเขารวมกับโครงการทุกเทื่อที่ออกเดินทางต้องแวะมาอุดหนุนหาดกาแฟหาดอาหารหรือผู้ประกอบการคนไทย

้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นมาของการในปัจจุบันไปฟังคำแนะนำในเรื่องนี้ในช่วง3 นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

หลายๆท่านคงคุ้นเคยกับบทบาทของอัยการในฐานะทนายของแผ่นดินแต่อัยการมีประวัติศาสตร์และความเป็นมาอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะอัยการมีรากฐานมาจากตำแหน่งยกกระบัดในสมัยสุโขทัยและในสมัยอยุธยาค่ะซึ่งยกกระบัดมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความยุติธรรมการตรวจสอบคดีความและการรายงานข้อเท็จจริงถวายพระมหากษัตริย์ค่ะยกกระบัดบางท่านก็ได้รับเลื่อนให้เป็นเจ้าเมืองนะคะบุคคลในประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เคยดำรงตำแหน่งยกกระบัดได้แก่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ค่ะท่านทรงเคยดำรงตำแหน่งหลวงยกกระบัดราชบุรีค่ะในสมัยรัชกาลที่5มีการก่อตั้งกรมอัยการให้สังกัดอยู่กระทรวงยุติธรรมนะคะและต่อมาในปีพ.ศ.2465ได้มีการโอนกรมอัยการจากกระทรวงยุติธรรมมาที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การประสานงานระหว่างพนักงานอัยการและพนักงานฝ่ายปกครองเป็นไปด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะในที่สุดในวันที่28กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2534กรมอัยการก็ได้มีการโอนออกมาอีกครั้งนะคะคราวนี้เป็นองค์กรอิสระค่ะขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาค่ะรัฐธรรมนูญปีพ.ศ.2560ได้บัญญัติรับรองความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดไว้นะคะและสำนักงานอัยการสูงสุดยังเป็นแกนหลักในการอำนวยความยุติธรรมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและคุ้มครองสิทธิ์แก่ประชาชนค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายสามารถปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะจากกันมื้อนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะนายจ้างและก็ผู้ประกันตนทั่วประเทศนะคะไปใส่สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้ค่ะและก็พร้อมที่จะแนะนำตรวจสอบสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าใดนะคะก็ถือว่าเป็นสิทธิของผู้ที่อยู่ในระบบประกันตนนำทั้งนายจ้างลูกจ้างนะคะก็ไปใส่สิทธิ์กันค่ะ27กันยายนนี้นะคะวันอาทิตย์ที่27ก็ออกไปใส่สิทธิ์ใส่เสียงกันค่ะ
1: และนี่ก็คือทางเบิร์ดของรายการอีสานเซาเน่ครับติดตามข่าวสารกันได้ทุกมื้อนะครับวันจันทร์ฮอตวันอาทิตย์8โมงจนฮอต9โมงครับแต่ว่ามื้อนี้ก็เบิร์ดไว้ลงแล้วเฮา2คนพร้อมทีมงานทุกๆคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

ในผืนแผ่นดินอีสานที่แสงอาทิตย์ทอแสงอบอุ่นลงบนท้องทุ่งจังหวัดอุบลราชธานีคือหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อยกระดับชีวิตของประสบนิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนเมื่อครั้งตามเสด็จ

0: เด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาอย่างพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารพระองค์จึงได้ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อยอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นในปีพุทธศักราช2527เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนมีอาชีพเสริมในยามว่างจากการทำนา
1: พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินณพื้นที่บ้านยางน้อยเมื่อครั้งแรกนะคะเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพ.ศ.2539ค่ะพระองค์ได้พระราชทานให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยขึ้นค่ะทำให้เปลี่ยนไปเยอะค่ะอย่างสมัยแต่ก่อนเมื่อสิ้นสุดฤดูการทำนาประชาชนในพื้นที่ก็ต้องไปหางานจากต่างจังหวัดทำนะคะเพื่อให้มีอาชีพมีอะไรมีเงินส่งมาให้ครอบครัวและทีนี้พอมีโครงการในส่วนนี้ขึ้นมาประชาชนก็ไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่นได้ทำงานในพื้นที่ได้ดูแลครอบครัวค่ะได้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพขึ้นค่ะ
0: จากศูนย์เล็กๆแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์รวมของงานหัตถกรรมพื้นบ้านอันงดงามไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายมัดหมี่การทอผ้าโบราณการจักสานและการทำเครื่องเงินอีสานซึ่งพระองค์ทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ฝีมือและภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวโดยไม่ต้องละถิ่นฐานในศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อยในวันนี้ยังคงเป็นจังหวะแห่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของแม่ผู้หล่อเลี้ยงหัวใจคนไทยทั้งแผ่นดินในปัจจุบันศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อยยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมีการฝึกอบรมเยาวชนและชาวบ้านรุ่นใหม่ให้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมต่อยอดด้วยการออกแบบลวดลายใหม่ๆเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์แห่งผ้าอุบลไว้ดังเดิม
1: เราภูมิใจมากค่ะที่ได้ทำงานได้สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์โครงการตามพระราชดำริของพระองค์ค่ะที่ได้ทำงานอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ไปทำงานที่อื่นก็คือได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับลูกได้อยู่กับพ่อแม่ได้ดูแลพ่อแม่ค่ะรู้สึกภูมิใจอย่างมากค่ะที่ได้ทำงานของในหน่วยงานของพระองค์ท่านค่ะอยากจะเชิญชวนประชาชนทุกท่านอยากจะเชิญชวนทุกๆคนให้มาเยี่ยมชมได้มาอุดหนุนได้ส่งเสริมสินค้าของสมาชิกของเรานะคะสินค้าที่นี่ของเราก็จะราคาถูกค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหรืออะไรสามารถซื้อเป็นของฝากได้ค่ะสินค้าของเรามีให้เลือกหลากหลายค่ะมีผ้าพันคอหรือสินค้าต่างๆที่เหมาะแก่การซื้อเป็นของฝากของเยี่ยมของต้อนรับปีใหม่หรือว่าของฝากงานเกษียณของที่ระลึกต่างๆค่ะ
0: ปัจจุบันศูนย์แห่งนี้ยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้และก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีร้านสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนมีร้านกาแฟและเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจของชาวอีสานตอนใต้ด้วยสายใยแห่งความรักความเมตตาและความพอเพียงพระองค์ทรงสืบสานให้ชาวอุบลราชธานีมีชีวิตที่มั่นคงเป็นแสงนำทางให้คนรุ่นหลังได้เดินตามอย่างภาคภูมิเพราะทุกเส้นได้ที่ถักทอล้วนเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทุกผืนผ้าแห่งอีสานล้วนบอกเล่าเรื่องราวของพระราชินีผู้ทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
2: น้ำสะอาดเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเป็นสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเราแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงซึ่งถ้าเกิดน้ำไม่สะอาดเนี่ยเด็กๆก็จะมีอาการเจ็บป่วยได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเด็จพระเทพที่ให้ตำรวจตะเวนชายแดนเราเนี่ยดูแลเรื่องน้ำสะอาดปรากฏว่ากรมอนามัยมีโครงการนี้พอดีเลยก็ได้มาประชุมกันวางแผนว่าจะศึกษากันเรื่องอะไรที่จะตรงกับความต้องการของตำรวจตะเวนชายแดนเราที่สุดนะครับเราก็ได้ตกลงกันว่าเราจะมีครูนิเทศผบ.ร้อยนะครับแล้วก็นายตำรวจ

0: ที่เป็นครูใหญ่เนี่ยกองกับละ4คนนะครับมาอบรมร่วมกันเพื่อที่จะได้ไปเป็นครูแม่ไก่ไปนิเทศให้กับโรงเรียนที่เหลืออีก222โรงเรียนโดยเราทำทุกภาคภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ทุกกองกับนะครับก็จะมีครูแม่ไก่กองกับละ4คน
1: จากการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้เสด็จกับทางสำนักงานกปร.นะครับตลอดจนสำนักน้ำบาดาลนะครับ
2: นะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นด้วยระบบรีเวิร์สออสโมซิสนะครับ
1: ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนที่ทรงมีครูนักเรียนนะครับแล้วตลอดจนถึง

สวยมากครับสุทัศนีลูกนี้สองแต้มรวดครับรันชูดีๆครับ

ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานสตอรี่ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปปักหมุดเช็คอินติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมวิถีชีวิตวิถีชุมชนแหล่งท่องเที่ยวสถานที่น่าสนใจเรื่องราววันนี้พาคุณผู้ชมมาปักหมุดที่เบาะพันขันซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์3อำเภอค่ะสุวรรณภูมิหนองฮีและก็โพนทรายในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องราววันนี้จะน่าสนใจแค่ไหนติดตามได้ในอีสานสตอรี่ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้เราก็อยู่ผู้ร่วมรายการของเราสองท่านนะคะท่านแรกค่ะดร.แกงค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะผู้ใหญ่บ้านบ้านย่าหน่องตำบลจำปาขันอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ใหญ่บ้านสายฝนแก้วสมบัติสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหวันนี้บอกว่าพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอสุวรรณภูมิหลายคนบอกว่าจะมาเช็คอินที่ไหนเพราะรายการอีสานสตอรี่เวลาเราไปที่ไหนก็ต้องมีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะอาจารย์ผู้ใหญ่บ้านคะก่อนอื่นเลยอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยเพราะอาจารย์เองก็เป็นด็อกเตอร์แล้วก็เข้ามามีบทบาทมากๆในชุมชนที่ไปที่มาแล้วก็ตำนานของบ่อพันขันสถานที่แห่งนี้เขาบอกว่าเชื่อมโยงใน3อำเภอเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
1: ครับที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นฝั่งของบ้านย่าหนองตำบลจำปาขันอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแต่ว่าพื้นที่บ่อพันขันเนี่ยมันก็เป็นเขตขันของ3อำเภอก็คืออำเภอสุวรรณภูมิอำเภอหนองฮีแล้วก็อำเภอพลทรายบ่อพันขันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปหลากหลายความเชื่อหลากหลายตำนานนะครับแต่ว่าหลายคนจะรู้จักว่าบ่อพันขันนี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ตักน้ำเป็นพันขันเนี่ยก็ไม่หมดแต่ว่ามันมีอีกนัยยะความหมายนึงที่เกี่ยวข้องสำคัญกับรากเหง้าวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งที่เป็นภูมิปัญญาสมัยโบราณโดยเฉพาะเรื่องของการที่พระมหากษัตริย์ที่ชื่อพระเจ้าจิตเสนซึ่งครองอาณาจักรเจนล้าเนี่ยท่านมาเรียกว่ามาประกาศการครองราชย์ที่นี่เพราะต้องเห็นถึงความ

0: รวมสมบูรณ์ที่นี่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่สมัยยุคโบราณยุคหินใหม่ยุคสำริดเนื่องจากว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่สามารถทำอุตสาหกรรมเกลือสินเทาโบราณได
1: ้
0: ที่นี่ก็มีการต้มเกลือสินเทามาตั้งแต่โบราณที่นี่มีการทำพวกเครื่องมือเครื่องใช้อาวุธที่เป็นยุคโลหะและที่สำคัญมีการถลุงโลหะถลุงเหล็กมาตั้งแต่โบราณและที่สำคัญก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกข้าวซ
1: ึ
0: ่งข้าวในพื้นที่ทุ่งกราวงไห้นี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวคุณภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าบ่อพันขันเนี่ยมีทั้งความหมายที่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่น้ำสางโคกเนี่ยตักเป็นพันขันก็ไม่หมดแต่อีกนัยยะหนึ่งพิษของพญานาคก็คือเป็นพิษเกลือซึ่งสร้างความเค็มสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวเมืองแบบมันมีเกลืออยู่ใต้เราเรียกว่าโดมเกลือน้ำเกลือเนี่ยสารละลายเกลือมันก็จะผุดขึ้นมาสม
1: ั
0: ยก่อนถ้าหน้าแล้งเนี่ยชาวบ้านก็จะเอาน้ำที่เป็นน้ำเกลือนี่แหละไปต้มต่อแล้วก็เป็นเกลือสินเทาซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักมาตั้งแต่โบราณสมัยก่อนเนี่ยอาณาจักรไหนที่มีความอุดมสมบูรณ์ว่าจะเป็นมีเกลือมีหินมีเกษตรกรรมมีข้าวเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็มักจะมาครอบครองดินแดนยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าจิตเสนของเจนละซึ่งมันอยู่นี่ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่12เป็นต้นมาเจนละนี่ก็เป็นเขมรยุคก่อนพระนครแล้วก็มีขอมแล้วก็มีลาวล้านช้างแล้วก็เป็นรัฐไทยในปัจจุบันนี้จะเห็นว่าเรื่องของเกลือเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะสมัยก่อนเนี่ยใครที่ครอบครองเกลือได้เนี่ยก็จะมีมูลค่าสูงกว่าประมาณทองคำขาวเพราะเกลือเนี่ยเป็นในฐานะทั้งที่ใช้เพื่อการบริโภ
1: ค
0: เกลือสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการแพทย์ได้และเกลือเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค่าจ้างแรงงานเกี่ยวข้องกับภาษีอากรเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์หรือว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมทรัพยากรเกลือก็ถือว่าจะสามารถที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได
1: ้และ
0: ที่สำคัญครับที่พื้นที่แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการชลประทานแบบโบราณเรามีแม่น้ำที่อยู่แม่น้ำเสียวเนี่ยเป็นสาขาของแม่น้ำมูลเราอยู่แอ่งกระทะที่เป็นอยู่ภายใต้ของแอ่งทุ่งกุลาลองไห้หรือว่าแอ่งเรียกว่าแอ่งโคราชซึ่งที่ราบสูงโคราชเนี่ยก็เป็นที่ราบสูงสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังนั้นเรามีแม่น้ำมูลแล้วก็แม่น้ำชีพื้นที่บ่อพันขันเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ของแม่น้ำมูลวันเล่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนโบราณอาศัยมาหลายพันปีมาแล้วครับ
1: ค่ะที่อาจารย์เล่ามาคุณผู้ชมเองก็คงสงสัยเพราะว่าในมุมนึงคืออำเภอสุวรรณภูมิเองก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ของทุ่งกุลาร้องไห้ในอดีตกับภาพจำปัจจุบันสิ่งที่เปลี่ยนไปของเรื่องของภูมิประเทศบ้างเรื่องของสิ่งแวดล้อมบ้างสิ่งไหนที่ทำให้หัวใจหลักของบ่อพันขันแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ยังคงอยู่คะอาจารย
0: ์ผมคิดว่ารากเหง้าวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่ากว่าที่มนุษย์เราจะมีอาหารการกินมียาที่เราเห็นม
1: ี
0: เสื้อผ้าที่เราได้สวมใส่เนี่ยมันเกิดจากภูมิปัญญาของคนโบราณแล้วที่สำคัญวิถีชีวิตที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดีเรื่องของ holistic wellness เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องข้าวเร
1: ื่
0: องเกลือเรื่องปลาเรื่องอาหารต่างๆเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากการสั่งสมของการพัฒนาสมองของคนโบราณเขารู้จักการใช้ยาสมุนไพรเขารู้จักว่าอาหารไหนเป็นประโยชน
1: ์
0: เขารู้จักวิธีการสร้างชลประทานโบราณซึ่งนำไปสู่การพัฒนาเมืองการสร้างระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืนที่พึ่งพิงกับธรรมชาติและที่สำคัญเนี่ยสามารถที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็พัฒนาให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรมได้อันนี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราไม่ค่อยให้ความสำคัญในเชิงของภูมิปัญญาโบราณโดยเฉพาะในแคบทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราพัฒนาด้วยใช้นวัตกรรมสมัยใหม
1: ่
0: แต่เราลืมภูมิปัญญาที่เป็นancient wisdom ซึ่งคนโบราณเนี่ยก็ใช้มาหลายพันปีแล้ววันนี้เราก็อาจจะสำนึกถึงการอยู่แบบพึ่งพิงธรรมชาติแล้วก็การทำอาหารกินที่ไม่ได้ไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติและที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องอิงกับธรรมชาติแล้วก็ลดการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนเพื่อที่จะทำให้โลกของเราเนี่ยได้อยู่อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับ
1: ที่อาจารย์พูดมาถือว่าเป็นหัวใจหลักในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะมามุมของผู้ใหญ่บ้านบ้างค่ะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาในหมู่บ้านในชุมชนในพื้นที่นี้แค่ในมุมหนึ่งของพื้นที่บ่อพันขันคืออำเภอสุวรรณภูมิด้านนี้เท่านั้นก็ยังเห็นความอุดมสมบูรณ์ยังเห็นเรื่องของวิถีชีวิตผู้ใหญ่บ้านคะหัวใจหลักที่ทำให้ทางชุมชนเองได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวนี้คืออะไรคะในการขับเคลื
2: ่
1: อน
2: ในช่วงที่ผ่านมานะครับการเปลี่ยนถ่ายหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่หมู่บ้านของเรานะครับตั้งแต่ก่อนปีพ.ศ.2524เราก็จะใช้วิถีชีวิตก็คือการต้มเกลือ สินเทาที่เป็นบริบท อยู่ข้างหลังพวกเรานะครับที่เป็นแอ่งอยู่นะครับตอนนั้นนะครับการทำเกลือนี่ถือว่าเป็นการทำเกลือ

0: ที่รุ่งเรืองมากนะครับทำให้ทุกคนนี่มีรายได้แล้วก็สามารถที่อยู่กับเกลือที่เป็นวัตถุดิบของเราได้นะครับแต่ว่าพอต่อมามีการเปลี่ยนแปลงก็คือมีการทำชนประทานนะครับถึงทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปโดยที่เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยก
1: ็
0: คือพอมีน้ำเราทำเกลือไม่ได้แล้วเกษตรกรหรือชาวบ้านก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตไปอีกแบบหนึ่งก็ส่วนหนึ่งก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพส่วนหนึ่งก็อยู่กับบ้านคนที่มีอายุมากๆหน่อยก็จะไปกรุงเทพไม่ได้แล้วไปเมืองกรุงไม่ได้แล้วไปขับรถแท็กซี่ไปขายส้มตำอะไร ก็ตามนะครับทำให้ทุกคนจึงมองเห็นความสำคัญที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องอยู่กับเขาให้ได้นะครับนั่นก็คือธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเราจึงใช้ประโยชน์จากส่วนนี้นะครับก็คือน้ำที่เรามีเกลือหายไปนะครับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับที่เรามีอยู่เราก็เลยมาคิดดูนะครับว่าเราจะทำอะไรแล้วก็ประโยชน์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็จะส่งต่อให้ลูกหลานของเรายังไงนะครับเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็เลยมาจับกลุ่มนะครับชาวบ้านก็เลยมาพูดคุยกันถึงการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีนะครับแล้วก็การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเรานะครับในส่วนหนึ่งที่เราทำอยู่ก็คือวัฒนธรรมที่คนเฒ่าคนแก่นะครับยังอนุรักษ์ไว้ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับแล้วก็เอามาร่วมกับชุมชนสมัยใหม่แล้วก็พอดีได้มีท่านอาจารย์เข้ามาเสริมแล้วก็มาเก็บข้อมูลมาทำสิ่งต่างๆช่วยกันในพูดถึงของการเปลี่ยนแปลงนะครับผมซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นคนรุ่นหลังมาแล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายช่วงที่เปลี่ยนจากเกลือมาเป็นบ่อน้ำแล้วเริ่มจะมีการทำการเกษตรที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบธรรมชาติก็คือตอนเด็กๆชอบวิ่งเล่นอยู่ตามโขดหินที่มันมีเกลือมีไม่ยังไม่มีต้นไม้ครับมีเกลือมีหินทรายแดงที่หาสีเขียวนี่ยากนะครับแต่พอเปลี่ยนถ่ายพอมีน้ำมาทีนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือนมีเราพูดเห็นทะเลแล้วครับนึกถึงทะเลแล้วม
1: ัน
0: มีเราก็มีทะเลแล้วมีน้ำใสสะอาดแล้วทีนี้มันก็เลยทำให้มันมีสิ่งแวดล้อมมีสีเขียวขึ้นมาแล้วเด็กๆก็ชอบนะครับเปลี่ยนจากการดูเกลือแล้วมาดูน้ำแล้วทีนี้นะครับทำให้สิ่งแวดล้อมนะครับที่เรามีอยู่นะครับเราจึงเริ่มจะมีการอนุรักษ์นะครับคือผมอยากให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นภาพแบบนี้ไปนานๆครับผม
1: ค่ะที่ผู้ใหญ่บ้านพูดให้เห็นภาพก็คือเรื่องของการขยายของชุมชนด้วยในส่วนหนึ่งทางระบบชลประทานเข้ามาคือไม่ใช่ข้อเสียทั้งหมดแต่เรื่องของการใช้น้ำเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็ถือว่าสำคัญแต่หัวใจสำคัญก็คือทำอย่างไรให้คนรุ่นหลังยังคงเห็นความที่เป็นธรรมชาติของหมู่บ้านของชุมชนที่มีเสน่ห์มาที่อาจารย์ค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้ผู้ใหญ่บ้านเองก็บอกว่าทางอาจารย์เข้ามาขับเคลื่อนสนับสนุนในมุมหนึ่งอาจารย์มองเห็นอะไรที่บอกพันขันนะ
2: ทุกที่ในตำแหน่งของเปลือกโลกเนี่ยมันมีอัตลักษณ์แล้วก็มีความสำคัญอย
1: ่
2: างที่เรานั่งเนี่ยครับเรานั่งบนผืนดินผืนก้อนหินเนี่ยเรื่องของปัตภีวิทยามันเป็นมีความแตกต่างที่นี่เป็นหินทรายแดงที่นี่มีหินศิลาแรงมีดินปูนทรายที่มันเป็นแหล่งที่จะปลูกข้าวหอมเลยที่หอมมากๆและที่สำคัญดินแต่ละพื้นที่เนี่ยมันทำให้เกิดพืชที่หลากหลายทำให้เกิดสัตว์ที่ไม่เหมือนกันนกแมลงก็มีความที่แตกต่างแล้วก็เป็นจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ดังนั้นต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆเพราะฉะนั้นบ้านย่านหนองก็เป็นจุดหนึ่งที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นหมู่บ้านอื่นก็มีลักษณะของธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปสิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นที่นี่ก็คือว่ามันมีทั้งผืนดินมีทั้งน้ำแล้วก็อากาศก็ยังดีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นตำแหน่งตรงนี้อยากจะอนุรักษ์เอาไว้ทั้งเรื่องของดินเรื่องของน้ำเรื่องของอากาศที่สดใสแล้วก็ไม่ได้มีมลพิษมีนกหลากหลายสายพันธุ์มากโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวครับเวลาเรามีทะเลบัวแดงเนี่ยนกเป็นน้ำก็จะอพยพมาแล้วก็มีนกหลากหลายสายพันธุ์ที่นี่ถือว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงมากซึ่งมันสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหรือแม้กระทั่งแผนของกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยก็เน้นเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพซึ่งต้องใช้เรื่องของพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีน้ำเงิน Green Zone and Blue Zone เนี่ยในการที่จะ1ละขับเคลื่อนเศรษฐกิจ2ก็คือทำให้สังคมเนี่ยได้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สำคัญเนี่ยรักในบ้านเกิดแล้วก็อยากจะพัฒนาต่อยอดให้เกิดเรียกว่าอาชีพไม่อยากให้ลูกหลานไปอยู่ที่เมืองใหญ
1: ่
2: ก็ต้องศึกษาในพื้นที่ตัวเองแล้วก็พยายามต่อยอดให้เป็นกลุ่มอาชีพต่างๆซ
1: ึ่
2: งอย่างผมเนี่ยผมเป็นนักวิชาการ

0: การยังสอนหนังสือก็ได้พานิสิตที่สอนตัวเองสอนในรายวิชาที่เป็นศึกษาทั่วไปหรือว่า general education เราสอนเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนสอนในรายวิชาสาขาเพื่อการพัฒนาชนบทแล้วก็สอนเรื่องของ wellness and life extension การยืดอายุไขแล้วก็การสร้างความอยู่ดีมีสุขเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสุขภาพดีมันต้องเริ่มต้นด้วยวิถีชีวิตประจำวันการกินการอยู่อาหารการกินที่เรากินทุกวันนี่แหละพืชสมุนไพรเรื่องของอากาศเรื่องของต้นไม้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่ถ้าเราต้องการสุขภาวะดีเราอยากมีอายุที่ยืนยาวเนี่ย มันต้องเริ่มต้นจากการจัดการสิ่งแวดล้อมจัดการอาหารทานอาหารให้เป็นยาแล้วก็สามารถที่จะตระหนักถึงสิ่งรอบข้างเราเนี่ยให้มันเป็นต้นทุนในการที่จะบำรุงสุขภาพของเราแล้วที่สำคัญเนี่ยก็ทำให้เกิดความเกื้อกูลเอื้ออาทรของสังคมเพราะว่าอายุจะยืนยาวได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของสุขภาพกายที่ปราศจากโรคแต่เป็นเรื่องจิตวิญญาณเป็นเรื่องของแต่ละคนเนี่ยรู้จักเป้าประสงค์ชีวิตเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านเนี่ยได้รักใคร่กลมเกลียวกันมีความสามัคคีกันซึ่งมาทำให้ผมได้มาที่เนี่ยประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วก็เลยตกหลุมรักก็เลยอยากศึกษารู้จักชุมชนมากขึ้นได้รู้จักกับผู้เฒ่าผู้แก่ได้รู้จักต้นไม้ได้รู้จักกับเครื่องปั้นดินเผาได้รู้จักกับต้นแกนาแบบเนี้ยแล้วก็เราก็มาทำงานคราฟแล้วก็รู้จักกับตัวขมิ้นชันที่เราทำเป็นแคปซูลกับโรงพยาบาลสุนภูมิแล้วก็บางส่วนเราก็ทำงานกับภาคีไม่ว่าจะเป็นสวทชที่เราทำแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ที่เรื่องของการท่องเที่ยวผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงการท่องเที่ยวได้และบางส่วนเราก็ทำงานกับภาคีอย่างเช่นสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ
1: ่
0: กับสมาคมตีต้าแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันของอุปกรณ์เนี่ยในการที่จะวัดปริมาณของคาร์บอนที่ปลดปล่อยเพื่อที่เราจะทำให้เกิดกระบวนการท่องเที่ยวการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เชื่อมโยงกับต่างชาติเพื่อที่จะทำให้หมู่บ้านเล็กๆเนี่ยแล้วก็ใช้แนวคิดที่เป็นสากลในการที่จะยกระดับชีวิตคุณภาพชีวิตแล้วก็ทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นแนวคิดเบื้องต้นที่อยากจะเล่าให้แฟนครับ
1: คุณผู้ชมคะที่อาจารย์เล่ามานะคะก็คือนิยามได้คือความสุขพูดอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์คือ 7-8 ปีไม่ใช่เวลาน้อยๆนะคะที่ได้เข้ามาสัมผัสได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่สำคัญคำว่าพี่เลี้ยงคงไม่ไกลเกินนี้ที่อาจารย์ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
0: ครับก็ถือว่าเป็นส่วนของชุมชนแล้วก็มันเป็นความสุขเป็นแฮปปี้เนสแล้วก็ส่วนหนึ่งมันคือการเดินทางของชีวิตถ้ามองแบบหนังสือชีวิตมันคือไลฟ์เจอร์นี
1: ่ค
0: ือการที่เราเอาตัวมาอยู่เกิดประสบการณ์เกิดเอ็กซ์เพรียนเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายมันเป็น meaningful life experience คือการที่เราได้เจอกันเจอคุณมี่เจอผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันคือจุดนึงที่เราจะบันทึกไว้ในสมองให้เกิดความทรงจำแต่ว่าเมื่อเราเจอกันแล้วเนี่ยเราก็อยากส่งมอบคุณค่าเราอยากเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชุมชนและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ขยายขอบเขตความดีแล้วก็สิ่งที่เราเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาว่ากระบวนการแบบนี้แหละมันคือการสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็หมู่บ้านอื่นๆจังหวัดอื่นๆหรือแม้ประเทศอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดหนึ่งที่ผมยึดในการทำงานเพราะว่าผมมีอยู่3เสาหลักในการทำงานหน
1: ึ่
0: งก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาต้นทุนสมองเรื่องของ green brain capital หมายความว่ามนุษย์เราตั้งแต่เด็กเนี่ยเราจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมยังไงเราจะใช้ชีวิตยังไงให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆอย่างผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเราก็ชวนเด็กๆมาทำกิจกรรมรู้จักกับต้นไม้รู้จักกับสิ่งมีชีวิตรู้จักกับกระบวนการต่างๆในการจัดการขยะเราพยายามที่ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวปั่นจักรยานหรือแม้กระทั่งกิจกรรมผจญภัยที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันที่2ที่ผมให้ความสำคัญก็คือเป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาวะ wellness well-being สุขภาพดีไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่เราไปซ่อมเมื่ออะไรร่างกายเราพังใช่ไหมแต่ว่ามันควรเริ่มต้นจากที่บ้านเริ่มต้นจากชุมชนเริ่มต้นจากอาหารที่เป็นยาแล้วก็ดูแลสภาพแวดล้อมดูแลอากาศดูแลสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวมได
1: ้
0: เราเรียกว่า holistic wellness
1: ค่ะอาจารย
0: ์แล้วที่สำคัญครับข้างหลังเราเนี่ยเราเห็นว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยทำให้คนอายุยืนยาวดังนั้นตรงนี้เราอยากให้ชุมชนเนี่ยรักษาต้นไม้รักษาพื้นที่สีเขียวให้สอดคล้องกับแนวคิดสากลระดับโลก
1: ค่ะ
0: ก็คือ3 30 300
1: ว้าว
0: หมายความว่าเวลาเราเดินเรียกว่าออกจากบ้านไปเปิดประตูเปิดหน้าต่างควรเห็นต้นไม้อย่างน้อย3ต้น
1: ค่ะ
0: 30หมายความว่าพื้นที่ชุมชนควรมีต้นไม้ควรมีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อยเนี่ย 30%
1: ว้าว
0: และควรเข้าถึงพื้นที่สีเขียวพื้นที่สาธารณะเนี่ยไม่ควรเกิน300เมตรเพราะถ้าไกลกว่า300เมตรเนี่ยคนไม่ค่อยอยากเดิน
1: ค่ะ
0: จะเห็นว่าหลายๆเมืองหลักๆเช่นกรุงเทพมหานครหรือประเทศสิงคโปร์เนี่ยเราพยายามทำสวนเล็ก
1: ๆ
0: กรุงเทพมีสวน15นาทีแต่ละจังหวัดก็อบจเองหรือเทศบาลเองก็ทำสวนเล็กๆที่อยู่ใกล้บ้าน
1: เหมือนเป็นปอดในเมือง
0: ถูกต้องครับเพราะว่าชาวบ้านชุมชนจะได้เดินไปได
1: ้
0: เราไม่ใช่นั่งรถ20กิโลเพื่อไปสวนซึ่งมันจะยากมากเลยเพราะฉะนั้นหลักการก็คือ ต้องให้คนเดินไปสวนสาธารณะได้สะดวกแล้วก็ต้องมีพื้นที่สีเขียวเพราะว่าพื้นที่สีเขียวทำให้คนอายุยืนยาวและโรคต่างๆก็จะไม่ถามหาถ้าเราใช้พื้นที่ในสวนสาธารณะมากยิ่งขึ้นและปัจจุบันนี้ประเทศอังกฤษออสเตรเลียหลายๆประเทศครับคุณหมอเริ่มสั่งจ่ายให้ผู้คนไปใช้เวลาในพื้นที่สีเขียวไปอยู่ในสวนเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางกายทางใจแล้วก็ทุกวันนี้เราเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับจิตเวชมากยิ่งขึ้นสุขภาพจิต mental healthมันสามารถที่จะสร้างเสริมเยียวยาแล้วก็บำบัดได้ด้วยการไปใช้เวลาในสวนที่มีสีเขียวเยอะๆครับ
1: โอ้โหฟังแบบนี้คุณผู้ชมเองก็คงอยากรู้จักในพื้นที่ของบ้านย่าหนองนี่คือเป็นในส่วนหนึ่งในพื้นที่ของบ่อพันขันเท่านั้นมาที่มุมของผู้ใหญ่บ้านค่ะอย่างที่อาจารย์เล่าไปคือไม่ไกลจากตรงนี้ผู้ใหญ่บ้านได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างในมุมที่เป็นพี่เลี้ยงได้เข้ามาสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตเรา
2: พูดถึงสีเขียวนะครับพูดถึงธรรมชาติพูดถึงสิ่งแวดล้อมเอาละผู้ใหญ่บ้านนี่อาจจะเข้าใจอยู
1: ่แ
2: ต่ลูกบ้านทำยังไงถึงจะเข้าใจของเราน
1: ั่นสิคะยากไหม
2: เราก็เริ่มจะทำให้เขารู้ว่าสีเขียวหรือต้นไม้นี่มีประโยชน์อะไรเราอาจจะเริ่มจากเด็กๆที่เป็นเด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านย่านองเด็กๆทีแรกเขาก็จะชอบเล่นชอบเล่นใช่ไหมครับเราก็จะชวนเข้ามาเล่นมาปั่นจักรยานมาปั่นจักรยานดูธรรมชาติในบ่อพันขันมีอะไรบ้างแล้วก็อาจารย์ก็จะคอยเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็อาจจะมีนิสิตนักศึกษาที่แวะมาเยี่ยมพวกเรามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กๆชวนเด็กๆทำชวนเด็กๆให้รู้จักประโยชน์ของต้นไม้ใบหญ้าหรือแม้แต่แมลงตัวเล็กๆหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติทุกฤดูที่อยู่ที่นี่มันไม่เหมือนกัน
1: ค่ะ
2: เราไปที่เขาใหญ่ไปเที่ยวที่เขาใหญ่ผมอยากให้เป็นที่เหมือนที่เขาใหญ่แต่ว่ามันคงเป็นไปไม่ได
1: ้มันไม่เหมือนกัน
2: เพราะว่าเขาใหญ่ก็ไม่เหมือนเราเหมือนกัน
1: ค่ะโอ้โห
2: เพราะฉะนั้นแล้วเราก็อยู่อยากอยู่กับธรรมชาติตัวนี้แล้วก็ส่งต่อให้กับเด็กๆโดยใช้เด็กๆเป็นตัวเชื่อมพอเด็กๆได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกเราเรื่อยๆกับผู้ใหญ่บ้านเรื่อยๆกับอาจารย์เรื่อยๆผู้ปกครองเริ่มนะครับเริ่มจะมองแล้วครับว่าประโยชน์พวกนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้นำสีจากธรรมชาติมาวาดเขาก็ชอบนะครับเราก็จะพอเขาวาดเสร็จเราก็จะจัดทำเป็นบอร์ดให้เขาได้ดูว่าม
1: ัน
2: ม
1: ี
2: ประโยชน์อะไรเป็นผลงานของพวกเขานะครับนั่นก็คือการเชื่อมความสำคัญของบุคคลที่ยังมองไม่เห็นนะครับแล้วก็7-8 ปีที่เราอยู่ด้วยกันกับอาจารย์นะครับก็มีบ้างนะครับแล้วอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ว่าเราก็ยังไม่ท้อนะครับเรายังจะทำแบบนี้ต่อไปเพื่อให้เด็กๆได้รู้จักประโยชน์แล้วก็เชื่อมกับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายต่อไปครับ
1: ก็เริ่มจากครอบครัวด้วยนะคะอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: คือในมุมที่อาจารย์พยายามอธิบายแล้วก็ในชุมชนเองอย่างผู้ใหญ่บ้านก็ถือว่าเป็นตัวแทนชุมชนในมุมของธรรมชาติเราเข้าใจภาพรวมแล้วเรื่องของอาชีพบ้างในส่วนนึงเห็นว่าอาจารย์ได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแล้วเรื่องของการส่งเสริมอาชีพที่เชื่อมโยงกับอาจารย์บอกว่าอาหารกินได้ที่เป็นประโยชน
0: ์ผมคิดว่าการพัฒนาชุมชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นองค์รวมเวลาบอกว่าเป็นเชิงพื้นที่หรือ area based เนี่ยมันทำเรื่องเดียวไม่ได
1: ้
0: การท่องเที่ยวก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตอาชีพก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคนทั้งหลายทั้งปวงที่เราคุยกันเนี่ยมันคือหัวใจของการพัฒนาคนเราต้องเริ่มตั้งแต่เด็กอย่างผู้ใหญ่บ้านคุยก็คือว่าเวลามีกิจกรรมอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราดึงเด็กเข้ามาร่วมกระบวนการการมีส่วนร่วมเนี่ยคือเด็กก็มาร่วมด้วยผู้ใหญ่ก็มาร่วมด้วยชาวไร่ชาวนาก็มาร่วมด้วยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่การมีส่วนร่วมเนี่ย active participation เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วอาชีพ
1: หลังจากที่ก่อนหน้านี้บอกเกลือแล้วผันมาก็คือทำนา
2: ก็คือทำเริ่มจากมีหน่วยงานราชการเสริมการเกษตรนะครับแล้วก็ปกครองอำเภอสวนภูมิอะไรประมาณนี้นะครับก็เข้ามาส่วนหนึ่งนะครับที่ขยับขึ้นมาอีกก็คือการทำสมุนไพรซึ่งผู้ใหญ่บ้านเองนะครับมองว่าทีแรกนะครับคือการปลูกขมิ้นนี่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมให้เราปลูกนี่ผู้ใหญ่บ้านคือปลูกไม่ชอบครับไม่ชอบพวกสมุนไพร
1: คือไม่ได้โอเคเลยไม่ได้โอเค
2: ไม่โอเคเลยครับคืออาจารย์แจงพามาครับก
1: ็
2: ต้องปลูกครับแล้วก
1: ็
2: คุณหมอพามาครับก็ปลูกครับทีนี้ก็ปลูกปีแรกไม่ได้ผลครับแต่ว่ายังเหลือกิ่งพันธุ์อยู
1: ่
2: พ
1: ัน
2: ธุ์อยู่ปีที่2คุณแม่ป่วยครับคุณแม่ป่วยก็เลยไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลที่สุวรรณภูมิพอกลับมาแกก็เลยบอกว่าเนี่ยเอายามาให้ผมดูเนี่ยยาที่ลูกทำยาที่แกทำที่วันก็เป็นขมิ้นชันผงครับแคปซูลครับเขากินเขาให้มากับ

0: ยาที่คุณแม่เป็นโรคความดันครับก
1: ็
0: เลยมองดูว่าเมื่อเราปลูกขมิ้นชันแล้วทำยาเราได้ทั้งเงินได้ทั้งการช่วยเหลือคนอื่นด้วยก
1: ็
0: เลยเริ่มปีที่สองที่สามก็จะเริ่มทำแล้วก็เริ่มชักชวนกล
1: ุ
0: ่มนะครับเริ่มชักชวนกลุ่มแล้วก็เริ่มศึกษานะครับโดยใช้โทรศัพท์นี่แหละเข้ามาเกษตรกรที่ทำปลูกผักอยู่ในศูนย์ของเราก็เริ่มจะ
1: มองเห็นตรง
2: ที่นี่มีโปรแกรมท่องเที่ยวที่หลากหลายมากเลยนะครับค
1: ุ
2: ณก็ไปในสวนคุณไปเก็บผักแล้วก็คุณสามารถปรุงอาหารแล้วก็รับประทานอาหารอยากคุกกิ้งเองอยากทำอาหารทั้งเป็นนิสิตนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาเราก็มีนักศึกษาจากที่อื่นเนี้ยมาเรียนรู้ที่นี่ด้วยแล้วก็ถ้าอยากมาจัดเป็นการประชุมภายในอย่างเช่นบริษัทจะมาเอาติ้งก็มาได
1: ้
2: หร
1: ือ
2: หน่วยงานภาครัฐจะมาอบรมก็สามารถมาจัดเป็น1วันไปกลับได้หรือถ้าต้องการอยู่2วันแต่ว่าอยากได้ที่พักเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดโปรแกรมให้คำแนะนำแล้วก็ประสานงานกับโรงแรมได้อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ก
1: ็
2: ถือว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถจัดงานได้อย่างครบวงจรแต่ละฤดูกาลแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีแหล่งที่ให้เที่ยวแหล่งให้เรียนรู้แล้วก็แหล่งที่จะสร้างความสุขให้กับทุกคนครับก็อย่าลืมมาเที่ยวที่พื้นที่บ่อบันขันกันเยอะๆนะครับ
1: ค่ะนี่คือในมุมของอาจารย์นะมาที่ผู้ใหญ่บ้านฝากทิ้งท้ายช่วงนี้ค่ะอยากบอกอะไรกับนักท่องเที่ยวรวมถึงฝากเชิญชวนให้มาเที่ยวในพื้นที่เชิญเลยค่ะ
0: ความมหัศจรรย์ของบ่อบันขันนะครับซึ่งมีพื้นที่นะครับ700ไร่ใน700ไร่นี้มีอะไรที่ทุกคนนี่มหัศจรรย์มากนะครับอยากให้มาดูอยากให้มาเที่ยวอยากให้มาชมนะครับที่บ้านย่าหนองหรือว่าชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านย่าหนองของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับที่รูปแบบชนบทธรรมดาธรรมดาแต่ว่าถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วนะครับทุกคนจะหลงรักแล้วก็ชอบมากนะครับโดยเฉพาะทุกวันนะครับฤดูกาลเปลี่ยนไปเสมอนะครับแล้วก็มีความมหัศจรรย์อยู่เรื่อยๆนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับมาให้การสนับสนุนสำหรับชุมชนของเราในการท่องเที่ยวแล้วก็มาเยี่ยมเด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านย่าหนองครับขอบคุณครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อนะคะต้องมาสัมผัสก่อนค่ะเพราะว่าวันนี้รายการของเราจะอยู่ครบในทุกช่วงของหมู่บ้านและชุมชนเพราะว่านอกจากในพื้นที่ที่ได้คุยกับอาจารย์ได้เห็นภาพได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านได้เห็นภาพแล้วเราจะไปพูดคุยกับตัวแทนชุมชนด้วยไปฟังเสียงของคนในชุมชนว่าจริงหรือเปล่าในมุมของทั้งสองท่านที่ได้เล่ามาแล้วก็ช่วงนี้นะคะก่อนพักเบรกต้องขอบคุณดร.แกงแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านมากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามรายการอยู่อย่าลืมนะคะปักหมุดเช็คอินในหมู่บ้านพื้นที่นี้ไว้แล้วก็เชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวได้นะคะช่วงนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณครับ
1: เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวไปฟังเสียงของคนในชุมชนไปดูวิถีชีวิตของคนในชุมชนว่าเป็นอย่างที่ทั้งสองท่านพูดหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: ทุกคนเคยรู้จักกับแสงโซลาร์เซลล์รอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไหมครับ1ใน4แสงจังหวัดอุบลราชธานีผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี
4: ้จะบอกครับตอนนี้วิวสวยมาก
3: ๆสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้การสนับสนุนชุมชนมาอย่างต่อเนื่องสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนและที่นี่คือเขื่อนสิรินธรครับ

ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สกายวอล์กที่เขื่อนสิรินธรนะครับซึ่งก็เป็นแลนด์มาร์คหรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพราะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับจะทำให้เราได้เห็นถึงวิวบรรยากาศนะครับของเขื่อนสิรินธรรวมไปถึงแผงโซลาร์เซลล์นะครับรอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็อยู่ณที่แห่งนี้นะครับ

ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็น2โซนด้วยกันนะครับก็จะมี2โซนนะครับที่เป็นโซนด้านบนก็จะเป็นของสกายวอล์กแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวนะครับมีพื้นที่นั่งเล่นก็แต่ละจุดก็จะมีจุดชมวิวที่ต่างกันออกไปส่วนนะครับเส้นทางสกายวอล์กเขาก็จะมีแบ่งออกเป็นประมาณ3เส้นทางครับซึ่งแต่ละเส้นทางก็จะได้มีการรับชมวิวที่ต่างกันออกไปเดี๋ยวเราจะไปดูแต่ละเส้นทางกันซึ่งก่อนเข้าเนี่ยเขาก็จะมีป้ายนะครับข้อปฏิบัติ

ต่างๆอย่างเช่นการให้เราเนี่ยต้องถอดรองเท้าก่อนขึ้นไปนะครับก็จะได้รับชมบรรยากาศนะครับลมเย็นๆแบบนี้รวมไปถึงวิวสวยๆอลังการของเขื่อนสิรินธรเขาบอกว่าเมืองอุบลราชธานีเมืองสีแสงนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงเทียนแสงธรรมแสงแรกแล้วก็ตรงนี้ครับแสงโซล่าเซลล์ซึ่งทางกฟผ.เขื่อนสิรินธรเนี่ยเขาก็ได้มีการสร้างขึ้นมาก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในประเทศนะครับแล้วก็เป็นการลดก๊าซเรือนกระจกด้วย

นี่นะครับผมก็ได้เดินเส้นทางด้านบนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครบทั้ง3เส้นทางแต่ละเส้นทางเนี่ยก็มีความสวยงามที่ต่างกันออกไปครับแต่คราวนี้เราจะลงไปด้านล่างกันบ้างนะครับไปใกล้ชิดกับเขื่อนสิรินธรให้มากขึ้นนะครับจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะ

ซึ่งด้านล่างนะครับเขาก็จะมีเป็นเส้นทางนะครับสำหรับไว้เดินเล่นโดยเฉพาะแล้วก็จะมีที่นั่งนะครับแต่ละที่แต่ละที่เพื่อเป็นการนั่งถ่ายรูปนะครับถ่ายภาพเช็คอินความสวยงามของเขื่อนสิรินธรครับนี่ผมจะดูบรรยากาศรอบๆเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับแล้วก็อากาศไม่ร้อนมากมีลมผ่านตลอดเลยนะครับทำให้การเที่ยวในครั้งนี้สนุกมากๆครับแต่อย่างที่บอกไปครับเมื่อกฟผ.เขื่อนสิรินธรเนี่ยได้เปิดสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเขาก็เลยได้มีการเปิดบริการนะครับในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านร้านอาหารนะครับด้านคาเฟ่รวมไปถึงที่พักนะครับที่อยู่ติดกับเขื่อนสิรินธรเลยนะครับก็จะมีที่พักที่หลากหลายรูปแบบครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะได้มีโอกาสพักที่นี่ด้วยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูที่พักครับว่ามีอะไรบ้างครับ

ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นบ้านแฝด2หลังติดกันนะครับก็มี4ห้องนอน4ห้องน้ำนะครับก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกที่ครบนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยเป็นห้องโถงใช่ไหมครับก็มีทีวีนะครับมีตู้เย็นมีเครื่องทำน้ำร้อนครบเลยนะครับส่วนบนห้องนอนก็จะเป็นเตียงเดี่ยวนะครับ2เตียงแล้วก็มีแอร์นะครับตอนนี้ผมเปิดแอร์เย็นฉ่ำเรียบร้อยพร้อมนอนมากๆนะครับส่วนทางหน้าบ้านเขาก็จะมีลานกว้างๆนะครับไว้สำหรับแคมปิ้งตอนนี้ผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับ

0: ค่าและธรรมชาติจะอยู่กับเราได้นานถ้าเราทุกคนให้มีโอกาสมาเยือนที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่าลืมแวะมาหยุดพักหัวใจที่เขื่อนสิรินธรมารับพลังบวกจากธรรมชาติแล้วกลับไปใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่เบาสบายกันนะครับ
1: ฟังเสียงของชาวบ้านในพื้นที่กันบ้างค่ะว่าวิถีชุมชนกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนี้ทำอะไรบ้างสวัสดีค่ะแม่ซิ่วค่ะสวัสดีค่ะแม่เฮ็ดหยังอยู่คะมื้อนี้เฮ็ดหยังอยู
2: ่มื้อนี้แม่ก็ปั้นหลอดปั้นไหมสิซ่อผ้าไหม
1: ค่ะปกติแล้วแม่ซิ่วนี่เฮ็ดอาชีพนี่อยู่แล้ว
2: ป่ะคะตลอดเลย
1: ตลอดเลยบอก
2: ค่ะถ้าว่าสวยบ่สวยแล้วแต่ถ้าว่าหังเฮ็ดตลอดเป็นอาชีพอันแบบว่ารายได้เติมเฮามั้ยล่ะ
1: รายได้เสริมเลยป่ะคะ
2: จ้า
1: เฮ็ดหยังจังได๋แน่คะ
2: ปลูกม่อน
1: อือ
2: ไปปลูก
1: ค่ะ
2: ก็มาสาว
1: สาวไหม
2: สาวไหมต้มนมฮ้อนสาว
1: เองตั้งแต่ขั้นตอนปลูกฮอดจนวันสาวอันนี้ของแม่เฮ็ดนี่แม่เฮ็ดเป็นจังได๋แน่เป็นผ้าซินหรือว่าเป็นจังได๋

0: ไปขายสายเขาแม่
1: เขามีผู้มาเอา
0: อ๋อก็คือมีคนมารับสื่อ
1: มาชุมชนมารับสื่อไปขายบางคนกับมันบ่เหลี่ยม
0: คําว่าบ่เหลี่ยมในมุมนึงคือมันบ่หวับหวับแว่วๆในสังเคราะห
1: ์ไม้สังเคราะห์อันนี้ไม้เฮามันเลี้ยงเองมันเลยหยาบ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่บางคนนั่นหังมักว่ามันหยาบ
0: มันหยาบ
1: มันพื้นมันหยาบแล้วมันเฮาไปตัดชุดสิมีกับมักหยาบหยาบแม่ก็อย่าให้คนลูกคันคันเดมองท่อยังสินับมือเลยล่ะล่
0: ะ
1: นับมือเลย
0: คูณเข้าไปนะคะก็เป็นการส่งเสริมไล่คุณผู้ชมคะนอกจากแม่สิวแล้วนะคะแม่แดงก็ถือ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับกับผมทักษิณเปาวถาครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมานอกสถานที่ครับมาที่อำเภอจุดนี้คือจุดท่องเที่ยวทะเลบัวแดงที่มีชื่อเสียงระดับโลก
1: ครับเราจะต้องไม่ทำลายนะครับเรามองถึงความยั่งยืนตรงนี้นะครับก็วันนี้นะครับตัวผมเองทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเนี่ยเราก็มีการอบรมนะครับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรวมทั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับในเรื่องของหลักการในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีรวมทั้งนะครับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารให้ทุกคนมีส่วนร่วมในภาพรวมนะครับอันนี้เราก็ได้ดำเนินการไปเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวในปีนี้นะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนแน่นอนครับที่นี่เราก็ต้องดูในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนการมีส่วนร่วมวันนี้ของทางท่านนายกเองเนี่ยนะครับเรามีสถานที่พักนะครับในเรื่องของโฮมสเตย์โฮมลอดนะครับที่มีความพร้อมนะครับเดี๋ยวในรายละเอียดนั้นเดี๋ยวทางท่านนายกเทศมนตรีตำบลเชียงแหวกก็จะได้นำเรียนว่าซึ่งผมได้สัมผัสแล้วผมมีความเชื่อมั่นว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างความประทับใจได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่สามารถที่มองข้ามไปเลยได้เลยก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับหรือวิถีชีวิตชุมชนเนี่ยนะครับให้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นวิถีชุมชนนะครับได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นธรรมชาติสิ่งที่สร้างเองซึ่งทะเลบัวแดงเนี่ยมันมีพื้นที่นะครับประมาณ 24,000 ไร่นะครับดังนั้นภาพหรือสิ่งที่มันปรากฏออกไปเนี่ยผมต้องพูดกับทุกคนกับทุกท่านว่าในฐานะที่ผมมาเป็นนายอำเภอที่นี่นะครับถ้าท่านไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยนะครับผมถือว่า

0: สร้างชื่อเสียงยิ่งช่วยประชาสัมพันธ์ไปอีกในมุมมองของท่านนายกหน่อยครับเรื่องของจุดเด่นเรื่องที่ต้องเที่ยว
1: เพิ่มเติมจากที่ท่านอำเภอได้นำเรียนก็ว่าหนองหารอำเภอกุมภาวะปีลุก 24,000 กว่าไร่นี่นะครับโดยรอบแล้วก็จะมีทั้งอำเภอกุมภาวะปีอำเภอประจักษ์ศิลปาคมและอำเภอกู่แก้วซึ่งในส่วนหนึ่งของอำเภอกุมภาวะปีก็คือที่เทศบาลตำบลเชียงแหวซึ่งเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยในหนองหารทะเลบัวแดงต้องนำเรียนครับว่าหนองหารทะเลบัวแดงของกุมภาวะปีเนี่ยเป็นต้นน้ำของลำน้ำเปล่าซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะรับน้ำมาจากหลายสาขาแล้วที่สำคัญก็คือธรรมชาติของทะเลบัวแดงเนี่ยจะมีทั้งบัวแดงที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อปี2568ถึง69เนี่ยเราคิดว่าในพื้นที่ที่บัวขึ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-40% ของพื้นที่จาก 24,000 ไร่นะครับเป็นรูปนกนานาพันธุ์นะครับซึ่งมีเก็บที่ไหนก็คือเอาขึ้นที่เดียวกันนะครับคัดแยกเพื่อที่จะเอาวัชพืชข้อจากส่วนราชการหลายส่วนและส่วนเราก็ทำจิตอาสาในการที่จะปรับปรุงสถานที่เรื่องของที่จอดรถห้องน้ำห้องท่าเราก็จะพยายามปรับปรุงเพื่อให้เกิดความประทับใจครับในเบื้องต้นขอนำเรียนเพื่อนี้ก่อนครับ
0: เจ๋งมากเป็นผู้นำที่เข้มแข็งมากท่านนายกเรื่องนี้ข้ามไม่ได้จริงๆแฟนๆรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันมากกว่า 80% เป็นสายมูเมื่อกี้ท่านนายกพูดถึงเรื่องของหอปู่ตาจุดต่างๆที่เป็นการมาบนบานศาลเก่าหรือมาขอบอกว่ามีการมาขอแล้วมีการมาแก้บนทุกวันพุธนั่นหมายความว่าเป็นการขอแล้วได้ผลจริงส่วนใหญ่ขอเรื่องอะไรครับ
1: ถ้าเป็นพื้นที่
0: เอาแต่ละจุดเลยขอเรื่องอะไรจุดไหน
1: ก่อนที่จะมูมเป็นการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับลูกหลานสมัยตั้งแต่ยุคกีไอนะครับแล้วก็ยุคที่ไปบุกเบิกที่ซาอุก็ดีทำงานตะวันออกกลางก็ดีหรือว่าไปทำงานต่างประเทศก็ดีหรือว่าลูกหลานที่ไปศึกษาเล่าเรียนเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จต้องมาขอท่านก่อนและอีกส่วนหนึ่งก็คือในการคุ้มภัยลูกหลานที่เดินทางอะไรพระหมอมาบอกมากล่าวท่านแล้วเนี่ยก็จะเดินทางด้วยความปลอดภัยซึ่งผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทำงานถ้าประสบความสำเร็จในการขอแล้วเขาก็จะมาแก้บนกัน
0: ความรักมีไหมครับขอเนื้อคู่มีไหมได้ไหมอย่างเงี้ยแฟนรายการรอฟัง
1: ผมว่าทุกที่นะครับประสงค์ที่อยากจะให้มีความรักอยู่แล้วแม้แต่ผาแดงเองก็ตามก็รักกับนางไอ่แม้แต่เท้าพังคีเองก็ตามเนี่ยก็ยังรักนางไอ่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วทีนี้ถ้าคนที่มีความรักก็เชิญชวนนะครับช่วงอาจจะเป็นกุมภาก็ได้วันวาเลนไทน์คือบัวก็สวยงามแล้วก็คนรักมาเที่ยวที่นี่แล้วผมว่าประทับใจแน่นอนผมไม่ได้คิดว่าเท้าพังคีออกหักจากนางไอ่แล้วเนี่ยคนที่มาเที่ยวบัวแดงจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับสามารถที่จะเอาต้นแบบของความรักที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยพุ่มเทให้กันแล้วก็จะประสบความสำเร็จเองครับ
0: ครับนะจุดนี้มาอุดรได้มาเที่ยวได้มาสัมผัสอันซีนไทยแลนด์แล้วยังได้มาอันนี้ก็ไม่ว่าห้ามว่ากันนะสายมูนะบางคนชอบบางคนเชื่อก็มีอีกที่ให้ไหว้ด้วยนะครับไปที่ท่านประธานภัยสิทธิ์หน่อยท่านประธานภัยสิทธิ์ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจทำมากี่ปีเป็นประธานมากี่ปีแล้วตอนนี้มีสมาชิกกี่คนเล่าบรรยากาศให้ฟังณตอนที่ผ่านมาหน่อยครับ
2: ครับสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือของเรานะครับเราเริ่มจดวิสาหกิจตั้งแต่ปี48นะครับ48แล้วก็ทำการท่องเที่ยวมาจนถึงปัจจุบันก็21ปี
3: ครับ
2: 21ปีนะครับมีสมาชิกทั้งหมด176ครอบครัวจาก3ตำบลนะครับก็คือตำบลเชียงแหวตำบลหนุ่มจานตำบลแชร์แลนะครับในส่วนเรือที่มีนะครับจะเป็นเรือของสมาชิกแต่ละครอบครัวนะซึ่งก่อนที่จะนั่นก็จะมีการอบรมท่าครับต้องมีใบขับขี่คนที่ขับเรือนะปัจจุบันนี้เรือท่องเที่ยวเยอะก็จะแบ่งนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ไปใกล้ท่าที่อยู่ใกล้ที่สุดถ้าไปไม่ไปส่วนมากนักท่องเที่ยวไม่ไปฮะเราจะย้ายเรือมาหาคนนะฮะย้ายเรือจากท่าอื่นมาบริการรวมกัน
3: ย้ายเรือ

0: คน
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: อำนวยความสะดวกบางคนนี่มาถึงแล้วเราจะบอกว่าไปท่าโน้นนะท่านี้นะเนี่ยมันจะเสียความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่มาแต่ไกลๆนะ
0: อยากให้เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาช่วงที่พีคมากๆเลยเนี่ยเคยประสบปัญหาเรื่องเรือไม่พอกับนักท่องเที่ยวไหมคร
1: ับ ก็เคยมีนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลปีใหม่ปีนี้ก็เพิ่งผ่านไปก็ช่วงลิซ่ามานะเรือไม่พอ
2: ซาเนียใครเป็นคนพามาเฮ้อมาได้ยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ก็ใช้ระบบหมุนเวียนเรือจากท่าอื่นมาร่วมบริการครับ
2: ซึ่งถามว่าก็เพียงพอแหละในท่องเที่ยวที่มาถึงถ้ามาไม่ถึงจุดไม่ถูกจุดแล้วก็ประสานหาการติดต่อกันแล้วก็เอาเรือเนี่ยไปรับนักท่องเที่ยวณจุดต่างๆนั้นๆเอาอยู่ว่างั้นเถอะนะครับซึ่งณตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านปัจจุบันนี้เป็นการใช้เรือที่เขาเรียกเรืออะไรครับเรือเติมน้ำมันอ
1: ่
2: ะ
1: เรือเติมน้ำมันฮะเรือเครื่องยนต์เครื่องยนต์
2: คือเรือยนต์ที่เราใช้ณปัจจุบันนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นยุคของการเปลี่ยนผ่านเพื่อให้พื้นที่อย่างนี้เป็นพื้นที่ที่คาร์บอนต่ำที่สุดหรือไหลคาร์บอนไปเลยมาที่ท่านท่องเที่ยวหน่อยก่อนจะพักเบรกเอานิดเดียวจุดเริ่มต้นทำไมถึงมีการเปลี่ยนจากเรือยนต์ที่เติมน้ำมันมาเป็นเรือไฟฟ้า
3: ก็จริงๆแล้วนะคะทะเลบัวแดงเนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเนี่ยมันต้องได้รับการดูแลอย่างดีแล้วเราก็ต้องการที่จะเห็นทะเลบัวแดงเนี้ยอยู่กับลูกกับหลานเราไปอีกนานๆนะคะดังนั้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะอีกอย่างนึงคือในช่วงภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ค่าน้ำมันสูงขึ้นเยอะทำให้ต้องมาคิดถึงว่าในเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมยังไงลดเรื่องมลพิษยังไงแล้วก็ช่วยลดต้นทุนให้ชาวบ้านด้วยขอบคุณท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาอุดรธานีนะคะท่านเป็นต้นคิดตั้งแต่ต้นเลยที่ท่านไปพบเจอกับทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้านะคะซึ่งก็ได้มาคิดออกแบบต้นแบบเรือไฟฟ้าให้เรานะคะทดลองว่ามันจะสามารถทำได้ไหมที่บริเวณทะเลบัวแดงนี้ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็มองเห็นถึงความสำคัญตรงนี้เราก็เมื่อเราได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเราก็เลยเอามาเสริม
4: มา
3: ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมเพราะตอนแรกจะได้แค่ต้นแบบ2ลำเนาะมันก็เอาให้มันได้เป็นแบบทั้งชุดไปเลยก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมา
2: เป็นจริงจริงจังขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายผลกันต่อว่าจะดำเนินการยังไงใครมา MOU กันบ้าง MOU แล้วเกิดประโยชน์ขึ้นมายังไงแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
5: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคร้ายแรงที่ขาดชีวิตคนใด 100% ถ้าเป็นแล้วบ่มีทางรักษาแค่ถือกัดถือข่วนหรือว่าเลียบริเวณที่มีแผลก็เสี่ยงติดเชื้อได้ทันทีป้องกันได้แค่เฮาต้องรู้จักระวังและบ่ประมาทจำง่ายๆกับคาถาหาย่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1. อย่าแย่อย่าไปแย่หรือว่ากวนให้สุนัขโมโห2. อย่าเหยียบอย่าเหยียบหางหัวโตหรือว่าเฮ็ดให้สัตว์ตกใจ 3. อย่าแยกถ้าสุนัขกัดกันอย่าเข้าไปแยกด้วยมือเปล่า 4. อย่าหยิบอย่าหยิบของเล่นหรือว่าซ่ามเข่าขณะที่มันกำลังกินและ 5. อย่ายุ่งอย่าเข้าใกล้สุนัขจรจัดหรือสุนัขที่บ่ฮู้จักและถ้าถือกัดหรือถือข่วนแม้แต่เพียงนิดเดียวเฝ้าไปล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาดและสบู่และเฝ้าไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนอย่ารอให้สายเกินไปโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยคาถาหาย่อระวังไวบ่เสี่ยงตาย
6: อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษ ดของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับยังอยู่ที่ประเด็นการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงสู่การท่องเที่ยวไร้คาร์บอนหรือคาร์บอนต่ำยังอยู่กับแขกรับเชิญทั้งหมด4ท่านครับท่านนายอำเภอกุมภาวะปีท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีท่านนายกเทศมนตรีตำบลเชียงแหวท่านประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือประมงและนำเที่ยวทะเลบัวแดงบ้านเดี่ยมนะครับมาคุยกันต่อท่านนายอำเภอได้บอกว่าณตอนนี้เราจะมีการเปลี่ยนผ่านการใช้เรือนำเที่ยวที่เป็นเรือที่เติมน้ำมันคือเรือยนต์มาเป็นเรือไฟฟ้าซึ่งการเปลี่ยนผ่านไม่ได้เป็นการเปลี่ยนผ่านเฉพาะเรือเท่านั้นภาพรวมทั้งหมดทั้งอำเภอต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนมีการรองรับนักท่องเที่ยวจุดนี้นายอำเภอครับเรามีการปรับยังไงรองรับนักท่องเที่ยวยังไงอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงบ้างครับ
1: ครับขอบคุณครับถ้าไม่มีท่านผู้ว่านะครับโครงการนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับที่เอาเรือนะครับที่เปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์มาเป็นไฟฟ้าอยู่ในช่วงของการทดลองทดสอบนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับพอกระจายไปนะครับนอกจากทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทยสวทช.แล้วนะครับท่านท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะท่านก็มีโครงการที่จะทําเรื่องนี้ก็เช่นกันและอีกหน่วยงานหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับซึ่งวันนี้ต้องถือว่าท่านประธานเนี่ยนะครับได้ทดลองเอาเรือไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับที่สามารถใช้การได้แล้วนะครับมีความเสถียรนะครับแล้วก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ทำสถานีชาร์จบริการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอันนี้เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมได้เกริ่นนำตั้งแต่ต้นรายการในภาพรวมนั้นนะครับในเรื่องของการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับท้องถิ่นเอกชนนะครับหรือองค์กรภาคีเครือข่ายภายใต้การบูรณาการการทำงานการประสานงานความมุ่งมั่นของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านราชานซุนหัวนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่เราจะสร้างความประทับใจสิ่งที่ท่านประธานพูดมาว่าในเรื่องของคนขับเรือเนี่ยผมขอเสริมประเด็นนี้ว่านอกจากที่จะต้องมีใบอนุญาตนะครับในเรื่องของหลักความปลอดภัยนะครับสิ่งที่เราผมต้องการสร้างความประทับใจก็คือให้นักท่องเที่ยวพูดปากต่อปากนะครับหมายถึงว่ามาที่นี
2: ่
1: ใช่ท่านจะต้องไม่ถูกหลอกไม่ถูกเอาเปรีย
2: บ
1: นะครับดังนั้นท่านมาที่นี่นะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายผมถือว่าไม่สูงมากนะครับและสิ่งที่ท่านได้ไปคือความประทับใจนะครับก็ทั้งเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับของท่านนายกเนี่ยในภาพรวมนะครับนอกจากสุขอนามัยเรื่องของห้องน้ําจุดจอดรถนะครับแม้แต่นะครับเรื่องของสุนัขที่อยู่ในบริเวณนี
2: ้
1: อันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าประสานกับทางท่านนายกเทศมนตรีตำบลเชียงแหวนะครับว่าเราทำยังไงให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่นะครับว่าท่านไม่ถูกรบกวนจากสุนัขจรจัดนะครับเรามีการฉีดวัคซีนดูในภาพรวมนะครับพอถึงฤดูการท่องเที่ยวเราก็มีการตั้งจุดบริการให้บริการพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องของความปลอดภัยดังนั้นท่านมาที่นี่แล้วนะครับท่านจะรู้สึกว่าท่านปลอดภัยประทับใจท่านจะได้กลิ่นอายในเรื่องของการท่องเที่ยวและท้ายสุดครับประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่นี่อย่างที่ผมนําเรียนตั้งแต่เรื่องของเด็กเยาวชนนะครับคนขับเรือคนขายอาหารหรือวิสาหกิจชุมชนในเรื่องของโฮมสเตย์โฮมลอดนะครับมันก็จะเป็นครบองค์ประกอบซึ่งสอดรับกับการท่องเที่ยวนะครับรองรับกับเมืองท่องเที่ยวซึ่งในอุดรธานีอย่างที่ผมเป็นเมืองสองมรดกโลกนะครับรวมทั้งดินแดนแห่งนี้นะครับท่านก็ต้องมีดินแดนพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดวาอารามเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ปลายปีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับท่านจะต้องไม่พลาดนะครับที่จะมาเที่ยวเรื่องของงานพืชสวนโลกนะครับแล้วก็ต้องถ้ามาที่อุดรแล้วไม่มาที่นี
2: ่
1: อย่างที่ผมนําเรียนแต่ตอนผมถือว่ายังมาไม่ถึงนะครับก็คงเป็นภาพรวมว่าเที่ยวที่ไหนครับ ก็คงไม่สุขใจกับการที่มาเที่ยวที่อุดรแล้วก็ต้องมาที่ทะเลบัวแดงนะครับที่อำเภอกุมภาวะปีนะครับซึ่งเป็นหนองหารซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของความเชื่อสายมูด้วยนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับว่าเราพร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านวันนี้ท่านมีโอกาสนะครับท่านมาสัมผัสที่นี
2: ่
1: นะครับผมเชื่อว่าสิ่งนี้นะครับจะจารึกอยู่ในใจของท่านนะครับจะคงความเป็นอัตลักษณ์นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับที่เรามีความหลากหลายอย่างที่ท่านนายกพูดว่านอกจากทะเลบัวแดงแล้วนะครับเราพยายามสร้างว่าให้การท่องเที่ยวที่เนี่ยสร้างความยั่งยืนก็คือท่องเที่ยวได้ตลอดปีซึ่งเราสังเกตขณะที่เราบันทึกรายการที่มีเรือที่ออกไปอยู่นะครับดังนั้นคงไม่เฉพาะเดือนพฤศจิกาถึงเป็นความโชคดีท่านนายกว่าปีนี้ถ้าระดับน้ำขนาดนี
2: ้
1: นะครับเราจะท่องเที่ยวนะครับทะเลบัวแดงเนี่ยได้ถึงเดือนเมษายนปีนี้สามารถท่านมาดูธรรมชาตินะครับศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยง
0: ในอำเภอขณะที่พูดคุยได้เห็นถึงความมุ่งมั่นว่าการ เอาหน่วยงานราชการที่ในพื้นที่อำเภอกุมภาวะปีเนี่ยมีการสร้างอาชีพสร้างรายได้เห็นแล้วรู้สึกอุ่นใจนะครับอีกเรื่องนึงครับท่านนายกครับทั้งหมดที่เรามาเนี่ยที่เราที่เราพูดมาเนี่ยปัญหาเรื่องที่พักนี่เพียงพอหรือเปล่าปัญหาอื่นๆที่เราพูดถึงเรื่องของสุนัขเราเอาอยู่ไหมจัดการไหมเรื่อง2เรื่องเนี่ยครับให้ท่านได้ขยายความหน่อยว่าที่พักเพียงพอยังไงบ้างครับ
2: ตำบลเชียงแหวของเราเนี่ยมีอยู่13หมู่บ้าน
3: ครับ
2: ซึ่งในแต่หมู่บ้านที่อยู่บริเวณรอบหนองหารเราเนี่ยก็จะมีกลุ่มวิสาหกิจ
3: ครับ
2: ซึ่งตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มสเตย์บ้างนะครับตอนนี้มีบางส่วนที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างประเทศได้โดยมีคนที่ดำเนินการเนี่ยเขาสามารถที่จะประสานหรือว่ามีการจองล่วงหน้าด้วยส่วนหนึ่งซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นยุโรปบ้างเป็นจีนบ้างอะไรนี้นะครับอยากจะเชิญชวนว่าในพื้นที่ของอำเภอกุมภาวะก็ดีหรือว่าประจักษ์ก็ดีอยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่ทำโฮมสเตย์ได้แล้วที่พักอยู่ในเมืองเนี่ยก็ยังมีรีสอร์ทมีที่พักสามารถที่จะใช้พักเพื่อให้ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวครับอันนี้ต้องเชิญชวนแล้วในส่วนที่สองเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างที่ท่านอำเภอได้นำเรียนนะครับว่าถนนหนทางนี้เราจะต้องพร้อมไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นควายตามอาชีพเนี่ยนะครับที่มีวิถีชีวิตที่เขาเคยอยู่บางทีมันอาจจะกระทบบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเพื่อให้เขาให้อยู่ร่วมกันได้ระหว่างการท่องเที่ยวแล้วก็วิถีที่เขาอยู่เทศบาลก็จัดโครงการและประสานกับทางท่านปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์จังหวัดได้มาอันที่หนึ่งทำหมันนะครับอันที่สองไปฉีดวัคซีนตอนนี้เนี่ยเราเชื่อมั่นว่าโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ของรอบๆทะเลบัวแดงของเราเนี่ยจะปลอดภัยแน่นอนนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะนำเรียนเพิ่มเติมเพื่อจะให้เป็นกำลังใจในการทำงานบูรณาการเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับตอนนี้ต้องขอบคุณท่าเรือจะได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางก็คือกรมเจ้าท่าเดี๋ยวท่านจะน้อยใจว่าท่านมาช่วยเราแล้วไม่ได้พูดถึงท่านตอนนี้ที่ท่าเรือที่อาคารที่สวยงามในกรมเจ้าท่ามาสร้างท่าเทียบเรือลงเรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวในส่วนหนึ่งแล้วปี2569ท่านก็ยังอนุมัติงบประมาณให้เราสองท่าเรือมีเชียงแหวกำลังก่อสร้างอยู่ทางคุยกับทางวิศวกรที่ควบคุมงานเนี่ยบอกว่าพยายามจะให้เสร็จก่อนจัดงานพืชสวนโลกและอีกท่านหนึ่งก็คือที่ดอนคงที่ตำบลหนุ่มจานอันนี้ต้องขอบคุณทางกรมเจ้าท่าที่กรุณาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานบริการบริหารงานร่วมกันเชิงพื้นที่
3: คร
2: ับ ขออนุญาตนำเรียน
3: ครับ
0: คือเรื่องของความพร้อมในส่วนของท่านนายกก็ได้กล่าวมาแล้วว่าทั้งหมดก็คือพร้อมมากทั้งที่พักทั้งความปลอดภัยมาไฮไลท์สำคัญที่เราคุยกันวันนี้คือประเด็นของการทำ MOU ครับเป็น MOU เรื่องอะไรหน่วยงานร่วมกับใครแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่อะไรยังไงครับท่านท่องเที่ยวครับ
4: ก็ในส่วนของ MOU นะคะจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะคะที่เราได้รับการ

0: ฉบับนี้มาจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงเชิงสร้างสรรค์สู่วิถีอุดรยั่งยืนค่ะของปี2569จำนวน2 ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมหลักๆอยู่6 กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะก็จะเป็นอีโคสุดชิคก็จะเป็นกิจกรรมที่จะสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ไปสู่ความยั่งยืนจะมีการจัดอบรมนะคะคนขับเรืออบรมผู้ประกอบการร้านค้าในบริเวณโดยรอบของหนองหานแห่งนี้ของทะเลบัวแดงแห่งนี้นะคะให้รู้จักการแยกขยะที่ถูกต้องแล้วก็นำขยะเนี้ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดเป็นรายได้ให้กับชุมชนอีกนะคะ2ก็ในการทำเรือไฟฟ้าเนี่ยค่ะซึ่งเราก็สนับสนุนการทำเรือไฟฟ้าโดยที่ทางเราเนี่ยช่วยออกค่าจัดทำเครื่องไฟฟ้าเนี่ยค่ะครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ทางชุมชนออกครึ่งหนึ่งนะคะของแต่ละเรือก็ในงบประมาณก็จะได้ประมาณคนละครึ่งพอดีเลย
1: โอเค
0: ครึ่ง
1: คนละครึ่ง
0: ก็ได้ทั้งหมด15 ลำนะคะ15 ลำก็จะเสร็จสิ้นส่งมอบกันในวันที่9 กันยายนนี้ค่ะนะคะจะทำพิธีส่งมอบกันส่วนกิจกรรมที่2นะคะก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการทำนะคะแล้วก็เยอรมัน5 อันดับแรกนะคะซึ่งถือว่าในจุดต่างๆนะคะเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวนี้มีมาตรฐานมากขึ้นนะคะก็ทั้งหมด4 ภาษาไปเลยนะคะเป็นไทยอังกฤษจีนญี่ปุ่นนะคะแถมลาวด้วยม
2: ี
0: ลาวให้ด้วยค่ะพี่น้องลาวมีพี่น้องลาวเราแล้วค่ะแล้วอีกกิจกรรมนึงนะคะก็ทำจุดเช็คอินค่ะทำจุดถ่ายรูปสวยๆให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เวลาว่างระหว่างที่รอขึ้นเรือนะคะหรือหลังจากที่ขึ้นเรือมาแล้วก็ได้มาถ่ายรูปในจุดเช็คอินสวยๆแล้วก็จะได้เป็นความทรงจำกลับไปพร้อมกับไปแชร์แล้วก็บอกต่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราอีกทางนึงนะคะและสุดท้ายคือด้วยปัญหาของจอกหูหนูยักษ์นะคะเราก็มองถึงปัญหานี้ก็เลยมีใช้โครงการนี้ในการศึกษาวิธีการกำจัดทำเป็นโมเดลการศึกษาออกมาค่ะว่าจะมีวิธีการกำจัดจอกหูหนูยักษ์เนี่ยได้กี่วิธีด้วยวิธีไหนบ้างคือทุกวันนี้เราใช้วิธีเดียวคือการตักขึ้นมาตากแต่ด้วยจอกหูหนูยักษ์เนี่ยตักขึ้นมาตากอย่างเดียวอ่ะมันไม่ตายถ้าน้ำมาไหลลงไปฟื้นขึ้นมาใหม่ใช่ค่ะมันไม่ตายดังนั้นก็คือเราต้องหาวิธีการว่าด้วยวิธีการอย่างไรบ้างที่ทำให้มันตายแล้วนอกจากนั้นการทำให้มันตายเสร็จควรต้องเอาไปใช้ประโยชน์ให้มันเกิดมูลค่าได้อย่างไรดังนั้นเราก็จะได้ต้นแบบโมเดลของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากจอกหูหนูยักษ์ค่ะขึ้นมา10 อย่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเอามาผลิตเป็นของฝากของเครื่องลึกได้อีกในโครงการนี้นะคะส่วนในโครงการของปี70ทางจังหวัดนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพฯนะคะท่านก็ได้จัดสรรงบประมาณมาให้เราอีกก้อนนึงใหญ่ๆเลย4 ล้านกว่าบาทนะคะดังนั้นอันนี้เราจะมาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของที่ท่าเรือบ้านเดียมไม่ว่าจะเป็นจุดขายตั๋วนะคะบริเวณนั่งคัดรอขึ้นเรือแล้วก็บริเวณร้านค้าห้องน้ํานะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกคอมเพลนมาโดยตลอดนะคะเราก็จะมาปรับปรุงห้องน้ํานะคะให้เพียงพอสะอาดถูกสุขอนามัยนะคะเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็นอกจากการไปนั่งชมเรือแล้วเนี่ยยังจะมีกิจกรรม DIY กิจกรรมงานคราฟงานอาร์ตที่สามารถใช้เวลาอยู่ที่บริเวณนี้มากขึ้นเพื่อให้ได้ซึมซับบรรยากาศแล้วก็วิถีชุมชนของทางทะเลบัวแดงของเราค่ะส่วน MOU นั่นก็คือจากโครงการเรือไฟฟ้าเรานี่แหละค่ะซึ่งมันต้องใช้ความร่วมมือหลายภาคส่วนก็จะมีทั้งภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดนะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางอำเภอนะคะแล้วก็ทางภาคเอกชนนะคะก็จะมีทางหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะคะสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สมาคมยานยนต์ไฟฟ้านะคะอีวีแบทนะคะสวทช.แล้วก็วิสาหกิจชุมชนที่จะมาร่วม MOU ร่วมกันในการที่เราจะช่วยกันพัฒนาเรื่องการนำการเปลี่ยนผ่านให้เรือของเราทั้งหมดเป็น

0: ลำเนี่ยค่ะเปลี่ยนฐานให้มันเป็นคาร์บอนต่ำทั้งหมดเป็นเรือ EV ให้หมดค่อยๆทำไปค่ะชุดแรก15ลำก็ปีต่อไปแล้วจะค่อยๆบวกกับของ PA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีก5ลำแล้วก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะให้ปีละอีก5ลำอีก2ปีนะคะเท่าที่ได้ข้อมูลมาดังนั้นทุกภาคส่วนเลยค่ะมาช่วยกันหมดเลยเพื่อที่จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่มีคุณภาพเพราะเราตั้งเป้าไว้ค่ะว่าปีหน้าเราจะไปรับรางวัล Green Destination Top 100ของโลกให้ได้
1: รอดูภาพนั้นในหน้าจอทีวีของเราได้หรือเมื่อว่าท่านได้ไปรับรางวัลมาแล้วทั้งหมดนี่คือเป้าหมายของเราคือพื้นที่ตรงนี้ต้องเป็นคาร์บอนต่ำหรือเรือทุกลำจะต้องเป็นไฟฟ้าล้วน
0: ใช่
2: เดี๋ยวอีกนิดนึงคือจุดที่เราอยู่นี่คือทะเลบัวแดงจุดแข็งคืออะไรแล้วเราจะพัฒนาจุดแข็งจะประชาสัมพันธ์จุดแข็งตรงนี้ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและมาเที่ยวได้มากที่สุดยังไงบ้างครับ
0: คือทะเลบัวแดงเนี่ยนะคะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเรียกว่าแมกเนตของอุดรธานี
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจุดแข็งของเรานี่แหละค่ะก็คือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่เรียกว่าหาที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้ต้องพูดไปนะคะเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะไม่มีที่ไหนที่สวยเท่าเราดังนั้นในการประชาสัมพันธ์ในการทำการตลาดของเราเนี่ยทัวร์เยอะๆเป็นรถบัสละเขาจะมากองที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้ขนาดนี้ซึ่งดีลกับเจ้าของร้านอะไรได้ในแพลตฟอร์มได้เลยค่ะเราจะจองโรงแรมเราก็เข้าไปใน Agoda อันนี้เราในงบปี70นี่แหละค่ะจะทำให้เสร็จก่อนเปิดฤดูกาล
3: บัตรทีนะครับไม่ว่าจะทำใบขับขี่ทำประกันเรือนะฮะซึ่งมีความปลอดภัยเกี่ยวกับมาตรฐานของทางกรมเจ้าท่าเลยนะฮะที่ส่วนการปรับจากเครื่องยนต์มาเป็นEV นะ EV นะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทางกลุ่มตั้งใจมานานแล้วล่ะ2ปี3ปีแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางจังหวัดท่านผู้ว่าให้ความสนใจเกี่ยวกับEV แล้วก็ทางท่องเที่ยวและกีฬาก็เป็นเจ้าภาพในส่วนนี้นะครับก็มีเจ้าภาพอีกส่วนนึงก็คือทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะฮะท่านก็มาเสนอที่นี่อีกบอกว่าจะมาทำที่ทะเลบัวแดงก็จะทำเหมือนกับที่ดำเนินสะดวกเหมือนกันนะฮะซึ่งปีนี้ก็ประมาณ5เครื่องนะ3ปีต่อกันนะครับที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะมามอบให้รวมกับทางจังหวัดอีก15ก็รวมแล้วปีนี้การช่วงสับเปลี่ยนทายเนี่ยก็ประมาณ20ลำนะครับในด้านการใช้เรือน้ำมันก็ดีอยู่นะไม่ใช่ไม่ดีนะบางครั้งเนี่ยการปรับเปลี่ยนอะไรไปสู่ระบบใหม่ๆคือในช่วงเปลี่ยนถ่ายนะเราก็ยังไม่มั่นใจในระบบว่าเราจะใช้งานได้ดีจริงเหมือนเครื่องยนต์ไหมความรู้สึกที่จะไม่ดีก็คือจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่นั่งเรือไปปุ๊บอ้าวถึงฝั่งไม่ถึงรอบไม่รอบอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูคุณภาพของในส่วนที่จะมาสับเปลี่ยนนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่กังวลของสำหรับสมาชิกอยู่
1: ให้กังวลเนาะให้กังวลอ่ะให้คำตอบ
4: เดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมท่านประธานสักหน่อยนะนั่งเรือไฟฟ้าเนี่ยถ้าเทียบเคียงกับเรือที่เป็นน้ำมันเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้ก็คือเรื่องกลิ่น
1: ค
4: ือบรรยากาศในเรือเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยเพราะว่าเวลาเราใช้เครื่องที่เป็นน้ำมันเนี่ยกลิ่นมันจะมีกลิ่นน้ำมันหน่อยเสียงที่เราคุยกันพูดคุยกันเนี่ยคุยกันได้ยินแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องที่มาจากน้ำมันเนี่ยเสียงจะดังหน่อยเวลาเราพูดคุยกันในเรือในกลุ่มนะครับห้าหกคนเนี่ย
1: ต้อง
4: ตะโกน ซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้อัตราลดในการเที่ยวมันอาจจะไม่ดีแต่ว่าถ้าเป็นเรือไฟฟ้าเนี่ยการพูดคุยเสียงนิ่มมากนะครับพูดคุยกันจะชัดเจนสื่อสารกันได้ทีนี้ธรรมชาติของนกเนี่ยเมื่อมันไม่มีเสียงดังเนี่ยเราก็จะสัมผัสธรรมชาติก็คือนกเนี่ยได้ใกล้ชิดกว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีที่ถ้าจะกำลังปรับเปลี่ยนจากน้ำมันมาเป็นไฟฟ้าอันนี้ครับนำเสนอเพิ่มเติมท่านประธาน
2: การให้ข้อมูลแล้วว่ามีพัฒนาที่ดีขึ้นแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลอ่ะเห็นการช่วยเหลือเห็นการขับเคลื่อนตอนนี้เหมือนเราเป็นลูกคนเล็กที่พ่อแม่เนี่ยประคบประงมจังเลยดูแลทั้งผู้ว่าทั้งภาคส่วนทั้งนายอำเภอทั้งท่องเที่ยวทั้ง

0: นายกเองอยากบอกอะไรอยากขอบคุณอะไรทุกท่านที่มาช่วยสนับสนุนตรงนี้เชื่อว่าต่อไปนี้พี่น้องเรามีรายได้เพิ่มแน่นอนอยากบอกอะไรครับอยากขอบคุณใครบ้างครับ
1: ก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะซึ่งเป็นต้นคิดเลยล่ะครับตรงนั้นทะเลบัวแดงเราโด่งดังไปที่ส่งเสริมในการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ส่วนด้านงบประมาณต่างๆนะครับที่มาลงที่นี่ก็ขอบคุณทั้งจังหวัดอีกเช่นเคยนะฮะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ทางท่องเที่ยวและกีฬาที่สนับสนุนแล้วก็หอการค้านะครับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนะครับสภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมและท่องเที่ยวนะที่สนับสนุนทุกอย่างนะขอให้เอ่ยปากได้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการแต่งท่าเรือต่างๆนี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากสุด ทางสภาอุตสาหกรรมนะก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับทุกๆองค์กรนะครับจะขาดเสียไม่ได้ก็คือพ่อบ้านของเรานะครับท่านนายอำเภอนะที่เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงที่ทำอะไรก็ได้นะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยท่านนายอำเภอจะจัดการให้ทั้งหมดนะครับก็กราบขอบพระคุณท่านนายอำเภอด้วยครับ
0: ครับนี่แหละคือคอนเซ็ปต์ของรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอยู่และที่สำคัญช่วยเหลือแล้วเห็นรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นๆก่อนจบรายการครับ
2: ท่องเที่ยวอยู่คู่กับจังหวัดอุดรส่วนท่านที่ยังไม่เคยมาเที่ยวก่อนโลกแล้วก็อย่าลืมครับมาเที่ยวทะเลบัวแดงซึ่งแสดงว่าท่านต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองถึงจะพูดต่อได้นะครับทุกภาคส่วนนะครับตั้งแต่ท่านผู้ว่าท่านราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะบูรณาการการทำงานแสวงหานะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างที่ถ้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับใหญ่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีก็ต้องขอบคุณท่านสราวุธเพชรพนมพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ทุกกระทรวงทบวงกรมนะครับในส่วนของทางผมเนี่ยท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านนฤชาโคสาศรีวิไลเนี่ยนะครับท่านก็ได้มุ่งเน้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการนายอำเภอพาเที่ยวนะครับสิ่งนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่ามันจะสร้างความประทับใจนะครับอย่างที่ผมนำเรียนตั้งแต่ต้นว่าคนที่เคยมาแล้วนะครับปีนี้ท่านต้องมาอีกคนที่ยังไม่เคยมาท่านต้องมาสัมผัสที่นี่นะครับในการท่องเที่ยวซึ่งพวกเราในภาพรวมของอำเภอกุมภาวะปีนะครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่ภายใต้การนำของนายกเทศมนตรีตำบลเชียงแหวนะครับผู้ปกครองท้องที่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จะร่วมกันนะครับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเรามุ่งมั่นที่สร้างความประทับใจนะครับก็ขออนุญาตถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่อุดรธานีแล้วก็มาเที่ยวทะเลบัวแดงนะครับซึ่งเป็นโอกาสอันดียิ่งนะครับที่ปีนี้นะครับเรียกได้ว่าธรรมชาตินะครับเนรมิตสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับท่านจะเห็นในสิ่งที่เรียกว่ามหัศจรรย์นะครับเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดงให้ทุกท่านได้สัมผัสครับก็ขออนุญาตถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านครับ
3: ทั้งหมดที่ผักดันและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากหน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่เพื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคตต้องขอบพระคุณท่านวุฒิพงษ์ใจยศท่านนายอำเภอกุมภาวะปีขอบพระคุณท่านนัชชุดานันทะนิท่านท้องถิ่นท่านศึกษานายกเทศมนตรีตำบลเชียงแหวนนะครับแล้วก็ท่านไพศิลป์ไพศิลป์สุขรมท่านประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือประมงและนำเที่ยวทะเลบัวแดงบ้านเดียวขอบพระคุณทั้งสี่ท่านนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: คุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสเรามาเอาบรรยากาศที่บัวแดงเต็มทะเลวันนี้หมดเวลาของรายการ NBT ดวงใจคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วครับผมและแขกรับเชิญทั้งสี่ท่านพร้อมทีมงานต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: ขื่อนนะคะก็มาสนับสนุนโรงเรียนหลายเรื่องมากเลยค่ะอย่างที่เห็นชัดเจนทุนการศึกษาปีการศึกษาละ1ครั้งให้กับทุกโรงเรียนที่ได้รับเรียนจัดกิจกรรมเนี่ยดิฉันพูดเสมอว่าทุกโรงเรียนที่อยู่ใกล้เขื่อนไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อน้ำดื่มเลยเพราะว่าทุกกิจกรรมเราทำหนังสือไปนะคะเขื่อนพยายามจะทำตัวเองให้มีประโยชน์มากมายเหลือเกินกับทุกองค์กรที่อยู่ภายรอบเขื่อนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นชุมชนไม่ว่าจะเป็นสังคมเขื่อนจะพยายามไปอบรมการสร้างอาชีพเป็นกลุ่มเป็นชุมชนหลายชุมชนเติบโตจนสามารถรับรางวัลระดับประเทศได้หลายชุมชนก็กำลังพยายามพัฒนาให้สามารถมีอาชีพที่ยั่งยืนโรงเรียนเองตอนนี้ก็ยังอยากจะทำโครงการเข้าไปเพื่อให้เขื่อนได้เข้ามาสนับสนุนปลูกฝังการสร้างอาชีพให้กับเด็กตั้งแต่เด็กป.4ถึงป.6ขึ้นไปเนื่องจากว่าเราเป็นโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอมีโอกาสในการขายแล้วก็ใกล้ตลาดค่ะ
1: กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรเป็นหน่วยงานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าและยังพัฒนาชุมชนรอบๆอ่างเก็บน้ำทั้งพัฒนาด้านการศึกษาในหลากหลายกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมต่อยอดให้เด็กและเยาวชนได้เปิดประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆด้านการศึกษาให้กว้างขึ้นแต่ละโครงการล้วนสร้างคุณประโยชน์มากมายเช่นการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานเพื่อสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดและใช้ให้เกิดประโยชน์รวมทั้งโครงการต่างๆที่ให้เด็กได้มี
2: พาน้องๆเที่ยวเกี่ยวกับการทำปลาแก้วมีโรงเรียนจัดขึ้นค่ะการผลิตไฟฟ้าที่เขื่อนมาให้ความรู้ก็จะให้ทางเขื่อนมาสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ยังไม่พอเพราะมีปริมาณนักเรียนขอบคุณทางกฟผ.เขื่อนสิรินธรนะคะที่ได้มาสนับสนุนโรงเรียนของเราได้นำสิ่งของต่างๆมาให้แล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆที่น่าสนุกค่ะขอบคุณค่ะ
0: ตอนนี้กำลังส่งเสริมการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษนะคะผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมเรามีแค่21เครื่องแต่นักเรียนต่อห้องเนี่ยบางห้อง30กว่าก็มีก็ไม่พอใช้เรียนคอมสนุกไหมคะ
3: สน
0: ุกค่ะทั้งห้องคอมแล้วทั้งเย็นสบายแล้วก็เรียนสนุกเลยเนาะลูกเนาะในนามของตัวแทนโรงเรียนของทุกโรงเรียนนะคะที่อยู่รอบเขื่อนสิรินธรเขื่อนปากมูลต้องขอกราบพระคุณทางเขื่อนเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ความอบอุ่นให้ความช่วยเหลือในการช่วยเหลือพัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชนรวมทั้งชุมชนของเราเป็นอย่างดีเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราก็จะเป็นองค์กรหนึ่งนะคะที่จะได้ร่วมกับทางเขื่อนสร้างคุณประโยชน์ให้มากที่สุดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็เยาวชนของเราต่อไปค่ะ
1: การเข้ามาสนับสนุนด้านการศึกษาของทางกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรถือเป็นการจุดประกายให้เด็กและเยาวชนได้มีการพัฒนาและเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายมีมุมมองเพื่อก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นใจได้มากยิ่งขึ้น
4: โครงการที่ส่งเสริมนะครับก็เป็นนโยบายหนึ่งของกฟผ.กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรแล้วก็ผู้บริหารอยู่แล้วนะครับในการที่จะส่งเสริมโดยเน้นเรื่องการศึกษาเป็นหลักนะครับแล้วก็เยาวชนรอบเขื่อนนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา87นะครับเราก็มีการส่งเสริมเรื่องทุนการศึกษานะครับเป็นหลักแล้วก็ทุกปีตลอดมานะครับแล้วก็เรื่องอุปกรณ์การศึกษาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียนต่างๆนะครับรวมทั้งการช่วยเหลือในการที่จะดูแลซ่อมแซมนะครับในการระบบไฟต่างๆระบบเรื่องความปลอดภัยนะครับรวมทั้งโครงการอบรมเรื่องพลังงานนะครับที่จะให้เด็กๆที่อยู่รอบเขื่อนและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา87นะครับในการที่จะได้รู้เรื่องพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็ดูแลต่อเนื่องมาตลอดครับ

เปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่นี่คืออนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความเล็กมันจึงพาสารพิษมากมายเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายไปทำลายปอดจนถึงสมองอย่างรวดเร็ว

0: กว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญ
1: สุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นต่อไปอาเซียน2045 All Share
2: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: อุบลราชธานีเมืองที่ไม่ได้มีดีแค่ประเพณีแต่ยังเต็มไปด้วยสีสันและความมหัศจรรย์ที่คุณต้องมาเช็คอินโลเคชั่นสุดว้าวที่ 3,000 โบกและแส
2: งก็เลยปราสาทที่สักกำแพงใหญ่เป็นปราสาทที่สำคัญแล้วก็ใหญ่ที่สุดในศรีสะเกษครับ
3: เห็นคำว่า มีจารึกอยู่ในปราสาทนี้ด้วยจารึกนั้นเขียนถึงเรื่องราวการก่อตั้งปราสาทแห่งนี้เหรอครับ
2: ครับใช่ครับนะครับก็ในเรื่องราวเหล่านั้นก็จะครับ
3: เองครับโอ้โหเข้ามาสถานที่กว้างขวางมากๆอย่างที่พ่อพนันบอกไปที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ

0: ครับอย่างที่พ่อได้บอกข้างต้นว่าเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับพ่อสองฝั่งแบบนี
1: ้ครับสองฝั่งนี้เขาเรียกว่าบรรณาลัย
0: บรรดาลัย
1: ครับบรรณาลัยก็คือสถานที่ก่อนที่จะเข้าพิธีจะเป็นเหมือนกับห้องเปื้องผ้
0: า
1: ซึ่งมีจารึกที่สำคัญอยู่สองชิ้นอันนี้ก็คือเป็นชิ้นเอกก็คือทับหลังนาลัยบรรทมศิลป์นอกจากนั้นก็เป็นทับหลังพระกิษณะประลองกำลังม้าบนหน้าการทายท่อนอุบะอยู่ในหน้าการซึ่งเป็นทับหลังที่มีความสวยงามเนี่ยครับคือความสวยงามของปราสาท
0: โอ้โหอันนี้สามารถขึ้นไปได้ไหมครับ
1: ขึ้นไปได้ขึ้นไปดูได้เลยครับนะครับดังนั้นตัวปราสาทมาจากที่พระวิหารพระวิหารเนี่ยจะมีรอยหินตัดความเชี่ยวชาญแต่ละองค์เนี่ยนะครับจะมีคนที่แกะสลักนะครับดังนั้นจะเห็นว่ามีความงดงามความสวยงามโดยเฉพาะบริเวณด้านในนะครับ
0: เราจะเป็นประตู2ชั้นก่อนใช่มั้ย
1: คร
0: ับ แล้วเมื่อกี้ที่พ่อบอกว่าที่คนพบตัวนี้ยังอยู่มั้ยครับหรือว่าเก็บรักษาไว้ที่ไหนมั้ยครับ
1: เก็บรักษาตอนนี้ที่ค้นพบในปราสาทก็จะมีพุทธรูปหน้าปกนะครับปัจจุบันก็เก็บรักษาไว้ที่มณฑปของปราสาทสระกำแพงใหญ่แล้วก็อีกอันนึงก็คือพระอโรกิเตศวรซึ่งเป็นเทวรูปสำริดผสมทองคำตอนนี้ก็เก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์ที่กรุงเทพมหานครเป็นชิ้นเอกเรียกว่าการหล่อแบบโบราณแต่ว่ามีแกนกลางอยู่ข้างในเป็นชิ้นเอกที่มีไม่กี่ชิ้นในโลกนะครับครับ
0: อันนี้ฝั่งแรกแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ฝั่งนู้นจะเป็นในส่วนของ
1: อันนี้ก็จะเป็นบรรณาลัยก็จะเป็นห้องเปื้องผ้าเหมือนกัน
0: อ๋อเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคาดว่าน่าจะเป็นแยกกันระหว่างชายกับหญิงนะครับตรงนี้เป็นห้องเปื้องผ้าก่อนที่จะประกอบพิธีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทับหลังนาลายอันนี้ทับหลังนาลายอันนี้ก็จะเป็นทับหลังที่มีลักษณะโดดเด่นอีกที่แตกต่างกันฉะนั้นบริเวณสองข้างเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่าเป็นใช้เป็นหอสมุดนะครับหลายคนก็บอกว่าเป็นห้องเรื่องของการก่อนจะประกอบพิธีนะครับในเรื่องของการเปลื้องผ้านะครับเพื่อไปสู่การประกอบพิธีนั่นเองนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้
0: ผมขออนุญาตครับ
1: ครับ
0: นะเมื่อกี้บอกว่าเป็นห้องของเปลืองผ้า
1: ครับ
0: สับง่ายๆคือเป็นการเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยหรอ
1: คร
0: ับ
1: ของผู้ที่จะเข้ามาในการประกอบพิธีข้างใน
0: ก็คือเป็นถ้าพูดง่ายๆปัจจุบันก็คือห้องแต่งตัวนั่นเอง
1: ห้องแต่งตัว
0: ในสมัยก่อนนะครับ

0: ครับและนี่ก็คือจุดไฮไลท์ของปราสาทเลยใช่ไหมครับที่เป็น3ปราง
1: อยู่บนฐานเดียวกันอ
0: ยู่บนฐานเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่ละปรางนี่เขาไว้ทำอะไรกันบ้างครับพ่อกำลังครับ
1: สำหรับในส่วนของ3ปรางเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งเรื่องของรูปลักษณ์เรื่องความสูงแล้วก็เรื่องของนับทับหลังก็แตกที่อยู่ถ้าเราเข้ามาจะอยู่ซ้ายมือเนี่ยสิบวันหนึ่งนะครับก็เรียกว่าฐานโยนีฉะนั้นจุดกำเนิดฐานโยนีก็คืออวัยวะเพศของผู้หญิงฐานโยนีก็คืออวัยวะเพศของผู้ชายแล้วก็มีน้ำเป็นองค์ประกอบในการเทรดเป็นแสดงความชุ่มชื่น

0: พระอาจารย์ครับอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของวัดสะกำแพงใหญ่แห่งนี้ผมเห็นเป็นอุโบสถและที่สำคัญด้านหน้าพระอุโบสถเนี่ยจะมีพระนะครับใส่เป็นเขาเรียกเป็นสบงสีแดง
1: จีวร
0: เป็นจีวรสีแดงอันนี้มีความหมายไหมครับว่าสื่อถึงอะไรครับพระอาจารย
1: ์ก็พระปางนี้นะท่านเรียกว่าพระปางถวายเนตรเป็นพระประจำวันเกิดก็คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เป็นสีแดงอยู่แล้วประจำสีวันอาทิตย์เนาะแล้วก็มีพระโอษฐ์ก็คือริมฝีปากก็สีแดงที่จริงแล้วท่านพระอาจารย์เจ้าอาวาสท่านก็สร้างตามที่ปรากฏในคัมภีร์สมันตปาสาธิกะท่านก็บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงเหยียดพระหัตถ์ขวาซึ่งมีสีเหมือนทองออกจากผ้าบังสกุลสีแดงนี่เป็นปรากฏหลักฐานว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านี่ทรงผ้าบังสกุลสีแดงแล้วก็มีพระโอษฐ์สีแดงอันนี้ก็ปรากฏในคัมภีร์มหาปุริสลักษณะว่าพระองค์นี่ทรงมีพระโอษฐ์สีแดงเหมือนลูกตำลึงสุกนี่ก็คือที่พระอาจารย์เจ้าอาวาสท่านได้สร้างเอาไว้แล้วก็ให้ดูไว้ว่าตามตำราว่ายังไงเนาะ
0: และอันนี้เปิดให้กับวายสักการะบูชาได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่ญาติโยมก็ได้เข้ากราบสักการะบูชาด้านในอุโบสถได้แต่ด้านหน้าอยู่ทางอีกฝั่งหนึ่งนะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นด้านที่ตะวันตก

0: ครับเมื่อเรามาถึงอำเภออุทุมพรพิสัยทั้งทีนะครับแน่นอนจากการที่เราได้เยี่ยมชมสำหรับปราสาทสระกำแพงใหญ่แล้วผมอยากจะเข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งตอนนี้เองครับผมอยู่ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรแม่นวลจันทร์นะครับตอนนี้ก็แม่นวลจันทร์อยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: อันนี้คือเรียกว่าเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่มีการนำสมุนไพรมาแปรรูปใช่ไหมครับมาเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเครื่องสำอางจุดเริ่มต้นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ครับเกิดขึ้นมาได้ไงครับแม่นวลจันทร์ครับ
1: อ๋อเดิมทีมีคุณยายนะคะเป็นหมอสมุนไพรอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทำเป็นพวกสมุนไพรเป็นพวกยารักษาสะเก็ดเงินค่ะ
0: ปลูกแล้วก็รับมาก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนยกตัวอย่างได้ไหมครับสมุน
1: เก็บสมุนไพรแล้วก็พอเก็บเสร็จแล้วก็รับซื้อจากกลุ่มชาวบ้าน
0: ครับ
1: กระบวนการของเราก็คือซื้อมาแล้วก็ต้องล้างให้มันสะอาดแล้วก็เอา

0: แล้วก็บดแล้วก็สกัดเอาสารสำคัญในบัวบกค่ะ
1: ครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เริ่มมานานเรื่องอะครับคุณแม่ครับ
0: ปีที่
1: คือเป็นการต่อยอดมาเรื่อย
0: ๆ
1: ข้อนี้ผมเห็นผิดผลิตภัณฑ์มากมายเหล่านี
0: ้หลีกเลี่ยงสารเคมีก็มีอยู่เป็นไหมลังเล็กแล้วก็มีความเข้มสีเข้มเหลืองเข้มนะคะ
1: ตัวนี้
0: ชุมชนปลูกเหมือนกันค่ะปลูกออร์แกนิกแล้วก็เราเอามาสกัดเองแล้วก็ส่งตรวจสารที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะ
1: ก็คือปลอดภัยแน่นอนเป็นการขั้นตอนการทำกันครับ
0: ตอนนี้สบู่เราเบสสบู่เราชั่งไปที่1กิโลนะคะ
1: ครับ
0: 1กิโลเราจะใช้สารสกัดบัวบกที่เราปลูกเองนะคะแล้วก็สกัดการสกัดของเรามีการตรวจแล้วนะคะกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะเราได้สมาร์ทโปรดักต์

0: ต่อจากคุณแม่ในการทำธุรกิจตรงนี้นะคะก็จะทำให้ดีที่สุดตอนนี้ก็กำลังเข้ามาสินค้าหลายอย่างช่องทางการติดต่อสนใจหรือว่าเป็นเพจ Facebook อีกหนึ่งเพจก็คือนวลจันทร์ค่ะ
1: อันนี้ก็คือจะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็รวมถึงราคาสินค้าด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาเยี่ยมชมขั้นตอนการทำสบู่ที่มีคุณภาพขนาดนี้

อีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่สวยงามไม่แพ้กับปราสาทหินนั่นก็คือเสื้อแสวที่ทุกคนพร้อมใจกันนำเสนอถึงความสวยงามและปราณีตซึ่งวันนี้เองครับพ่อกำนันก็พาเรามาดูเรื่องราวของเสื้อแสวและผ้าทอมืออัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษที่เป็นอีกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและก็ต่อยอดภูมิปัญญาอย่างยั่งยืนในจังหวัดศรีสะเกษและที่นี่ก็คือกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหมบ้านขี้กาเป็นศิลปะหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงและได้รับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานโดยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นธรรมชาติดูมีมิติเป็นลายที่ประยุกต์มาจากลายดั้งเดิมมาต่อยอดให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเส้นไหมที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นไหมที่ชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงเองซึ่งมีความหนานุ่มเงางามยิ่งใสยิ่งสวยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ยังมีการคิดค้นออกแบบลวดลายใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อให้ผู้สวมใส่ดูสะดุดตาจากผู้ที่พบเห็นซึ่งก็เป็นลายผ้าทอที่ไม่เหมือนที่ใดและมีแห่งเดียวในจังหวัดศรีสะเกษ

0: บ้างครับคุณผู้ชมครับจากการเดินทางสำรวจสำหรับอำเภออุทุมพรพิสัยวันนี้ต้องขอขอบคุณพ่อกำนันมากๆนะครับที่พาผมเนี่ยโอ้โหทำความรู้จักกับชุมชนของพ่อได้เยอะมากๆตั้งแต่ไปเที่ยววัดเที่ยวปราสาทนะครับดูผลิตภัณฑ์แล้วก็จุดนี้ก็คือเป็นกลุ่มทอผ้า
1: บ้านขี้กา
0: บ้านขี้กาครับอ่ะคุณพ่อครับเดี๋ยวคุณพ่อฝากเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะครับให้มาเยี่ยมชมที่ชุมชนแห่งนี้รวมไปถึงกลุ่มทอผ้าขี้กาด้วยครับ
1: ครับผมก็ฝากท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแต่ท่านสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการทอผ้าไหมซึ่งเป็นผ้าเอกลักษณ์ของศรีสะเกษก็เรียกว่าผ้าเป็นจัสสีสามารถติดต่อได้ที่ Facebook นะครับคุณวรังคณาสารคุณซึ่งเป็นประธานกลุ่มครับขอบพระคุณครับผม
0: วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ
2: ศรีสะเกษหนึ่งในพิกัดของอีสานที่มีอะไรมากกว่าที่คิดทั้งที่เที่ยวธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมร่องรอยทางประวัติศาสตร์วัดวาอารามที่สวยสดงดงามทำให้รายการ 108,009 เต็มไปด้วยความสุขและวันนี้ก็หมดเวลาของ108
3: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารัก
4: Everybody's trying to see what role they would

0: 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาท
1: อาเซียน2045การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการตลาดคุณผู้ชมมาที่พิมโรสฟาร์มแอนด์การ์เด้นนะคะซึ่งบรรยากาศที่นี่เขา
1: ปรุงแต่งดินอีกทีนึงรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่คนที่เข้ามา
0: เลยจะมีเป็นพื้นที่เป็นอาคารเล็กๆอะไรบ้าง
1: เวิร์กช็อปของเราก็มีในเรื่องของการผสมสบู่นะคะแล้วก็เพาะเมล็ดผักนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการทำพวกแชมพูอีกหน่อยก็จะคิดว่าอยากจะเอาพวกสมุนไพรเนี่ยค่ะมาสกัดแล้วก็ทำน้ำมันอันนั้นคือในอนาคตค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้ผักที่ปลูกส่วนใหญ่นี่เป็นผักประเภทไหนบ้าง
1: ผักที่เราทานกันทุกวันเลยค่ะคืออะไรที่เราทานอย่างละนิดๆหน่อยๆเราไม่ทำมากเราก็จะปลูกมันแล้วก็เอามาทานให้ได้ความรู้สึกที่ว่าตอบโจทย์ในการปรุงอาหารในแต่ละวันในแต่ละมื้อได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงสิ่งสำคัญนะคะเราก็เอาไปให้แขกที่เขามาเที่ยวอะค่ะได้ทานด้วยอย่างเนี้ยค่ะมียอดผักบุ้งแล้วก็มียอดทานตะวันพวกนี้เราก็ปลูกทำเองหมดเลยแล้วก็เป็นออร์แกนิกจริงๆด้วยค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผักไปนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: และนอกจากเป็นผักแล้วยังมีพืชหรือดอกไม้หรือเป็นอะไรเพิ่มเติมในน
1: ี้มีดอกไม้ค่ะเราก็มีดอกไม้หลากหลายมีไก่ที่เวลาเราเหลือเศษพวกผักเนี่ยค่ะก็ให้มันกินเศษผักที่เหลืออยู่แล้วก็เอาไข่ไก่มา
0: อันนี้ก็ไข่ไก่จากฟาร์ม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วส่วนใหญ่ใครคะที่มาช่วยเราตรงนี้บ้าง
1: เรามีทั้งเจ้าหน้าที่ประจำนะคะแล้วก็มีเด็กๆตอนนี้ก็มีเด็กฝึกงานมา

0: เราก็อยากจะให้เรียนรู้กระบวนการอีกหน่อยเผื่อเขาจะไปต่อยอดในการทําฟาร์มเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันสามารถทํารายได้ได้ดีด้วยเลยนะคะมาทําในหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยค่ะแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมอย่างพวกเนี้ยก็เป็นของที่เด็กในหมู่บ้านเอามาฝากขายด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าตอบโจทย์ให้กับชุมชนด้วยนะคะ
0: แล้ว
1: เด็กที่มาฝึกงานด้วยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเรียนในสายไหนคะในการที่มาฝึกตรงนี้
0: เขาเรียนทางด้านการเกษตรนะคะค่ะอยู่มหาวิทยาลัยแล้วก็มาทําเรื่องงานวิจัยอย่างของเราตอนนี้ก็มาทํางานเรื่องวิจัยเห็ดนะคะเพาะเห็ดแล้วก็มีวิจัยดินที่อยู่ในแม่น้ําโขงว่ามีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนซึ่งจริงๆเนี่ยมันสำคัญจริงๆเลยถ้าเราจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องสวนเราก็ต้องรู้ว่าดินที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีคุณสมบัติดีแค่ไหนค่ะ
1: ค่ะและณปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มของเราที่สามารถจำหน่ายด้วยแล้วก็ให้กับลูกค้านี่คือมีเป็นประเภทไหนบ้างนอกจากผักไหมคะ
0: ก็เมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะ
1: เราเก็บ
0: เมล็ดพันธุ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักแล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์ดอกไม
1: ้
0: ค่ะแล้วก็รวมไปถึงเวลาคนเข้ามาเที่ยวอะค่ะผักที่ปลูกอยู่ในกระถางเนี่ยค่ะก็สามารถซื้อแล้วก็เอากลับไปได้เลยค่ะ
1: แ
0: ล้วก็สามารถมาทำพวกผักสลัดเอามาปั่นทำน้ำผลไม้ก็ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเลี้ยงแบบออร์แกนิกจริงๆน่ะมันก็งามได้เลย
1: นะคะจะมีรายละเอียดบอกด้วย
0: ใช่ค่ะว่าจะต้องดูแลมันยังไงนะคะเป็นสวีทเบซิลแล้วก็ด้านนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็มีไปเชิญไปชมทางด้านนู้นด้วยทุกแปลงเนี่ยเราก็
1: พักที่โรงแรมแล้วมาเที่ยวแล้วก็ลองเข้ามาที่ฟาร์มนี้ก็จะได้มุมมองอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะ
0: ไปดูนะคะว่าเราจะเก็บไข่ไก่โชว์ว่าวิธีการผสมดินเป็นยังไงดีไหมคะ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นต้นกล้าที่เราเอามาเพาะเองนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องไปดูก่อนว่าเราผสมดินกันแบบไหนทางด้านนู้นเลยค่ะ
1: ค่ะเอามาดูกันหน่อยนะคะ
0: ค่ะ
1: ดินนี้เป็นดินประเภทไหนคะที่เรามา
0: ดินแม่น้ำโขงเลยค่ะ
1: เป็นดินแม่น้ำโขง
0: ใช่ค่ะแล้วก็มันเป็นดินจากการที่เราเอาคอมโพสต์ก็คือพวกเศษอาหารต่างๆมาหมักจนได้ที่แล้วก็ออกมาเป็นดินพวกใบไม้อะไรที่ทับถมกันนะคะแล้วก็ปรุงด้วยแกบแล้วก็ปรุงด้วยพวกสิ่งที่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดกระถางแบบไหนเวลาเราทำเนี่ยเราก็จะสอนเขาว่าในการปรุงดินต้องปรุงยังไง
1: ดินผสมเสร็จ
0: ค่ะ
1: ลงกระบะ
0: ใส่ในถาดนะคะ อันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเลยค่ะกุ้งที่เด็กๆชอบกันค่ะคุณแม่ก็ดีใจที่ลูกได้มีโอกาสเอามือน่ะมาใช้ในการทำดินแทนที่จะไปเล่นโทรศัพท์จริงๆน
1: ะ
0: ก็อยากอันนี้คืออยากให้ครอบครัวได้พาลูกๆมาแล้วก็มาทำกิจกรรมดีๆในวันเสาร์อาทิตย์ร่วมกันนะคะพอเราใส่ดินไปเต็มแล้วเราก็เอาเมล็ดค่ะเมล็ดพันธุ์ลงไปใส่แล้วก็จะออกมาเหมือนกับตรงนู้นที่ว่าเมล็ดกล้าโตขึ้นแล้วก็ไปสู่กระถางค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ที่ชมตลาดแม่มาอยู่ตอนนี้ก็คือถ้าอยากจะมาจริงๆแล้วคือเราต้องมีการนัดหมาย
0: ไม่ต้องเลยค่ะมาได้ตลอดเวลาเลยใช่ค่ะเราก็อยากจะให้เด็กๆทุกคนครอบครัวเนี่ยได้มีประสบการณ์กลับไปแบบประทับใจค่ะอีกหน่อยเดี๋ยวกลับไปอาจจะบอกแม่คะหนูขอแปลงผักเล็กๆที่บ้านได้ไหม
1: อยาก
0: จะปลูกให้คุณพ่อคุณแม่ทานนะคะ
1: ค่ะเอามาดูฝั่งนี้กันหน่อยนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นแล้วเรื่องของการผสมดินว่าดินมาจากไหนนะคะทีนี้ก็มาดูเรื่องของการ
0: เราก็เมื่อกี
1: ้เติบโต
0: ใช่ค่ะเอาเมล็ดใส่นะคะอย่างนี้ค่ะแค่ประมาณอาทิตย์กว่าก็จะเห็นเป็นต้นอ่อนขึ้นมาแล้วนะคะพอได้จากต้นอ่อน
1: เรดโอ๊ก
0: ใช่ค่ะแล้วเราก็เอามาใส่กระถางแบบที่เมื่อกี้
1: ค่ะ
0: เราดูนะคะแล้วก็รอมันเจริญเติบโตประมาณ เดือนกว่าๆก็สามารถทานได้แล้วค่ะแล้วก็อย่าง
1: เป็นเนอร์เซอรี่จริงๆนะ
0: อย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นอ่อนของผักบุ้งเลยยอดผักบุ้งก็ทานได้นะคะอันนี้เราเอาไปใส่สลัดอร่อยมากเลย
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: ปกติเราก็ทานแค่ตัวที่มันโตแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ยอดผักบุ้งก็ทานได้นะคะก็จะมีคนดูแลประจำอยู่ที่นี่
0: ใช่ค่ะ
1: ด้วยนะคะนอกจากเป็นประเภทผักแล้วก็ยังมีเป็น
0: ก็สวยงามค่ะเป็นแคคตัสค่ะเอาไว้ตกแต่งตะกระถางต้นไม้ถ้าเดี๋ยวเราจะไปเดินดูเราก็จะ

0: ่ออกไข่ทุกวันใช่ไหม
1: ออกไข่ทุกวันเลยค่ะเขามีความสุขมากเลยนะเพราะว่าเขาได้ทานอาหารที่เป็นผักสดๆด้วยมีหัวเชื้อบ้างนิดหน่อยค่ะมีแกลบนะคะแล้วก็พอสายๆแล้วก็ปล่อยให้เขาออกไปเดินเล่นเดี๋ยวเราไปเก็บไข่กันนะคะ
0: เดี๋ยวไปเก็บไข่กันเลย
1: มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว
0: มาแล้วมาแล้ว
1: มี
0: ไข่กันเลย
1: มาสู่บ้านของเขากันค่ะ
0: อุ้ยเดี๋ยวเขาจะออกมา
1: ไม่เป็นไรค่ะกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กไหนดูซิวันนี้ได้ไข่แค่ไหนเนี่ย
0: ได้กี่ฟองเข้าไปได้เลยใช่ไหม
1: ได้เลยค่ะเดินเข้าไปได้เลย
0: เก็บได้เลยเขามาเก็บไข่นะไม่ต้องตกใจนะ
1: เขาไปเดินเล่นได้ค่ะเอาไปเลยไปเลยไปเลย
0: เอาไปเดินเล่น
1: ไปเดินเล่นเลยตายลูก
0: โอ้ไปเดินเล่น
1: ไปเดินเล่นด้วยค่ะ
0: คือไก่ที่นี่แบบชิลมากทุกคนคือแบบเดินในฟาร์มได้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็ดูมีความสุขของเขานะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ออกไข่แสดงว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดี
1: อารมณ์ดีแน่นอนเลยค่ะอยู่ที่นี
0: ่ค่ะเดินออกมาก็จะมีดอกไม้นะคะจัดพื้นที่ได้แบบว่าลงตัว
1: แล้วดอกไม้เนี่ยนะคะเราปลูกแบบนี้เอาไปผสมตกแต่งอาหารได้เลยอย่างดีโดยที่ไม่ต้องไปซื้อมาแพงๆด้วยนะคะก็เราก็ใส่ในขนมใส่ในจานผลไม้คือที่สวนเนี่ยมีดอกไม้ซึ่งสามารถเอาไปใช้สร้างมูลค่าให้กับสินค้าที่เราเอาไปขายได้อีกด้วยเลยค่ะไปดูกันไหมคะว่าเด็กๆ เขากำลังทำอะไรกันอยู
0: ่สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรกันอยู่ดูอ๋อเขากำลังถอนหญ้าอันนี้ก็คือเป็นน้องๆเด็กๆจากมหาวิทยาลัยที
1: ่ราชภัฏอุบลใช่ค่ะคณะเกษตรค่ะ
0: เขามาฝึกงาน
1: ค่ะ
0: เปิดรับทุกปีใช่ไหมคะ
1: ก็ใช่ค่ะใช
0: ่จริงๆแล้วที่เราอยากให้เด็กเข้ามาได้เรียนรู้อะไรบ้างคะที่เปิดโอกาสให้เข้ามา
1: เขาเป็นงานวิจัยอย่างตอนนี้เนี่ยค่ะเขาจะวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดินนะคะแล้วก็มีน้องที่อยากมาทำเกี่ยวกับเรื่องฟาร์มแล้วดูว่าการบริหารจัดการเราเป็นยังไงมันก็ไปต่อยอดในอาชีพเขาได้ค่ะ
0: ก็เปิด
1: คนก็มาเที่ยวกันเยอะแยะเลยใช่ไหม
2: คะ
1: เนาะ
0: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยเรื่องของดี
1: ค่ะ

0: ะมีเป็นสวนผักแล้วนะคะที่นี่ยังมีคือเป็นที่พักเป็นโรงแรมให้กับลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาที่ขงเจียมได้พักผ่อนแล้วเนี่ยก็ยังมีเป็นเขาเรียกว่าจุดผ่อนคลายมีสปาด้วย
1: มีสปาด้วย
0: มีคาเฟ่มีร้าน
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านกาแฟด้วย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะพาไปชมหน่อยนิดหน่อยแล้วก็ไปดูวิวแม่น้ำโขงกันหน่อยค่ะ
1: ค่ะ

0: พึ่งคะนอกจากเราจะได้เห็นฟาร์มที่เป็นฟาร์มออร์แกนิกแล้วเผื่อมาอีกโซนนึงเป็นโซนห้องพักเราก็จะเห็นวิวแม่น้ำโขงแม่น้ำสองสีซึ่งเป็นหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะทีนี้สำหรับใครที่อยากจะมาพักผ่อนแล้วก็แบบชิลๆกับร้านสปาก็มีเหมือนกันแต่ว่าเป็นสปาที่ไม่ธรรมดาเป็นแบบไหนคะ
1: โอ้สปาเราออกแบบพิเศษเลยนะคะชื่อว่าเทียนสปาเป็นสปาที่ให้ความรู้สึกของการเป็นหญิงหยาง มีใบอนุญาตประกอบอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมอย่างดีเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวลองเข้าไปชมบรรยากาศดูนะคะที่เดียวเลยนะคะเนี่ย
0: ที
1: ่เดียวในจังหวัดอุบลเลยค่ะเนี่ยซิกเนเจอร์ที่เป็นของเราก็คือการนวดแบบเทียนค่ะ

0: เราจะใช้จุดเทียนแล้วก็นำไปนวดน้ำมัน
1: ค่ะนี่ด้านใน
0: นี่อันนี้เป็นห้องสำหรับนวดน้ำมันนวดเทียนนะคะค่ะเราออกแบบเพื่อให้บรรยากาศของการนวดเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ข้างนอกแล้วก็เอาเข้ามาใส่ข้างในเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่น้ำโขงที่เวลาคนมาเที่ยวก็จะเห็นว่ามีการตกปลามีการปลูกฝ้ายริมฝั่งโขงด้วยค่ะแล้วก็เชื่อว่าแขกที่เข้ามาแล้วก็มาใช้บริการที่นี่ก็จะประทับใจอย่างยิ่งเลยค่ะ
1: ค่ะโอ้โหตอบโจทย์มากๆเลยนะคะโอ้โหด้านในก็ดู
0: ต้องมาทดลองดูค่ะ
1: เอาละค่ะทุกคนคะก็คือถ้าเราจะสังเกตให้ดูให้ดีหน่อยที่นี่คือจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรที่มันทำลายโลกของเราแล้วก็จะไม่มีพลาสติก
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็จะเป็นฝ้ายเป็นครามเป็นอะไรที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: ถูกต้องเลย
1: เรื่องของการทอผ้า
0: อันนี้จริงๆ
1: เป็นฝ้ายแท้
0: น้องกุ้งเป็นสิ่งที่เรามีความตั้งใจเลยว่าเราจะอยู่กับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังไงแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะก็อย่างพวกผ้าที่ใช้ตกแต่งก็มาจากคอตตอนวิลเลจนะคะเราไปดูมากว่าคอตตอนวิลเลจเราทำอะไรบ้างดีไหมคะ
1: ที่นี่มีการทอด้วย
0: มีทอผ้าด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะมาตกแต่งเองด้วย
0: ใช่ค่ะทอผ้าเองนะคะอย่างเงี้ยที่เราปลูกฝ้ายเราก็ปลูกฝ้ายริมฝั่งโขงแล้วก็เอาผ้ามาทอเองที่นี่เลย
1: โอ้โหถ้างั้นเดี๋ยวไปดูโรงทอ

0: ตอนนี้เราก็มาถึงที่เป็นโรงทอด้วยแล้วก็เป็นจุดที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่เรามีการถักทอเองจำหน่ายให้กับลูกค้าจุดนี้จริงๆแล้วเราใช้ชื่อเรียกว่าจุดอะไรคะ
1: ที่นี่ทอแสงคอตตอนวิลเลจค่ะน้องกุ้งเรามีการทำงานร่วมกับชุมชนนะคะตั้งแต่การนำเมล็ดฝ้ายไปปลูกเลยค่ะอยู่ริมฝั่งโขงแม่น้ำโขงอุดมสมบูรณ์มากแล้วเราก็รู้ว่าการปลูกฝ้ายที่นี่มันจะตอบโจทย์ในการนำเมล็ดฝ้ายมาใช้เพราะฉะนั้นฝ้ายทั้งหมดที่อยู่ที่นี่เลยนะคะเป็นฝ้ายที่ปลูกที่นี่เลยจริงๆค่ะที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอโขงเจียมยาวมาเลยเราภูมิใจมากเลยที่เราสามารถเอาของดีๆของพื้นที่มาแล้วก็เอามาสู่ชุมชนให้เขาได้ทำงานแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมามากมายเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วเรามีการปลูกเองแล้วก็ทอเองแบบนี้เรานึกถึงคนที่เขาเข้ามาแล้วเราอยากจะทำผลิตภัณฑ์แบบไหนที่จะตอบโจทย์กับเขาบ้างมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่นี่คะ
1: เราพยายามที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์เปลี่ยนใหม่ๆแล้วก็เป็นของที่สามารถใช้งานอยู่ได้ตลอดนะคะแล้วก็เป็นของฝากของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวด้วยอย่างนี้นะคะแทนที่เราจะเอาฝ้ายเส้นฝ้ายมาแล้วก็มาทอผ้าเราก็อยากเอามาย้อมอันนี้สีทุกอย่างเป็นสีธรรมชาติเลยนะคะมาทำเป็นพวงกุญแจมาทำเป็นสายคาดเอวกระเป๋าอันนี้ก็เป็นกระเป๋าอันนี้กระเป๋าเป็นเรื่องราวของการทอผ้าเรื่องต่างๆมันก็ทำให้น่ารักแล้วก็สามารถใช้ได้ตลอดค่ะ
0: ค่ะหรือไม่ก็สำหรับใครที่อาจจะอยากเอาไปเป็นเสื้อไปตัดเสื้อเป็นเสื้อร่วมสมัยอะไรก็เป็นผ้าเป็นเม็ดแบบน
1: ี้ใช่ค่ะเนี่ยเราก็มีทั้งทอผ้าขายเป็นเม็ดนะคะคือเรานำเส้นฝ้ายไปให้ชาวบ้านทอแล้วเขาก็ทอมาให้เรา 2-3 อาทิตย์ก็จะได้ม้วนนึงแล้วค่ะแล้วก็เอากลับมาส่งหมู่บ้านแถวๆนี้ค่ะทอผ้าให้เราทั้งนั้นเลยนะคะ
0: โอ้โหนะคะเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนแล้วก็ไม่ต้องไปไกลไม่ต้องออกจากพื้นที่ไปเลย
1: ถูกต้องค่ะอันนั้นสำคัญมากๆเลยเราอยากให้คนที่เขาอยู่ที่เนี้ยเขามีความสุขแล้วก็มีอาชีพที่ยั่งยืนด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับใครที่คือชมรายการอยู่ตอนนี้แล้วก็อยากจะมาสัมผัสนะคะกับบรรยากาศริมโขงที่ทอแสงนะคะคือนอกจากจะเป็นสถานที่พักเป็นโรงแรมเขาก็ยังมีเป็นพิมโรสฟาร์ม
1: แอนด์การ์เดน
0: ด้วยนะคะเป็นฟาร์มที่ทำผักออร์แกนิกด้วยแล้วก็ทราบมาว่าจะมีการเพาะเห็ด
1: ฟางค่ะ
0: เห็ดฟางขึ้นมาด้วยแล้วก็ยังเป็นเขาเรียกว่ามีโรงทอผ้าแล้วก็มีวิวธรรมชาติแล้วก็มีพื้นที่เล็กๆให้กับน้องหมาน้องแมวด้วย
1: ใช่ค่ะเป็นเพ็ทเฟรนลี่โฮเทลด้วยนะคะ
0: คือแนวคิดแบบนี้มันตอบโจทย์มากๆอยากจะให้พี่พึ่งได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่อยากจะมาสัมผัสแล้วก็มาพักผ่อนแบบสูดบรรยากาศแล้วก็มาเติมมาชาร์จแบตที่ชายแดนแบบนี้จริงๆหน่อยฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะก็ที่นี่นะคะโรงแรมทอแสงเฮอริเทจของเจียมมีทั้งพริมโรสฟาร์มแอนด์การ์เดนแล้วก็มีทอแสงคอตตอนวิลเลจด้วยค่ะเราเป็นที่ที่อยู่กับชุมชนที่บ้านห้วยหมักใต้อำเภอของเจียมนะคะขับรถไม่ไกลเลยค่ะชั่วโมงเดียวจากอำเภอเมืองก็มาถึงแล้วเราเปิดทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดเลยสามารถมาใช้บริการของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งคาเฟ่สปาแล้วก็อีกไม่นานเนี่ยค่ะกำลังทำฟาร์มเห็ดให้คนได้ทานเห็ดอร่อยๆกันด้วยนะคะก็มายินดีที่จะต้อนรับทุกท่านเลยค่ะสู่ทอแสงเฮอริเทจของเจียมค่ะ
0: โอ้โหนะคะสำหรับใครที่ได้ชมบรรยากาศแบบนี้ที่เราพาคุณผู้ชมมาสัมผัสแบบนี้แล้วก็อยากจะมาสัมผัสแบบที่เราได้สัมผัสในวันนี้ก็มา

0: Your ability to read
1: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
2: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: ครับ
1: มาเก๊าเมียนมาแล้วก็อุซเบกิสถานครับประเทศละ1เหรียญทองครับ
0: ก็ดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดในช่วงบ่ายวันนี้นะครับมวยสากลบาสเกตบอล 3-3 แล้วก็เทเบิลเทนนิสคู่ผสมอย่างที่เราเรียนไว้ก่อนนะว่าอรวรรณจะลงแข่งขันต่อนะครับก็ถ่ายทอดสดทาง T-Sport 7นะครับตั้งแต่เวลา 11:00 น.ก็คือคู่ขนานช่วงนี้ไปเลยครับรวมไปถึงมิกมาเชนอาร์ตวันนี้มีเหรียญทองแน่นอนครับกับมิกมาเชนอาร์ตหรือว่ากีฬาต่อสู้ผสมผสานนะครับรวมถึงแบดมินตันทีมชายไทยจะพบกับไชนีสไทเปนะครับติดตามได้ทางช่องวันนะครับ13:45 เป็นต้นไปครับเราดูวอลเลย์บอลหญิงวันนี้มีทั้งการชิงเหรียญทองแดงแล้วก็ชิงชนะเลิศนะครับทีมไทยเจอกับเกาหลีใต้ทาง PPTV ครับ14:55 นะครับมวยสากลแล้วก็ฟันดาบครับติดตามทางไทยรัฐ32แล้วก็16:50โดยประมาณนะครับจนถึง19:00 นี่ฟุตบอลทีมชายก็อาจจะไม่ใช่ทีมไทยซะหน่อยครับเป็นเกาหลีใต้เจอกับซาอุดีอาระเบียทาง M-Court นะครับก็ติดตามได้ครับตามรายละเอียดที่แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วก็รวมถึงวันนี้เราถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเราน่าจะมีเหรียญทองที่4เป็นอย่างน้อยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์วันนี้ครับก็ถือว่าหมดเวลาสำหรับเรา2คนแล้วนะครับกับทีมงานการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ของทางด้าน NBT 2SD ในช่วงเช้านะครับผมสุรชัยพิมพ์มีและคุณผืนพิภพพัทรสุธารวมไปถึงทีมงาน NBT 2SD นะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนและติดตามชมการถ่ายทอดสดของเราได้ในวันพรุ่งนี้ช่วงนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรอนันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณอรรถกาศเที่ยงปีชารักษ์ค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับติดตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569วันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมเวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมเวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบรมพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมเวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ธันวาคมถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการ
1: ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานและสร้างวิทยากรแก่นำจิตอาสาตามโครงการร่วมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างถูกต้องสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยผู้เข้าร่วมโครงการ345คนจากจิตอาสาอำเภอและ15คนร่วมอบรมความรู้และฝึกปฏิบัติจริงตั้งแต่ความสำคัญและความหมายของดอกไม้จันทร์การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การขึ้นรูปและประกอบดอกไม้การตกแต่งและเก็บรายละเอียดไปจนถึงเทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำที่ทางจังหวัดค่ะได้เลือกดอกดารารัตน์เป็นรูปแบบในการฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปขยายผลในพื้นที่ร่วมตั้งจุดหรือฐานการเรียนรู้รวบรวมและจัดเตรียมดอกไม้จันทร์เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไปอันเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกพื้นที
0: ่วันนี้วันอังคารนะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาวาระสำคัญนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการเตรียมพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสหลังโครงการเดิมนั้นจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ครับพร้อมวาระลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมโดยต้องจับตารายละเอียดการถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT to HD ของเราด้วยครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครับนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมแถลงข่าวรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเวลา 12:30 นที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของตึกไทยคู่ฟ้าอีกวาระสำคัญก็คือการพิจารณาการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐด้วยบัตรคนจนปี2569เพิ่มเติมโดยเป็นข้อเสนอ

0: จากคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งอยู่ในวาระพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันนี้ส่วนบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดเมืองใหม่เขตเทศบาลนครยะลานั้นแม้จะเป็นช่วงของปลายเดือนแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าปริมาณผู้คนอาจเบาบางลงไปบ้างแต่ว่าภาพรวมบริเวณโซนอาหารทะเลทั้งปลากุ้งนะครับปลาหมึกผักสดรวมไปถึงร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการก็ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อย่างต่อเนื่อง
1: ผมก็มี2คนได้ไหมกับแฟนคนหนึ่งก็วันหนึ่งก็600อ่ะ600กว่าบาท
2: แต่ก่อนใช่อันนี้เพิ่มอีก2เดือนใช่ไหมก็ยิ่งดีมีประโยชน์ยังไงบ้างก็ดีค่ะเราก็จะได้แบบเพิ่มลูกค้าใช่เพิ่มลูกค้าขึ้นแล้วก็ลูกค้าก็จะได้มาซื้อปลาพอน้ำมันขึ้นนี่ขึ้นตลอดเลยไม่มีลงใช่ขึ้นทุกอย่างปลาก็ขึ้นซื้อไม่เยอะจากแต่ก่อนก็ซื้อโลนึงใช่ไหมแต่ก็เปลี่ยนก็เป็นครึ่งกิโลแล้วก็ยิ่งมีโครงการนี้ก็ซื้อมากขึ้นอะค่ะใช่ต่อเนื่องตลอดเลย
3: ส่วนคดีทุจริตเงินวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะยังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของมูลนิธิหวันโชติค่ะที่อดีตเจ้าวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้จัดตั้งนะคะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็เรียกกรรมการมูลนิธิมาสอบแล้ว5ปากด้วยกันและล่าสุดค่ะก็มีการออกหมายเรียกป๋องสุพันธ์ค่ะเซียนพระชื่อดังเข้ามาให้ข้อมูลหลังจากที่พบนะคะว่าเป็นหนึ่งในกรรมการเจ้าตัวเองยืนยันบอกว่าไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินค่ะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามออกหมายเรียกค่ะในเสมืองยิ้วงามหรือว่าป๋องสุพันธ์เซมพระรุ่นใหญ่ชื่อดังในวงการพระเครื่องให้เดินทางเข้าพบในวันนี้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติที่จะตั้งขึ้นโดยอดีตเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในประเด็นที่ว่ามีบทบาทหน้าที่การดำเนินงานอย่างไรรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางมูลนิธิเพื่อประกอบสำนวนแล้วก็ขยายผลการตรวจสอบพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าพนักงานสอบสวนค่ะเรียกป๋องสวรรณมาสอบในฐานะพยานเนื่องจากว่ามีชื่ออยู่ในมูลนิธิตั้งแต่มีการจัดตั้งคือเมื่อปี2568หน้าที่ในการดูแลวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากจึงจำเป็นจะต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามูลนิธิหวันโชติมีกรรมการรวม7คนสอบปากคำไปแล้ว5ปากค่ะทั้งหมดให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดียืนยันนะคะตำรวจมีข้อมูลเรื่องของเส้นเงินของมูลนิธิแต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้ขณะที่ป๋องสุพันธ์ค่ะเปิดเผยทางโทรศัพท์ยืนยันบอกว่าไม่ได้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินของมูลนิธิคนที่สั่งจ่ายได้ก็มีแค่อดีตเจ้าอาวาสเลขาและกรรมการอีกคนหนึ่งโดยเงินมูลนิธิก็ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนค่ะพร้อมยอมรับนะคะว่าตนเองเนี่ยศรัทธาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือวัดมาโดยตลอดก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ป๋องสุพันธ์เองก็โพสต์ข้อความและภาพยืนยันบอกว่าไม่เคยรับเงินจากวัดค่ะมีแต่ถวายเงินแล้วก็จะมีลักษณะของรูปภาพที่เป็นทองคำ1กิโลอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะที่เจ้าตัวมีการโพสต์ลงในเพจ Facebook ส่วนตัวยืนยันนะคะว่าตนเองเนี่ยไปวัดด้วยใจศรัทธาสร้างกุศลช่วยเหลือศาสนาทำด้วยใจบริสุทธิ์พร้อมบอกได้ว่าการทำบุญเนี่ยอยู่ที่ศรัทธาและความตั้งใจจริงแม้ว่าจะน้อยหรือมากก็มีคุณค่าที่เท่ากันค่ะ
0: อากาศในบ้านเราในช่วงนี้ฝนยังคงตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทีเดียวนะครับซึ่งจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้หลายจังหวัดกับได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมขังและน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมเส้นทางสัญจรรวมไปถึงบ้านเรือนของประชาชนขณะที่สถานการณ์ดินถล่มบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านนั้นภาพจากดาวเทียมก็ตรวจพบความเสียหายตอนนี้ขยายวงกว้างกว่า12ไร่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนวจิสดากลับได้เปิดภาพจากดาวเทียมTOS 2นะครับซึ่งบันทึกภาพไว้เมื่อวันที่20กันยายน2569เห็นขอบเขตของดินถล่มขนาดใหญ่บริเวณใกล้กับอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ12ไร่ซึ่งขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพบร่องรอยแตกและรอยแยกของอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าดินยังคงมีการเคลื่อนตัวอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงก็คือโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่

0: เป็นดินทรายแป้งและก็หินดินดานส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มโดยข้อมูลแผนที่ในพื้นที่เสี่ยงดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีวิทยาระบุว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในระดับปานกลางถึงสูงมากโดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาพบว่าภายในบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วนั้นมีร่องรอยของดินถล่มหลายจุดโดยเริ่มเกิดมาตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2568และก็มีการขยายตัวต่อเนื่องจากเดิมประมาณ2เมตรเป็นประมาณ100เมตร
1: ไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างนะคะทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่2ก็ระดมกำลังกว่า10นายค่ะพร้อมกับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอลาดยาวเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าของประชาชนแหล่งน้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงอำเภอแม่วงล้นคลองสาธารณะแล้วก็ไหลป่าเข้าสู่พื้นที่ลาดต่ำส่งผลให้มีน้ำเอ่อท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนในหลายจุดเจ้าหน้าที่ต้องเร่งวางแนวทางป้องกันแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
2: พนักงานทรัพยากรน้ำที่2นะครับเราได้ดำเนินการนำเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วนะครับอัตราการสูบอยู่ที่ 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงครับมาติดตั้งครับเพื่อสูบระบายน้ำให้ทางเทศบาลคาดว่าเราจะดำเนินการสูบน้ำได้เนี่ยแล้วก็ช่วยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับผม
1: ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะฝนที่ตกหนักหลายวันประกอบกับมีมวลน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรไหลบ่าลงมาสมทบในแม่น้ำแควตากแดดส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เคยแห้งขอดค่ะกลับมาสูงขึ้นจนเต็มลำน้ำอย่างรวดเร็วทางโครงการชลประทานอุทัยธานีได้บริหารจัดการน้ำเพื่อกักเก็บเอาไว้สำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิดนายกฤษดาข้องพูนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำเขื่อนวังร่มเกล้ายกประตูระบายน้ำทั้ง3บานเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนการเร่งระบายน้ำดังกล่าวนะคะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรังสูงขึ้นและมีน้ำไหลเชี่ยวจากการตรวจสอบที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำที่บริเวณวัดอุโปสถารามหรือว่าวัดโบสถ์ค่ะก็พบว่าระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นเกือบเสมอระดับตลิ่งแล้วส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเรือนแพและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังต้องเร่งชักลากเรือนแพและกระชังปลาให้เข้าชิดริมฝั่งป้องกันการกีดขวางทางน้ำส่วนพื้นที่ริมฝั่งบริเวณตราดริมน้ำยังคงสามารถรับมือสถานการณ์ได้เนื่องจากมีแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตลอดแนวนอกจากนี้ค่ะทางโครงการชลประทานอุทัยธานีจัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต้นน้ำพร้อมจัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำหากมีให้แจ้งอปท.หรือว่าสายด่วนปภ.1784เพื่อให้การช่วยเหลือ
0: ภัยก็เปิดเผยครับว่าในช่วงวันที่29กันยายนที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,400 ถึง 1,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีประมาณ150ถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 1,550 ถึง 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ50ถึง150เซนติเมตรในพื้นที่บริเวณลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำได้แก่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนอกจากนี้ยังมีอีก10จังหวัดภาคกลางที่ได้รับการแจ้งเตือนอย่างอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและหากมีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นให้จังหวัดหน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมในการรับมือ
1: ยังเตือนเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ได้ออกประกาศเตือนฉบับที่5ค่ะเรื่องในการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่22ถึง26กันยายนนี้พื้นที่เสี่ยงยกตัวอย่างอย่างเช่นภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะที่อำเภอศบเมยอำเภอแม่เสรียงและอำเภอขุนยวมจังหวัดตากค่ะที่อำเภออุ้มผางอำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอดจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอเนินมะปรางอำเภอชาติตระการและอำเภอวังทองส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะ

0: อำเภอภูสิงห์ภาคกลางจังหวัดลพบุรีที่อำเภอเมืองและอำเภอหนองม่วงจังหวัดนนทบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอปากเกร็ดรวมถึงกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอบางบ่อส่วนภาคใต้จังหวัดระนองค่ะที่อำเภอกระเปอจังหวัดสงขลาที่อำเภอหัดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะเดาจังหวัดนราธิวาสที่อำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างเช่นที่บริเวณแม่น้ำเมยน้ำยวมแล้วก็ลำน้ำแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำวังทองจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลกระทบต่อจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้เดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วสักครู่ครับ

0: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึงไทยทัพนักกีฬาไทยคว้าแชมป
1: ์มีมตินะครับให้ที่ทราบเป็นดีอยู่แล้วนะครับให้พลัสนะครับให้ขยายระยะเวลาโดยใช้วงเงินที่เหลืออยู่นะครับจากพระราชกำหนดกู้เงินที่เรามีเหลือก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่ประชาชนที่อยู่ในบัตรสวัสดิการที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่อาจจะไม่ได้มีเงินเข้ามาสมทบในตัว40ก็เราจะไปให้บัตรสวัสดิการก็คือ 1,000 บาทโดยสรุปอย่างนี้นะครับว่าสาเหตุอันที่หนึ่งมาจากวันนี้เนี่ยราคาพลังงานวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางมันกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นนะครับสิทธิ์เนี่ยได้ถึงประมาณ47ล้านคนทีเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนทั้งหมดนี้จะใช้วงเงินงบนะครับประมาณ 43,000 ล้านบาทซึ่งเพียงพอจากวงเงินที่เหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เรารักษาไว้นะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ให้บริษัทสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นในฐานะการคลังประเทศไทยครับเดี๋ยวเชิญท่านปลัดครับ
2: ครับขออนุญาตให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในส่วนของวงเงินก็ยืนยันนะครับว่าวินัยการเงินการคลังเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับเรามีวงเงินเหลืออยู่ 44,000 ล้านเศษนะครับในวงเงินแผนงานส่วนที่1นะครับถ้าท่านจำได้ว่าพ.ร.ก.เงินกู้ 400 ล้านมีวงเงินอยู่2ส่วนก็คือ 200,000 ล้านบาทแรกแล้วก็ 200,000 ล้านบาทหลังนะครับสิ่งที่มาใช้เยียวยาเนี่ยหรือก็คือในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกเท่านั้นไม่มีการอย่างที่มีข้อกังวลข้อห่วงใยนะครับว่าเราจะมีการโอนเงินในส่วนที่2มาใช้ในอีกครั้งนึงนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าก็ทะลุ100ล้านเหรียญต่อ100เหรียญ
3: ก็เป็นการแถลงข่าวจากในส่วนของทำเนียบรัฐบาลนะคะพูดถึงเรื่องของการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการหารือกันในวันนี้แล้วก็มีมติออกมาแล้วในการขยายโครงการนะคะไทยช่วยไทยพลัสรวมไปจนถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเดี๋ยวเบื้องต้นสรุปให้ฟังคร่าวๆสักนิดหนึ่งนะคุณวีรศักดิ์คะ
4: ครับพูดถึงสาเหตุกันก่อนสาเหตุคือหลักๆเลยเนี่ยอย่างแรกก็คือสถานการณ์วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้ง อย่างที่ท่านเอกนิติและท่านปลัดกระทรวงการคลังแล้วว่าผมบอกเมื่อสักครู่ก็คือราคาน้ำมันเนี่ยมันทะลุไปเกินกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งนึง
3: ใช่ค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงวิกฤตครั้งแรกสำหรับสถานการณ์ตะวันออกกลางนี่ก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองวิกฤตที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อแล้วก็วิกฤตที่3

0: นั่นก็คือเรื่องของกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนที่ลดลงเงินเฟ้อเนี่ยถือว่าปรับเพิ่มสูงขึ้นนะก็คือ 2.5% และตอนนี้ก็กลับมาอีกระลอกสำหรับวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสถานการณ์ในพื้นที่ตะวันออกกลางนั่นเองที่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะกลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ยืนยันบอกนะคะว่าเงินเนี่ยที่นำมาใช้จ่ายในโครงการทั้งในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสที่บอกว่าจะมีการ
1: สิทธิ์ที่จะได้สำหรับในส่วนกลุ่มจากเดิมมีประมาณ13,100,000 คนตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะมีถึง14,500,000 คนแต่ว่าอย่างไรก็ตามตรงนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้1ตุลาคมนี้เขาก็จะมีการเติมเงินเข้าไปให้ครบ 1,000 บาทแต่สำหรับคนใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจ่ายได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นก็คือตุลาคม 1,000 บาทนะครับส่วนในส่วนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย2เดือนคือตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนจำนวนทั้งหมดตอนนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังก็เผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว
0: ้
1: ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำลังทบทวนสิทธิ์จะมีคนเพิ่มไหมถ้ามีคนเพิ่มเราก็มีการเตรียมจำนวนพอไว้ถึง14,500,000 คนเช่นเดียวกันในฝั่งของไทยช่วยไทยพลัสจากเดิมเนี่ย26 ล้านก็คิดว่าน่าจะมีบางส่วนกลับไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าอย่างไรก็ตามและบางส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อาจจะต้องหลุดจากสิทธิ์ตรงนั้นมาก็มาใช้ไทยช่วยไทยเหมือนกันภาพรวมทั้งหมดราวๆ32 ล้านคนอันนี้ทางด้านของกระทรวงการคลังและรัฐบาลเตรียมไว้ในการรองรับพี่น้องประชาชนทั้งหมดอยู่แล้วครับ
0: ค่ะรายละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่มีการนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยเทคโนโลยีและตลาดทุนไทยค่ะ
2: ในครั้งแรกของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะเปลี่ยนแปลงมีการแบ่งขั้วมีการกิจการทั้งแสดงจุดยืนของประเทศอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เชื่อถือได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ว่าโลกเนี่ยจะหมุนเปลี่ยนอย่างไรมีความผันผวนอย่างไรเนี่ยประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ทุกคนเนี่ยสามารถไว้เนื้อเชื่อใจทำมาค้าขายสร้างความปลอดภัยหรือว่าเป็นหุ้นส่วนกับประเทศต่างๆได้
0: นายไพฑูรย์ นลินทรางกูลค่ะประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยที่ร่วมคณะไปด้วยเปิดเผยนะคะว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่เงินทุนต่างชาติไหลเข้าดัชนีหุ้นไทยปรับขึ้นเกือบ 30% ถือว่าสูงกว่าตลาดหุ้นโลกแล้วก็ตลาดคู่แข่งในภูมิภาคสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลและตัวเลขขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ที่โตต่อเนื่องโดยเฉพาะกำไรบริษัทจดทะเบียนไทยครึ่งปีแรกที่พุ่งกว่า 20% เป็นปัจจัยหลักค่ะที่ช่วยดึงดูดเม็ดเงินในระยะยาวและผลักดันเป้าหมาย GDP โต 3-4%
3: เป็นปีที่ถ้าเราเทียบในตลาดหุ้นเอเชียทั้งหมดที่มีการประกาศตัวเลขนี้เนี่ยเราเป็นประเทศเดียวนะครับที่มีกระแสเงินไหลเข้าจากต่างประเทศซึ่งนั่นก็ตอกย้ำในเรื่องของความมั่นใจที่นักทุนต่างชาติมีให้กับเรานะครับและประเด็นที่2เนี่ยไทมิ่งนี้ที่เหมาะสมก็เพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกในรอบ4ปีเช่นเดียวกันนะครับที่ตลาดหุ้นไทยเราเอาเปอร์ฟอร์มตลาดหุ้นโลกหรือว่าเราเพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดหุ้นโลกปีนี้ดัชนีเซตอินเด็กซ์เราขึ้นมาเกือบ 30% นะครับแต่ตลาดหุ้นโลกเนี่ยจะขึ้นกันประมาณสัก10 กว่าเปอร์เซ็นต์ 11-12% เท่านั้นเองแล้วตลาดคู่แข่งของเราอย่างเช่นสิงคโปร์อย่างเช่นเวียดนามนะครับแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยก็เพอร์ฟอร์มได้ไม่ดีนะครับเวียดนามอยู่กับที่อินโดนีเซียนี่ปรับลง20 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราเป็นอันดับที่3ของเอเชียในปีนี้นะครับ2ประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามันตอกย้ำนะครับในเรื่องความเชื่อมั่นที่นักทุนต่างชาติมีให้เราโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าต่างชาติเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอนาคตเศรษฐกิจไทยเพราะเศรษฐกิจไทยทุกท่านทราบดีว่าเราเติบโตในระดับที่ต่ำระดับเปอร์เซ็นต์ถึง 2% เนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วแต่วันนี้เนี่ยมันเริ่มมีข้อเปลี่ยนแปลงก็คือนโยบายของรัฐบาลนี้เนี่ยที่พยายามจะผลักดันให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากจากนักลงทุนต่างชาติรวมทั้งแล้วถ้าดูในตัวเลขของ BOI เองที่นักลงทุนนักธุรกิจต่างชาติมาขอสนับสนุนการลงทุนบ้านเราเนี่ยปีนี้เนี่ยตัวเลขโตเป็นเรคคอร์ดไฮนะครับสถิติสูงสุดเลยก็อันนี้ก็ตอกย้ำอีกนะครับว่ามีความเชื่อมั่นทั้งภาคนักธุรกิจเองและภาคนักลงทุนนะครับอันนี้ก็คือผมคิดว่าการที่เราจะมาโรดโชว์รอบนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้สร้างความมั่นใจที่สูงขึ้นกับนักลงทุนต่างชาติและเวลาเงินต่างชาติที่เขาไหลเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันได้ประโยชน์

0: หลายทางนะครับทางแรกเลยก็คือทำให้กิจการของประเทศไทยสามารถระดมทุนได้คล่องขึ้นได้ด้วยต้นทุนที่ถูกขึ้นแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเราเนี่ยก็มีการเติบโตที่ดีขึ้น
1: ด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกนะคะว่านายกรัฐมนตรีเตรียมพบปะนักลงทุนสหรัฐกว่า30รายเพื่อตอกย้ำศักยภาพตลาดทุนไทยท่ามกลางความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกพร้อมเดินหน้านโยบายสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจริงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย
2: กกต.ก็มีมติเอกฉันท์ส่งฟ้องสว.ธนกรถาวรชินโชตนะครับขาดคุณสมบัติแต่ยังสมัครรับเลือกเป็นสว.เหตุเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีเป็นเจ้ามือการพนันพร้อมดำเนินคดีอาญาและขอให้ศาลสั่งคืนเงินประจำตำแหน่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยมติกรณีนายธนกรถาวรชินโชตผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.กลุ่มที่6ลำดับที่7ถูกกล่าวหาว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์สมัครศาลจังหวัดพัทยาในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ตามกฎหมายการพนันโดยที่ประชุมกกต.มีมติเป็นเอกฉันท์ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพร้อมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิ์เลือกตั้งของนายธนกรนอกจากนี้ยังให้ดำเนินคดีอาญาและขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายธนกรคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งสว.ให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

0: วันที่22กันยายนของทุกปีถือว่าเป็นวันคาร์ฟรีเดย์หรือว่าวันแห่งการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนะคะหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะค่ะแต่ว่าจากการสอบหนาแน่นทีเดียวค่ะขณะเดียวกันก็พบว่าประชาชนส่วน
1: ตอบโจทย์กับคนที่อยู่ในกรุงเทพมากน้อยขนาดไหนคะ
2: ก็ตอบโจทย์ rush hour อะไรเงี้ย
1: ส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบใช้รถสาธารณะประเภทไหนมากที่สุดอะรถเมล์หรือว่า BTS หรือว่าวินมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยค่ะ
2: ปกตินั่ง MRT ค่ะใช่ยกเว้นตอนเรียนก็จะนั่งรถเมล
1: ์ความแตกต่างของการที่เราใช้รถส่วนตัวกับรถสาธารณะมันเป็นยังไงบ้างกับบ้านเราในเมืองอะไรเงี้ย
3: ขณะที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เขตจตุจักรก็บอกครับว่าปัจจุบันยังมีประชาชนใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นจำนวนมากเพราะว่าอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าทำให้มีประชาชนใช้บริการเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางทั้งนี้มองว่าการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพยังมีข้อจำกัดในบางช่วงเวลาทั้งปัญหาความแออัดระยะเวลาการรอคอยและความสะดวกในการเดินทางรวมถึงค่าใช้จ่ายซึ่งอาจทำให้ประชาชนบางส่วนยังเลือกใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า
4: เดี๋ยวรถเมย์บางทีเขาเจอรถติดเขาก็ไม่ไปแล้วใช่ไหมรถติดช่วงเย็นเขาจะไม่ไปแล้วเพราะว่ารถมันติดแล้วก็เวลาขึ้นรถโดยสารเนี่ยถ้าเขาบางคนเขาเบียดเสียดกันไงเขาก็ไม่อยากขึ้นไงใช่ไหมประมาณนี
1: ้
4: ครับ
0: ด้านผู้ขับรถตู้โดยสารสาธารณะก็บอกนะคะว่าคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเช้าช่วงเย็นจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่พักอาศัยอยู่ที่บริเวณชานเมืองแล้วก็เดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่กรุงเทพจึงยังมีความต้องการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะแต่ก็สะท้อนถึงภาระต้นทุนของผู้ประกอบการค่ะโดยเฉพาะค่าพลังงานที่มีผลกับค่าโดยสารหากไม่เป็นภาระต่อประชาชนมากจนเกินไปก็จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะที่เพิ่มขึ้น
5: ราคาของรถตู้อะ35บาท
1: มีการปรับราคาขึ้นไหมคะจากสมัยก่อนนะคะ
5: ก็ขึ้นไปนิดขึ้น5บาทมามันก็เหมือนสมัยก่อนเนี่ย
1: มีแบบเสียงสะท้อนผู้โดยสารไหมว่าอย่าเพิ่มขึ้นราคาเยอะนะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีผลไหมคะกับการที่ขึ้นรถตู้แล้วก็คนไม่ได้หันมาใช้อะไรเงี้ย
5: มีลูกค้าเขาบอกจะเกิดถ้าใครไปเก็บเกินค่าโดยสารเนี้ยหมายถึงว่าเก็บค่าโดยสารเกินผู้โดยสารก็ร้องเรียน
1: มันก็ทำให้มีผลกระทบที่อาจจะแบบคน

0: ช่ใช่ใช่ใช่
1: ตำรวจสอบสวนกลางก็เตือนภัยมิจฉาชีพมาในรูปแบบของคนรักออนไลน์นะครับชักชวนพูดคุยก่อนที่จะหลอกให้โอนเงินอ้างเป็นการร่วมลงทุนหากพบพฤติกรรมในลักษณะนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นแก๊งโรแมนต์สแกมตำรวจสอบสวนกลางได้จำลองเหตุการณ์ชายคนหนึ่งถูกมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของหญิงสาวทักทายผ่านทางออนไลน์โดยไม่เคยพบตัวจริงหรือว่าวิดีโอคอลกันมาก่อนจากนั้นครับมิจฉาชีพเองก็จะให้ขอให้โอนเงินเพื่อร่วมลงทุนระหว่างกันซึ่งประชาชนก็สามารถสังเกตพฤติกรรมของมิจฉาชีพในรูปแบบของโรแมนต์สแกมลักษณะนี้ได้จากการที่ไม่ยอมวิดีโอคอลพูดคุยกันหรือว่าใช้ AI ปลอมหน้าการสร้างภาพโปรไฟล์เป็นหญิงหนุ่มเป็นหญิงสาวแล้วชายหนุ่มที่หน้าตาดีก่อนจะเข้ามาพูดคุยทำให้หลงรักแล้วก็หลอกให้โอนเงินหากพบนะครับอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด
2: ลุงไม่เคยคุยกันสองวันแต่ขอวิดีโอคอลเขานะเขาบอกว่ากล้องเสียก็เลยไม่ได้วิดีโอคอลกันแต่เขาส่งรูปมาปกตินะรูปประจำวันสวย
3: นะลุงรู้สึกแปลกๆนะคุณลุง
2: เรีย
3: ก
2: ไม่แปลกไม่แปลก
3: ไม่เขาเรียกวิดีโอคอล
2: ไม่แปลก
3: ลุงฟัง
2: ล
3: ุ
2: งคุยอยู่
3: เนี่ยลุงดูรูปเหมือน AI แล้วรูปลดรูป
2: เขาบอกว่าเขารักลุงลุงอบอุ่นนะอย่ามายุ่งกับลุงได้ไหม
3: เขารักลุงเพราะลุงอบอุ่นหรือลุงคนเร็วคุณลุงจำได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีคนทักมาแล้วบอกว่ารักลุงตีสนิทสุดท้ายแล้วก็มาบอกให้โอนเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องลงทุนบอกว่าจะมีอนาคตด้วยกันแบบนี้เสี่ยงถูกหลอกโรแมนต์สแกมนะแล้วยิ่งรูปภาพแล้วก็วิดีโอคอลเขาก็เลี่ยงด้วยแบบนี้แต่ว่าเขาอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได
4: ้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามารับชมข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: มหกรรมพืชสวนโลก2569
1: แกงแม่ครู
2: ญาติคนไข
3: ้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ช่วงนี้มารับชมข่าวเศรษฐกิจกันนะคะทางรัฐบาลก็เตรียมที่จะบรรเทาค่าครองชีพประชาชนจากวิกฤตเรื่องของราคาพลังงานนะคะโดยจะนำเรื่องของมาตรการภาษีสรรพสามิตน้ำมันเข้ามาเสริมทำลดราคาน้ำมันที่ต้นทางและทำให้เกษตรกรไทยได้ประโยชน์ด้วยค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังกำลังพิจารณาใช้มาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันค่ะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนจากผลกระทบราคาพลังงานโลกแต่หลักการและเงื่อนไขจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มน้ำมันชีวภาพได้แก่ E20 ซึ่งมีส่วนผสมของเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังและ B20 ที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม
5: ก็อันหนึ่งที่กำลังพิจารณานะครับวันนี้เราใช้กองทุนน้ำมันใช้การลดค่าการกลั่นจากผลประโยชน์ส่วนเกินภาษีน้ำมันสรรพสามิตที่กำลังพิจารณาจะเอาใช้ถ้าจะใช้นะครับจะใช้ไปช่วยพวก E20 B20 คือเอาไปช่วยเฉพาะพลังงานที่ง่ายๆถ้าเราจะลดภาษีเพื่อไปช่วยคนเราต้องเอาไปช่วยผลประโยชน์นั้นให้ตกกับเกษตรกรไทย
4: การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายเพื่อให้เม็ดเงินแล้วก็ผลประโยชน์จากการลดภาษีค่ะส่งถึงมือเกษตรกรไทยผู้ปลูกอ้อยมันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันโดยตรงแต่ว่าต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังเนื่องจากในปีงบประมาณปัจจุบันไทยเนี่ยมีกรอบวงเงินกู้คงเหลือเพียง 10,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นหากใช้มาตรการลดภาษีโดยไม่พิจารณาอย่างรอบคอบก็อาจจะเสี่ยงทำให้เกิดวิกฤตทางการคลังได้ที่ผ่านมานะคะรัฐบาลได้บริหารจัดการพลังงานเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่กระทบต่อฐานะการคลังของประเทศมีเครื่องมือสำคัญค่ะคือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและการขอความร่วมมือลดราคาณโรงกลั่นขณะที่มาตรการทางภาษีสรรพสามิตน้ำมันเป็นมาตรการที่

0: ฐบาลยังไม่ได้นำมาใช้แต่เมื่อเครื่องมือหลักอย่างกองทุนน้ำมันเริ่มตึงตัวรัฐบาลจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้มาตรการทางภาษีมาเสริมตามจังหวะเวลาที่เหมาะสม
1: รายงานล่าสุดของ Fitch Rating ก็เห็นชัดว่าเขาบอกว่าเราสามารถดูแลในเรื่องพลังงานได้ดีขึ้นเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารจัดการเพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเนี่ยเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ต้องใช้ให้ถูกจังหวะนะครับ
2: ประเทศไทยนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นอีกใน19วันข้างหน้าครับโดยถือเป็นวิธีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนชาวไทยนะครับร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
0: ปีนี้ค่ะ2519นะคะไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะถือว่าเป็นโอกาสแสดงศักยภาพของไทยทั้งในฐานะผู้จัดงานแล้วก็ศูนย์กลางสำคัญของเศรษฐกิจโลกติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ

ประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2หลังจากที่ไทยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดเมื่อปี2534ในครั้งนี้ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจากความพร้อมในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสถานที่จัดประชุมอย่างศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่มีความทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากลสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้เป็นจำนวนมากโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเช่นเดียวกับระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเชื่อมต่อทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านโครงข่ายรถไฟฟ้า BTS MRT Airport Rail Link รวมถึงรถโดยสารและทางด่วนทำให้การเดินทางสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นไปอย่างคล่องตัวนอกจากนี้โรงแรมที่พักและโรงพยาบาลก็มีมาตรฐานในระดับนานาชาติตั้งอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครพร้อมรองรับและให้บริการอย่างครบถ้วนที่สำคัญคือความเป็นมิตรความสุภาพและการให้บริการด้วยใจของคนไทยซึ่งเป็นจุดเด่นที่สร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนจากทั่วโลกมาโดยตลอดการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งนี้จะสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยในระยะสั้นจะทำให้เกิดรายได้จากหลายธุรกิจจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนในระยะกลางนับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการดึงดูดนักลงทุนเนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นศักยภาพด้านการจัดการความพร้อมและมาตรฐานของกรุงเทพมหานครในฐานะศูนย์กลางสำคัญของเศรษฐกิจโลกและในระยะ

0: จะมีความทรงจำที่ดีนะครับแล้วก็โอกาสที่จะได้กลับมาเยี่ยมเยียนเมืองไทยในฐานะ
1: ก็เราอยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาคมโลกว่าเรามีวัฒนธรรมเรามีความเป็นมืออาชีพในการจัดงานแล้วก็เรามีวิสัยทัศน์แล้วก็มีภาพลักษณ์ที่เราอยากจะให้เห็นว่าเราใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วเราก็พยายามที่จะดูแลให้ภาคการเงินของเราเนี่ยสนับสนุนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่เราอยากจะเผยแพร่สู่ประชาคมโลกแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะให้เขามองว่าเราเป็นประเทศที่มีศักยภาพ
2: การจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถือเป็นเวทีสำคัญต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยทั้งบทบาททั้งด้านเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก
3: ช่วงนี้ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักรอบใหม่นะครับ 23-27 กันยายนนี้ตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
4: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT ช่วงนี้มาพร้อมประกาศเตือนภัยฝนตกหนักรอบใหม่ 23-27 กันยายนนี้ค่ะรอบนี้ไม่ได้มีแค่ฝนตกหนักถึงหนักมากแต่สิ่งที่ต้องจับตาคือฝนตกแช่ตกต่อเนื่องและตกซ้ำในพื้นที่เดิมซึ่งจะทำให้ปริมาณฝนตกสะสมเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้สาเหตุมาจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางตัวนี้จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะมาดูไทม์ไลน์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันที่23กันยายนจุดเสี่ยงฝนหนักมากจะอยู่ที่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีและที่ตราดจากนั้น24กันยายนพื้นที่ฝนหนักมากจะขยายวงกว้างขึ้นโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล25กันยายนจุดเสี่ยงฝนหนักมากยังเน้นบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก26กันยายนต้องจับตาภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อเนื่อง27กันยายนพื้นที่ฝนหนักมากจะลดลงแต่ฝนหนักยังเกิดได้ในหลายพื้นที่คลื่นลมในทะเล23-27กันยายนโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กอ่าวไทยตอนบนงดออกจากฝั่งค่ะวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ตกได้ที่แม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่สระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกที่ระนองพังงาตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ

0: กำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบ B แต่คุณอาจจะแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้
1: คล่องถิงลู่เปิดยังเป็นทางการในปีนี้ภายใต้โครงการสำคัญของระเบียงการค้าที่เชื่อมโยงทั้งทางบกและทางน้ำระหว่างประเทศจีนในภาคตะวันตกประเทศในอาเซียนประเทศฝั่งยุโรปและแอฟริกาด้วยคล่องถิงลู่เป็นคลองขุดใหม่ภายใต้งบประมาณกว่า 7,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 35,000 ล้านบาทและมีความยาว 134.2 กิโลเมตรเริ่มต้นจากปากแม่น้ำผิงถางในพื้นที่อ่างเก็บน้ำซีจินเมืองเหิงโจมณฑลหนานหนิงและสิ้นสุดที่เมืองหลู่วู่อำเภอหลิงซานมณฑลฉินโจโดยไหลเลียบแม่น้ำฉินเจียงลงไปยังอ่าวเป่ยปู่คลองนี้นับเป็นเส้นทางเดินเรือที่สั้นที่สุดประหยัดที่สุดและสะดวกที่สุดสำหรับภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในการเชื่อมต่อกับอาเซียนด้วยศูนย์กลางคลองผิงลู่อยู่ในเมืองฉินโจมณฑลกวางซีโดยมีการจัดตั้งท่าเรือสำคัญเชื่อมต่อกัน4แห่งได้แก่ท่าเรือหนานหนิงท่าเรือฉินโจวว่าท่าเรือซินฟู่และท่าเรือฉินโจวสำหรับท่าเรือคลองผิงลู่ขณะนี้ที่เปิดใช้งานเป็นเส้นทางน้ำที่เชื่อมผ่านหนานหนิงเกินโถเวียดนามและเส้นทางการค้าภายในประเทศนันหนิงหยางปู่ไหหนานที่เชื่อมต่อกับลุ่มแม่น้ำซีเจียงโดยต้นคลองเริ่มต้นจากปากแม่น้ำผิงถางในพื้นที่อ่างเก็บน้ำซีจินเมืองเหิงโจวมณฑลหนานหนิงและสิ้นสุดที่เมืองหลู่วู่อำเภอหลิงซานมณฑลฉินโจวโดยไหลเลียบแม่น้ำฉินเจียงตรงไปยังอ่าวเป่ยปู่คลองนี้เป็นคลองเดินเรือระดับสูงในประเทศจีนสร้างขึ้นตามมาตรฐานทางน้ำภายในประเทศระดับหนึ่งอนุญาตให้เรือขนาด 5,000 ตันผ่านได้โดยคลองมีความลึกประมาณตึก22ชั้นซึ่งโครงการทั้งหมดประกอบด้วยศูนย์กลางสำคัญ3แห่งได้แก่มาเต่าชีซื่อและชิงเนียนโครงการนี้สร้าง
2: รับชมข่าวกีฬากันต่อเลยนะคะจากคุณอ้อยกันแชมป์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะโอ้โหตอนนี้เอเชียนเกมกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวเมื่อวานนี้เราได้มา3เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วอัปเดตล่าสุดนะคะเช้านี้เราคว้าเพิ่มมาอีก1เหรียญทองจากมิกมาร์เชียลอาร์ตหญิงรุ่น54กิโลกรัมนะคะหรือว่า MMA นั่นเองนะคะจับจากแอมพัททางด้านของกันจุธาพัทรบุญซ่อนนะคะทำให้ตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยก็คว้าไปแล้ว4เหรียญทองกับ1เหรียญเงินนั่นเองโอ้โหก็ต้องขอแสดงความยินดี

0: กับทัพนักกีฬาไทยด้วยนะคะแล้วก็ไปดูผลงานนักกีฬาไทยประเภทอื่นๆนะคะน่าเสียดายค่ะทีมลูกขนไก่สาวไทยนะคะพ่ายให้กับจีนไปขาดลอย0-3คู่ค่ะหยุดเส้นทางแค่เพียงรอบก่อนรองชนะเลิศเท่านั้นค่ะการแข่งขันแบดมินตันเอเชียนเกม2026นะคะที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงเช้าประเภททีมหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายค่ะไทยพบกับจีนนะคะไทยก็ส่งเมรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเดี่ยวมือ1ลงสนามพบกับจื้ออี้ค่ะหวังจื้ออี้นะคะมือ2ของโลกจากจีนก็ปรากฏว่าสู้เต็มที่แล้วนะคะเกมแรกเนี่ยรัชนกชนะไปก่อน21-17ค่ะแต่ว่าเกมที่2เนี่ยทางด้านหวังจื้ออี้มาแก้คืนนะคะได้21-18เสมอกัน1-1เกมต้องตัดสินกันในเกมสุดท้ายแล้วก็เป็นหวังจื้ออี้ค่ะที่ทำแต้มนำแล้วก็ชนะไป21-12จบเกมก็เป็นจีนที่เฉือนชนะรัชนกไป2-1เกมขึ้นนำ1-0คู่ค่ะ
1: ครับส่วนหญิงคู่เนี่ยนะครับเราก็เจอศึกหนักเลยนะครับคู่มือ1ก็คือแพทย์ไทยทิพย์มิจฉาดกับกัจจังณปภากรตรงคาสถานครับคู่มือ36ของโลกดวลกับหลิวเชงซูและปันหนิงคู่มือ1ของโลกนะครับเราก็ต้านไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม9-2110-21นะครับส่งผลให้จีนออกนำ2-0คู่ครับ
0: ส่วนคู่ที่3เดี่ยวมือ2ไทยส่งหมิวพรประวีช่อชูวงนะคะพบกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีนเกมนี้ก็เล่นกัน3เกมแล้วก็เป็นหมิวพรประวีที่พ่ายไปแบบสนุกเลย1-2เกม9-21 21-19 13-21ทำให้จบเกมทัพแบดสาวไทยพ่ายจีนไป0-3คู่ยุติเส้นทางหญิงเดี่ยวประเภททีมหญิงนะคะไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายเท่านั้นค่ะ
2: ก่อนอื่นเลยก็ต้องให้กำลังใจน้องนะคะเพราะว่าน้องก็เป็นน้องเล็กสุดของทีมเหมือนน้องก็เขาเรียกว่าอะไรเพิ่งก้าวขึ้นมาในเวทีระดับโลกก็จริงๆมันก็เกิดความผิดพลาดได้ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์น้องก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันค่ะมีได้เจอกันบ้างค่ะแต่ว่าเราทำได้มากที่สุดคือการให้กำลังใจค่ะส่วนกระบวนการการพิสูจน์ของน้องไม่ว่าจะทางทีมงานหรือทางสมาคมก็เป็นไปตามกระบวนการค่ะเราพวกพี่หรือว่าเพื่อนในทีมไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้มากจริงๆค่ะ
3: สุดท้ายก็ฝากขอด้านไทย
2: ค่ะก็ฝากแฟนๆทาง
0: คุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดแล้วก็มีผลออกมาล่าสุดกระบวนตรวจตัวอย่างบีในช่วงเวลาเดียวกันต้องมีการแถลงสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งกระบวนการต่างๆจะต้องเสร็จสิ้นภายในช่วงของการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จะปิดฉาก4ตุลาคมนี้ส่วนกำหนดเดินทางกลับของทีมแบดมินตันหญิงไทยที่ไม่มีโปรแกรมแข่งขันประเภทบุคคลแล้วก็จะเดินทางกลับในวันที่25กันยายนส่วนคนที่มีแข่งขันประเภทเดี่ยวก็จะต้องแข่งขันต่อให้จบค่ะ
1: กับรัฐมนตรีก็กล่าวต่อยนะครับว่าก่อนเดินทางมาแข่งขันก็มีระเบียบจาก OCA นะครับในการที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้เรื่องสารต้องห้ามอยู่แล้วก็มั่นใจว่าทุกคนระมัดระวังเป็นอย่างดีครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็จะต้องมีการกำชับระวังให้มากขึ้นในเรื่องของการกินการใช้ยาของตัวเองครับซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเดียวกันกับเอเชียนเกมครั้งนี้ครับฟังเสียงท่านรัฐมนตรีครับ
4: เบื้องต้นผมที่น้องให้ข้อมูลก็เป็นยาทาเนาะยาทายาอักเสบอะไรประมาณนี้ครับที่น้องให้กับสมาคมนะครับแต่เดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอผลตรวจบีครั้งว่าผลจะบอกว่ายืนยันว่ามันเป็นยาก็น้องให้ข้อมูลมาอย่างนั้นครับ
1: ก็ทั้งนี้ก็มีรายงานว่าในกรณีที่มีการตรวจตัวอย่างเนี่ยนะครับก็ยังพบสารต้องห้ามแล้วก็โทษแบนสูงสุดที่น้องพิงค์พิชมนจะได้รับอาจจะอยู่ที่2ปีเลยทีเดียวครับ
0: จากนั้นไปดูผลงานของทีมเทเบิลเทนนิสสาวไทยน่าเสียดายนะคะพ่ายให้กับอินเดียไป2-3คู่ตกรอบค่ะการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภททีมหญิงรอบ16ทีมสุดท้ายนักตบลูกแดงสาวไทยลงสนามพบกับทีมอินเดียค่ะเดียวมือ1ไทยส่งทิพย์อรวรรณพลนังลงพบกับมานิกาจากอินเดียเกมนี้อรวรรณเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ชนะไป3-0เกมค่ะ11-7 11-1และ11-13-11ทำให้สาวไทยออกนํา1-0คู่ค่ะ
1: เดี๋ยวมือ2เราส่งน้องหญิงสุธาสินีเสวตบุตรนะครับมือ2ของไทยลงพบกับอายิกามุขจีครับ2เกมแรกแพ้ไปก่อน16-18แล้วก็7-11เกมที่3กลับมาเอาชนะ15-13แต่ว่าสุดท้ายก็มาแพ้เกมที่4ครับ9-11อินเดียตีเสมอเป็น1-1ครับ
0: จากนั้นก็เป็น

0: เดี่ยวมือ3นะคะจินิพาสเวตบุตรค่ะพบกับสุธิตาของอินเดียนะคะทั้งคู่เล่นกันอย่างสูสีดวลกันถึง5เกมก่อนที่จินิพาจะเป็นฝ่ายแพ้ไป2ต่อ3เกม1ต่อ11 11ต่อ9 11ต่อ3 7ต่อ11และ7ต่อ11ทําให้อินเดียขึ้นนํา2ต่อ1ค่ะ
1: ครับส่วนคู่ที่4ครับน้องทิพย์มาตามตีเสมอนะครับน้องทิพย์อรวรรณก็พบกับอัยการมุขเจีนะครับเอาชนะไปได้3ต่อ2เกมครับก็เรียกว่าไล่บี้กันสุดนะครับ10ต่อ12 11ต่อ4 5ต่อ11 11ต่อ4แล้วก็11ต่อ3ตีเสมอ2ต่อ2ก่อนที่คู่สุดท้ายเป็นน้องหญิงสุธาสิทธิ์สเวตบุตรนะครับลงมาพบกับมณิกาบาตราของอินเดียครับแล้วเป็นทางด้านของทางอินเดียที่เอาชนะเราไป2ต่อ3เกมนะครับก็เราแพ้ไปหวุดหวิดครับ2ต่อ3คู่ตกรอบไปแบบหวุดหวิดแล้วก็น่าเสียดายมากๆครับ
0: จากนั้นพาไปย้อนดูบรรยากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะทีมเทคบอลเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนเกมเดินทางจากเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกลับถึงประเทศไทยบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็คึกคักมากๆนะคะนำโดยคู่หญิงแชมป์โลก3สมัยติดต่อกันสุภาวดีวงคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กันทะทงเหรียญทองประเภทหญิงคู่นอกจากนี้สุภาวดียังคว้าอีก1เหรียญทองประเภทคู่ผสมจับคู่กับพักพงษ์เดชเจริญนะคะซึ่งคู่ผสมไทยเป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก2สมัยและคู่ชายก็คือสรศักดิ์เอาซิริกับจิรติจันเลียงแชมป์โลกปี2024ก็ได้เหรียญทองที่3ปิดท้ายให้กับทีมชาติไทยค่ะสำหรับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ก็คือคณะเทคบอลทีมชาติไทยนำโดยพลตรีหญิงปริยาพัฒน์จรัญพงษ์นะคะนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยรวมทั้งนายสมศักดิ์ดวงเมืองจ่าสิบเอกเรวัตผับชมพูและสิบเอกหญิงสิรินภาพรหนองแสนผู้ฝึกสอนค่ะ
2: ก็ภาคภูมิใจในเด็กๆทุกคนนะคะที่สามารถนำความอดทนหรือความมีระเบียบวินัยหรือว่าการตั้งใจฝึกซ้อมนะคะคือทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะก็คือแบบไงภูมิใจน้องๆทุกคนภูมิใจเจ้าหน้าที่หรือว่าคือจริงๆแล้วอ่ะเรามีทีมหลังบ้านที่ดีนะคะตั้งแต่ศูนย์วิทยาศาสตร์กีฬานะคะตั้งแต่นักจิตวิทยานักโภชนาการนักเสริมสร้างนักกายภาพค่ะคือเราหรือว่าตัวโค้ชเองนะคะเพราะว่าสมาคมของเรานะคะก็ให้ความสำคัญในเรื่องของวิทยาศาสตร์กีฬาค่ะก็คือเท่ากับการที่ของโค้ชหรือว่าทั้งเทคนิคต่างๆเพราะฉะนั้นคือหลังบ้านที่ดีก็มีส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันให้นักกีฬาที่ตั้งใจแล้วก็มีความอดทนเนี่ยก็คือทุกส่วนนะคะก็ส่งเสริมกันนะคะก็คือภาคภูมิใจกับทุกสิ่งที่เด็กๆทำมาค่ะ
0: สำหรับเงินรางวัลอัดฉีดทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะนักกีฬาที่ได้เหรียญทองก็จะได้เงินรางวัล2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทแล้วก็เหรียญทองแดง 500,000 บาทค่ะ
1: ต่อกันที่รายงานนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับยืนยันประกาศชัดเจนว่าต้องการคว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งที่20นี้มาฝากแฟนๆกีฬาครับติดตามจากรายงานครับ
3: วอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับแพ้ให้กับจีน2ต่อ3เซตในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศขณะเดียวกันโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกียงไกรชื่นชมสาวจีนและสาวไทยที่เล่นกันอย่างสุดความสามารถโดยสาวไทยยังตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลปลอบใจกลับบ้านครับ
4: ชัยชนะ16นัดติดต่อกันของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเริ่มตั้งแต่ซีวีคัพสนามแรกที่ประเทศเวียดนามเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาถูกลูกยางสาวจีนหยุดสถิติลงไปที่เรียบร้อยในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งสาวไทยแพ้ไปแบบสุดมัน2ต่อ3เซตการแพ้ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการถูกหยุดสถิติชนะรวดต่อเนื่องนานที่สุดเท่านั้นแต่ยังโดนสาวจีนถอนแค้นคืนได้ด้วยจากการที่แพ้ไทยในรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2026ในบ้านและส่งผลให้สาวไทยคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จากความพ่ายแพ้ต่อไทยในแมตช์ดังกล่าวมาแมตช์นี้ที่ญี่ปุ่นสาวจีนกลับไปทำการบ้านมาอย่างหนักเพื่อที่จะมาแก้แค้นไทยและพวกเธอก็ทำได้สำเร็จโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกียงไกรชื่นชมจีนว่าทำผลงานได้ดีกว่าไทยในทุกกระบวนท่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดถอดบทเรียนเพื่อกลับมาเป็นผู้ชนะในครั้งต่อไปและยังยืนยันว่าสาวไทยยังมีขวัญและกำลังใจที่ดีย
5: ังมีขวัญและกำลังใจที่ดีนะครับการที่เราเซตอัพเป้าหมายไว้ที่อยากจะได้เหรียญยังต้องเดินไปต่อแล้วทุกคนก็ยังมีขวัญและกำลังใจที่ดีอยู่นะครับเราจะพยายามที่จะเอาเหรียญมาให้ได้ ผมขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านด้วยครับที่มาติดตามชมและเชียร์พวกเราที่สนามแล้วก็ติดตามเชียร์พวกเราที่ทางบ้านด้วยนะครับพวกเราก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่และก็ให้ดีที่สุดนะครับ
4: ปิยนุชแป้นน้อยได้พูดถึงเกมสุดเดือด5เซตกับทีมชาติจีนโดยชื่นชมคู่แข่งว่าเตรียมตัวมาอย่างยอดเยี่ยมเปลี่ยนสไตล์การเล่นไปจากศึกชิงแชมป์เอเชียอย่างสิ้นเชิงและมั่นใจว่าทีมไทยจะกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งเอาเหรียญทองแดงกลับบ้าน
6: เขาค่อนข้างเปลี่ยนสไตล์การลุกมากกว่าสำหรับเราแล้วก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ดีเลยทีเดียวค่ะส่วนสไตล์การลุกนั้นของเบอร์หนึ่งส่วนมากตอนจีนที่เจอชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเขาจะเล่นสตั๊กเชอร์เยอะก็คือหมายถึงว่าโยนคงหน้าคงหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบเนี้ยเขาเปลี่ยนเป็นไม่ให้เราบล็อกได้ก็คือการที่วนเข้ามาเล่นข้างในเยอะค่อนข้างเยอะเกือบตลอดทั้ง5เซตเลยค่ะเหรียญทองแดงก็อย่างน้อยเราก็ยังมีความหวังอยู่นะคะก็ฝากพี่น้องชาวไทยติดเป็นกำลังใจให้พวกเราก็จะคว้าเหรียญทองแดงมาให้ได้ค่ะ
4: แนนทัดดาวนึกแจ้งกับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีเสียดายกับความพ่ายแพ้ทุกคนในทีมเลือกที่จะก้าวข้ามความผิดหวังอย่างรวดเร็วเพราะยังมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในนัดชิงเหรียญทองแดงรออยู
7: ่ก็ยังมีอีกเกมนะคะก็เราไม่รู้ว่าจะได้เจอญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้ก็ต้องรอดูเกมก่อนก็ยังไงพรุ่งนี้ก็ยังมีเหรียญทองแดงนะคะพวกเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็จะไปเอาเหรียญทองแดงกลับบ้านให้ได้
8: ครับปิ่นครับเหรียญทองแดงของสมัยสอนคร
9: ับ ค่ะก็จังหวะนี้ไม่ว่าจะเจอทีมไหนพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะพยายามไปคว้าเหรียญทองแดงในครั้งนี้กลับมาให้ได้ค่ะ
8: ขอบคุณครับ
4: สำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม3ครั้งหลังสุดมีเหรียญรางวัลติดมือทุกครั้งในปี2014ที่อินชอนได้เหรียญทองแดงปี2018จาการ์ตาปริมบังได้เหรียญเงินและครั้งล่าสุดปี2022ที่หังโจได้เหรียญทองแดงทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนากุย่าประเทศญี่ปุ่น
1: ขอบคุณคุณเจษฎาแล้วก็ทีมข่าวกีฬานะครับลุ้นเชียร์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงกันต่อครับ
0: ค่ะจะลงเล่นในเวลา14นาฬิกานะคะเหรียญทองแดงกลับมาบ้านแล้วก็อีกหนึ่งชนิดกีฬาก็คือแบดมินตันนะคะประเภททีมชายถ้าชนะก็จะตุนเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยค่ะ
10: ครับขอบคุณครับ
11: ส่งท้ายข่าวที่ MBT วันนี้นะคะจะหลักของเรียกภาพพิธีเปิดสะพานแห่งแรกที่ใช้ข้ามพรมแดนระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือนะคะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่แน่นแน่นจากเดิมเนี่ยที่มีเส้นทางคมนาคมทางรถไฟแล้วก็ทางอากาศระหว่างกันอยู่แล้วค่ะ
10: ทั้งหมดคือข่าวที่ MBT นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทีมข่าว MBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทางกระทรวงนะคะส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน
2: ป.3 ก็อาจจะเริ่มทำในขั้นตอนที่1ถึง2ป.4 ขึ้นมาเริ่มสามารถแต่อาจจะทำกำไรก่อนที่รองแก้วก่อนพอขึ้นก็เริ่มทำตะกร้าครับอันนี้คือขั้นทดลองในการนำหลักสูตรมาสอน2วัน
3: สำคัญก็คือการที่จะต้องเตรียมช่องทางตลาดให้เรามองตลาดยังไงเหมือนท่านผอ.ก็มองว่าต้องเตรียมเรื่องของช่องทางการจำหน่ายส่วนหนึ่งคือในชุมชนก็มี
2: ครับ
3: ช่องทางที่จะร่วมกับทางชุมชนหรือพื้นที่รอบนอกอันนี้ก็ต้องมองให้เด็กได้เห็นว่าจริงๆเขาสามารถที่จะได้ตลาดที่หลากหลายเรามองตรงนี้ว่ายังไงบ้างครับคุณครู
2: ในเรื่องของตลาดที่หลากหลายเนี่ยทุกวันที่เด็กเขาจะสามารถมองตลาดได้กว้างขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะด้วยสื่อด้วยเทคโนโลยีเนี่ยเขาจะมองเห็นตลาดมองเห็นสินค้าได้กว้างมากเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องอย่างที่ท่านผอ.บอกนอกจากจะขายตรงโดยตรงแล้วกับคนขายกับคนแล้วอาจจะเป็นการขายเข้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง
3: ๆครับ
2: ใช่ไม่ว่าจะเป็น Facebook Shopee Lazada หรือว่า TikTok Shop อะไรพวกนี้ครับเราจะต้องพัฒนาผู้เรียนเนี่ยให้สามารถทําลงมือตั้งแต่การระบุรายละเอียดวัสดุไม่ใช่ระบุรายละเอียดสินค้าถ่ายภาพสินค้าแพ็คของส่งของผู้เรียนเราทําได้ครับเพราะมีคนเคยสั่งแล้วผู้เรียนเราสามารถทําตั้งแต่ต้นจนสามารถแพ็คของแล้วไปส่งพัสดุถึงหนึ่งผู้รับได้เลยตอนนั้นคนสั่งน่าจะอยู่ที่จังหวัดระนองถ้าจำไม่ผิดส่งมาไกล
3: พอออเดอร์แรกเป็นยังไงบ้างคุณครูเล่าบรรยากาศวันนั้นสักนิดหนึ่งคือผมเชื่อว่าเราไม่ได้เป็นนักขายมืออาชีพเราเหมือนเป็นนักขายมือใหม่แต่ด้วยว่าเราก็ต้องสอนนักเรียนไปด้วยพร้อมกันวันแรกที่มีออเดอร์นี้

0: สั่งเข้ามาในระบบเป็นยังไงบ้าง
1: ตื่นเต้นครับพูดง่ายๆเลยอยู่ๆก็มีตึ้งขึ้นมาในโทรศัพท์คุณครูเอ้ามีออเดอร์เข้ารีบงงเลยก็รีบเตรียมตัวกับนักเรียนต้องใช้อะไรบ้างมีอะไรในการพัสดุแพ็คของก็ร่วมคุยกันแล้วต้องใช้เอามีกล่องครับครูมีอะไรล่ะบับเบิ้ลใช่ครับก็ไปเตรียมคุณครูก็ไปซื้อในเมืองมาเตรียมให้พอวันรุ่งขึ้นมานักเรียนก็ลงมือแพ็คของด้วยตนเองเขาคุณครูให้โจทย์ไปว่าจะต้องแพ็คของยังไงให้มันดีเขาก็ไปดูคลิป YouTube มาเมื่อคืนแล้วเขาพอเช้ามาก็เริ่มห่อเริ่มพันแพ็คของบรรจุของลงกล่องทำตั้งแต่ต้นจนจบเขียนผู้รับผู้ส่งจนสู่ขั้นตอนการส่งพัสดุเรียบร้อยเลยครับนักเรียนสามารถทำได้ด้วยตนเองได้เลยใช่นี่ก็เป็นก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นมากครับทำอะไรไม่ถูกแล้วก็มันเป็นออเดอร์แรกแล้วจากที่ไกลด้วยครับจากระนองก็เลยแบบโอ้ก็เลยตื่นเต้นกันนักเรียนครับแล้วก็ดีใจมากที่ขายออกใช
0: ่คือหลังจากวันนั้นก็ทยอยมีมาเรื่อยๆ
1: ใช่ใช่ครับใช่ทยอยมา
0: เราใช้ช่องทางไหนในการที่จำหน่ายเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะไปด้วยกัน
1: ช่องทางที่จำหน่ายใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ถ้าช่องทางหลักที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการขาย
0: ครับ
1: จะเป็นในเรื่องของการขายตัวต่อตัวนี่แหละการไปพานักเรียนไปออกตลาดออกบูธตามงานต่างๆบางทีเราพานักเรียนไปออกบูธที่มหาวิทยาลัยสุรินทร
0: ์ครับ
1: ไปที่โรบินสันสุรินทร
0: ์ครับ
1: ไปทุกที่ครับที่เขามีการจัดตลาดเราก็จะพยายามพานักเรียนไปให้เรียนรู้ทักษะการขาย
0: ครับ
1: แล้วก็ทักษะการใช้เทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรากำลังทดลองแล้วตอนนี้จะพยายามให้ทุกคนเนี่ยใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นนักขายในเทคโนโลยีได
0: ้
1: ขั้นที่มาขั้นต่อมาที่3ที่เรามองไว้ที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะกำลังพัฒนาอยู่ก็คือในเรื่องของการทำ business model canvas ก็คือการลองออกแบบโมเดลธุรกิจของตัวเองเล็กๆว่าตามแคนโมเดลของเราว่ามันจะต้องมีช่องทางอะไรยังไงครับลองฝึกให้เขาทำเป็นนักขายตัวน้อย
0: ครับ
1: ใช่ครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นเรากำลังเริ่มต้นทำอยู่ตรงนี
0: ้ครับถือว่าเป็นอาชีพในชุมชนที่ทำเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้เลยนะ
1: ใช่ครับถือว่าเป็นอาชีพหลักเลยครับประมาณ 80% ของหมู่บ้านครับ
0: แสดงว่าพอเรามีทักษะตรงนี้เติมเต็มกำลังสำคัญในอนาคต
1: ใช
0: ่ก็เพื่อไปเติมเต็มเพื่อทดแทน
1: ใช
0: ่อาชีพการจักสานไว
1: ้
0: ในชุมชนอีกด้วย
1: นอกจากทดแทนแล้วคือต่อยอดให้เขาด้วยในการเสริมการขายออนไลน
0: ์ครับ
1: จากแต่ก่อนปู่ย่าตายายพ่อแม่ทำแล้วก็ส่งกับร้านในชุมชนอย่างเดียวตอนนี้หนูมีทางเลือกมากขึ้นคุณครูสอนให้หนูเห็นตลาดได้กว้างขึ้นไม่ต้องไปส่งที่นั่นทีเดียวหนูส่งไปเลยไปทั่วเลยเชียงใหม่กรุงเทพคุณครูสอนหนูแล้วต่อไปในอนาคตตลาดของหนูจะกว้างขึ้นอาจจะไม่ใช่จำกัดที่ประเทศไทยเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้ฝรั่งเขาชอบมากอะไรที่เป็นงานแฮนด์เมดเนี่ยในอนาคตหนูอาจจะต่อยอดทักษะทางเทคโนโลยีเนี่ยไปเปิดตลาดของหนูเองในอนาคตได้ใช่ครับ
0: คุณครูครับนอกจากเรื่องของการที่เรามีทักษะแบบนี้ในโรงเรียนมีการพัฒนาเป็นศูนย์ของการเรียนรู้ไหมครับเผื่อแบบชุมชนใกล้เคียงหรือโรงเรียนอื่นที่มองเห็นว่ากิจกรรมนี้คือเป็นอีกหนึ่งต้นแบบหนึ่งที่มีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยเอาชุมชนมามีส่วนร่วม
1: มีแน่นอนครับโรงเรียนของเราเนี่ยมีเป็นแหล่งเรียนรู้เลยครับแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากซานฝายซึ่งในห้องเนี้ยในแหล่งเรียนรู้เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยตั้งแต่วัสดุอุปกรณ์ขั้นตอนผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนทำตลอดจนถึงมีครูภูมิปัญญามีธรรมเนียบคุณครูภูมิปัญญาที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านเราถ้าพูดง่ายๆคือเข้ามาในห้องนี้จะได้รู้จักทุกอย่างที่อยู่ในหมู่บ้านบุทมเอกลักษณ์ของหมู่บ้านบุทมและนอกจากเข้ามาดูห้องนี้อย่างเดียวเรายังมีห้องที่สามารถคนที่มาชมเนี่ยเข้ามาฝึกทักษะการทำตะกร้าหวายได้ด้วยกลับไปจะได้กำไรหวายกลับไปคนละหนึ่งอัน
0: คร
1: ับอันนี้ก็คือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนแล้วครับที่ตอนนี้ก็มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นสถานศึกษาใกล้เคียงหรือว่าจะเป็นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสำนักงานผมจำไม่ได้ว่าอะไรนะมนุษย์อะไร
0: พม.
1: พม.ใช่ครับใช่ใช่กำลังเข้ามาศึกษาดูงานอยู่เป็นระยะครับตอนนี้เห็นด้วยว่าปีการศึกษาหน้าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เนี่ยคณะมนุษยศาสตร
0: ์ครับ
1: จะเข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนประมาณ1ปีไม่รู้ว่าตอนนี้กําลังประชุมกันอยู่ว่าจะทําอะไรเพื่อพัฒนาหมู่บ้านเราได้บ้างตอนนี้กําลังประชุมกันอยู่ครับ
0: ถามในความรู้สึกในฐานะที่เราเป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มขับเคลื่อนมาเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นกําลังสําคัญที่อยู่ในระบบนี้เด็กๆที่เข้ามาช่วยทํางานแล้วสามารถที่มีทักษะชุมชนก็เข้ามามีบทบาทกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนชุมชนและผู้ปกครองต่างๆภาพในความรู้สึกที่เราทำกิจกรรมนี้ออกไปเป็นยังไงครับคุณครูถามในความรู้สึกของตัวเองเลย
1: ก็ ตื่นตันใจครับแล้วก็ภูมิใจมากเพราะว่ามันจะเกิดไม่ได้ถ้าพูดง่ายๆถ้าไม่มีเงินมาจ้างเพราะคุณครูก็ทำไม่เป็น
0: ครับ
1: คุณครูในโรงเรียนส่วนใหญ่ก็คือมาจากต่างพื้นที
0: ่ครับ
1: ทำไม่เป็นถ้าไม่ได้อบต.เมืองทีสนับสนุนงบประมาณจ้างถ้าไม่ได้คือเงินจ้างต่อเดือนเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรเลยครับแต่วิทยากรที่เป็นป่าในชาวบ้านเนี่ยก็มาช่วยสอนให้เรียนเขาถือว่าเขามาสอนให้ลูกให้หลานเขาคุณครูภูมิใจมากครับตัวนี้ก็คือเขาได้สอนได้มีความร่วมมือจากอบต.มีป่าชาวบ้านมาช่วยสอนโอ้ก็มันเปลี่ยนเด็กคนหนึ่งได้
0: เข้ามาสนใจมาเยี่ยมมายามให้ครับ

รงเรียนหนูนะคะสอนการทำตะกร้าไหวค่ะหนูรู้สึกภูมิใจค่ะในผลงานของตัวเองที่ตัวเองได้ทำแล้วก็ได้เอาไปหารายได้ค่ะแล้วก็สามารถทำแล้วเอาเงินไปออมไปเก็บแล้วก็สามารถเอาไปลงทุนต่อได้ค่ะตอนที่หนูเอาไปขายรู้สึกว่าบรรยากาศมันเล่าไม่ถูกค่ะแต่รู้สึกว่าหนูภูมิใจค่ะในการที่หนูได้ทำตะกร้าไหวแล้วก็เอาไปขายเขารู้สึกภูมิใจในตัวหนูค่ะที่หนูทำได้แล้วเขาก็ดีใจค่ะที่พอเขาแก่ไปเขาก็จะได้มีคนมาช่วยทำตะกร้าไหวค่ะ

0: าคุณผู้ชมมาดูเรื่องของทักษะและก็ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจักสานหวายกันหน่อยนะครับกับคุณพ่อสุเทพศรีลานุชประธานกลุ่มจักสานหวายบ้านบุธมสวัสดีครับคุณพ่อ
1: ครับผม
0: ถือว่าเป็นอาชีพหลักของคนที่นี่เลยไหม
1: ครับใช่ใช่ครับเป็นอาชีพที่ทำมานานแล้วครับรวม60ปี
0: มีการสานต่อกันอยู่เรื่อยๆนะ
1: สานต่อกันเรื่อยๆครับเสน่ห์ก็ไปดูได้เลยเสน่ห์จักสานหวายใต้ถุนบ้านยังมีอยู่ครับ
0: คือถือว่าพอเป็นอาชีพเดิมทีเนี่ยคือก็ต่างคนต่างทำ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ตอนนี้คือก็รวมเป็นกลุ่มใช่ไหม
1: รวมเป็นกลุ่มครับ
0: ส่วนภูมิปัญญาส่วนใหญ่ก็คือเป็นการสานต่อกันมาจาก
1: สานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นงานภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งเดิมเลยนะคร
0: ับ ด้วยถ้าบอกว่าตะกร้าหวายตัวเนี้ยถ้าบอกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบุธม
1: ใช่ใช่เลยครับ
0: ต้องดูอะไรเป็นพิเศษ
1: ดูลายลูกกรงลวดลายลูกกรงจะเป็นถ้าเป็นลายลูกกรงลายเนี้ยเป็นของหวายสุรินทร์หวายบ้านบุธมเลย
0: ครับ
1: ชัดเจนเลยครับ
0: จะไม่มีลวดลายอื่นจะเป็นลวดลายนี้เป็นหลัก
1: ครับเป็นหลักเลยครับ
0: ก็จะใช้ลายนี้แล้วก็มีการทำกันใต้ถุนบ้าน
1: ใต้ถุนบ้านทุกหลังคาเรือน
0: ตอนนี้ก็คือยังมีคนทำ
1: ยังมีอยู่ครับ
0: ถ้าณปัจจุบันมีการรวมกลุ่มกันยังไงบ้างฮะสมาชิกของเรา
1: ในณปัจจุบันนี้เรารวมกันเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
0: ครับ
1: เขาก็รวบรวมเป็นปัจจัยในการผลิตมากกว่า
0: ครับ
1: ส่วนวัตถุดิบส่วนอะไรต่างๆนี่เราจะไปหามาเองได้ชาวบ้านเขาจัดหามาเองได้แล้วก็รวมกันขาย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็จะใช้ศูนย์รวมที่ร้านวังหวายนี่แหละเป็นจุดรวม
0: คือจุดที่จำหน่ายคือใช้ชื่อร้านว่า
1: วังหวาย
0: วังหวาย
1: ครับ
0: ร้านนี้ตรงไหนฮะ
1: อยู่ตรงสี่แยกในหมู่บ้านเลยติดเส้นทาง226
0: ครับ
1: มาจากสุรินทร์ก็อยู่กิโลเมตรที่15
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็คือเป็นร้านใหญ่แหละ
1: ใหญ่ครับ
0: คือถ้ามาก็จะเป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไว้เลย
1: ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ครับทั้งหมดเลย
0: นะฮะผมมาถามต่อเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะอนุรักษ์และสานต่อเชื่อว่าเป็นภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่น
1: ครับ
0: ทุกครัวเรือนยังคงทำอยู
1: ่ครับผม
0: แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นและก็เราติดตามมาคือว่าหวายเนี้ยมีการจักสานและกลับเข้าไปสู่ในสถาบันการศึกษา
1: ใช่
0: จุดเริ่มต้นเป็นยังไงฮะคุณหมอ
1: จุดเริ่มต้นเนี่ยขอย้อนไปถึงเรื่องของผมเอง
0: ครับ
1: ผมอดีตที่เป็นครูเป็นครูเลยเห็นชุมชนเขานั่งสานกันก็เลยลองมาศึกษาดูว่าเขามีการเริ่มต้นการกระบวนการเป็นอย่างไรบ้างเพราะเริ่มศึกษาก็เลยเกิดความรักแล้วก็อยากให้อาชีพของภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ยั่งยืนก็เลยทำกระบวนการวิจัยเป็นหลักสูตรท้องถิ่นออกมานำเข้าไปสู่โรงเรียนนะครับแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีโรงเรียนระดับมัธยมประถมเข้ามาศึกษาแล้วก็เอาความรู้เหล่านี้เข้าไปสู่โรงเรียนด้วยครับ

0: พอเราเอาไอเดีย
1: ครับผม
0: เข้าไปพูดคุยกับโรงเรียน
1: ครับ
0: แล้วเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นและเริ่มขับเคลื่อนไปด้วยกันต้องปรับตัวไหมฮะเพราะว่าการที่เราทำเองเนี่ยเหมือนสอนที่บ้านก็เหมือนประสบการณ์อยู่แล
1: ้
0: วแต่ต้องเปลี่ยนจากการที่เราทำคนเดียวต้องไปสอนคนอื่นและเป็นเด็กด้วยต้องปรับเปลี่ยนทั้งคนที่จะเข้าไปสอนหรือกระบวนการยังไงไหมฮะที่สามารถที่จะเรียนรู้ไปด้วยกัน
1: วิธีการสอนเนี่ยเราศึกษามาจากฐานวิถีชีวิตของชุมชน
0: ครับ
1: ว่าเขาเรียนรู้งานจากสารหมายนี่มาอย่างไรเราเอากระบวนการนั้นมาประยุกต์แต่ความสนใจของเด็กนักเรียนนี่มันต่างกัน
0: ครับ
1: นะครับเด็กมีเขามีความสนใจน้อยมากแต่ว่าวิถีเขาเรียนรู้กระบวนการทำของเขาเองศึกษาด้วยตนเองแล้วก็เอาต
0: ่อ
1: ในโรงเรียน
0: ครับ
1: รุ่นต่อรุ่นสอนเฉพาะที่โรงเรียนนะครับ
0: ครับ
1: บางหมู่บ้านเชิญเราไปให้การเรียนรู้ด้วยอย่างเช่นของโครงการศึกษานอกโรงเรียนนะครับ
0: ครับ
1: เขาก็เอาเชิญพวกเราไปสอนให้ด้วยครั้งละ15วันอย่างนี้เราก็ไปตอนนี้เราขยายได้6หมู่บ้าน3ตำบลด้วย
0: ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันไหม
1: อยู่ใกล้เคียงกันในละแวกกันเขามีตำบลบางทีเนี่ยตำบลหลักตำบลสำโรงตำบลรามแล้วก็มีหมู่บ้านในเครือข่ายของเรา6หมู่บ้านนะครับ
0: พอเรามีการที่จะขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนอื่น
1: ๆ
0: และสำคัญคือปูพื้นฐานให้กับเยาวชนในชุมชน
1: ใช่ๆ
0: ภาพสะท้อนที่ออกมาจากในกลุ่มเป็นยังไงบ้างฮะคนที่เป็นในฐานะท่านประธานด้วยในฐานะสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มที่ทำเป็นปลาด้วย
1: ครับ
0: หลายคนสะท้อนเสียงนี้ออกมายังไงบ้างครับ
1: หลายคนชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมว่าดีใจที่อาชีพจักสานไหวนี่ไม่หายไป
0: ครับ
1: นะครับเขาบอกว่าอยากจะทำยังไงให้มันยั่งยืนก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาอีกเพราะว่าบ้านเราไม่มีวัตถุดิ
0: บ
1: แล้วก็ไปคิดโครงการปลูกหวายเสริมเพื่อให้เขามีวัตถุดิบที่ง่ายขึ้นแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันโดยการอาศัยจากหน่วยงานราชการด้วยมาฝึกสอนให้ด้วยอย่างเช่นการออกแบบนะครับอย่างการขายอย่างนี้เราเพื่อให้เกิดความยั่งยืนครับ
0: หลังจากนี้มีการต่อยอดท
1: ั
0: ้งเรื่องของลวดลายเพิ่มมูลค่าเข้าไปกับผลิตภัณฑ์ของเรายังไงส่วนไหนบ้างครับ
1: ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ลวดลายเนี่ยเราเรียนรู้จากส่วนราชการอย่างเช่นพัฒนาชุมชนพาณิชย์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยให้องค์ความรู้เรากับโดยอย่างเช่นสถาบันราชภัฏอย่างนี้นะครับก็เข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เอาลายนี่มาฝากมาบอกว่าทำอย่างนี้ได้ไหมเป็นการศึกษาร่วมกันนะครับ
0: ครับผมหลังจากนี้ถ้าคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์มาดูเครื่องจักสานจักรวายและที่ท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่แค่เป็นสถานที่ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาเท่าน
1: ั้
0: นมีต้นไม้สำคัญ
1: ครับครับต้นมะขามหลายศิลป์นะครับ
0: แล้วก็มีปราสาท
1: ครับมีปราสาทเมืองทีด้วยคร
0: ับผมฝากเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยมาที่นี่ไม่ใช่แค่หวายอย่างเดียวมาเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนที่นี่
1: ครับครับถ้าอยากจะเชิญชวนนะครับมาเที่ยวชุมชนเมืองทีนะครับเมืองทีมีดีอยู่หลายอย่างนะครับนอกจากต้นมะขามหลายศิลป์ที่เป็นต้นมะขามดั้งเดิมอายุ300กว่าปีแล้วนะครับแล้วยังมีปราสาทเมืองทีเป็นปราสาทโบราณสมัยอยุธยานะครับแล้วก็เส้นทางมาสู่ตำบลเมืองทีนี่ก็สะดวกสบายครับจะมาทางรถไฟสายกรุงเทพอุบลก็ได้แล้วก็จะมาทางเส้นทาง226นะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านบูทมก็อยู่กิโลเมตรที่15นะครับและสามารถที่จะเยี่ยมชมบ้านบูทมได้ไปดูเสน่ห์จากสารหวายใต้ทุนบ้านได้ทุกหลังคาเรือนถ้ามาเมืองทีก็มานมัสการไหว้ปราสาทแล้วก็มาเยี่ยมชมมะขามลายศิลป์นะครับแล้วก็มาซื้อผลิตภัณฑ์ที่เทศบาลเมืองทีก็มีผ้าไหมอัมปุนเจียงปุ่มนะครับลายอัมปุนเจียงปุ่มที่สวยงามนะครับ
0: ครับผมถือว่าเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยเราได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐและคนในชุมชนร่วมกันที่จะสานต่อครับเกี่ยวกับอาชีพดั้งเดิมนั่นคือเรื่องของการจักสานหวายแม้เป็นอาชีพที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่นี่คือวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่และก็ที่สำคัญคือหล่อเลี้ยงการเป็นอยู่ของ

0: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
1: ช่วยผมหน่อยนะพี
0: ่โอ้
2: ผมเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
0: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: หนุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
0: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
0: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
0: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่หน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่าย

0: นักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
1: พ่อมาดูนี่หน่อย
2: โอ้ยังที่ต้องไปถามแบงค์
1: วิธีที่จะจำเป็นจะต้องใช้เยอะเราก็ขยายวงเงินเองจะใช้ค่ะ
3: การซื้อของออนไลน์ที่จะไม่ต้องให้เขาหลอกเราได้คือหมายว่าเราต้องดูจากบริษัทที่เราเชื่อถือได้และจากแอปที่เรามั่นใจได้ว่านี่ไม่หลอกเราแน่นอนส่วนเวลาเขาส่งของมาถึงบ้านเนี่ยให้เราแกะดูก่อนแกะดูก่อนก่อนที่เราจะชำระเงินเพราะว่าคนที่มาส่งเขาก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเราเราต้องให้เขาสบายใจทั้งสองฝ่ายเสร็จแล้วเราค่อยชำระเงินมันจะได้ไม่มีปัญหาทีหลัง

0: เงินหลักพันอาจดูเหมือนเป็นเงินก้อนเล็กๆแต่สำหรับชุมชนดำรงชีวิตเพราะเป็นเงินพันการค่ะจากพระราชหัตถ์และทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งครอบครัวและชุมชนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริว่าการแก้ปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องเริ่มจากคนในชุมชนที่ช่วยกันดูแลช่วยกันป้องกันและช่วยกันไม่ให้ปัญหาเข้ามาถึงครอบครัวของตนเองจึงเป็นที่มาของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เริ่มพระราชทานเงินขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547เงินขวัญถุงก้อนนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงเงินสำหรับนำไปใช้จ่ายแต่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นให้คนร่วมทำและช่วยกันสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตราด
1: เรื่องของการป้องกันสร้างพื้นที่เชิงบวกให้กับเด็กและเยาวชนพวกสร้างพื้นที่สร้างสรรค์นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยกองทุนเนี้ยก็จะขยายไปยังเรื่องของการป้องปรามชุมชนนะครับเอาพี่น้องประชาชนมาจัดเป็นคนดูแลชุมชนอย่างผมก็มีสายตรวจตำบลอย่างเงี้ยเขาคอยดูแลสัปดาห์นึงก็คอยไปดูแลจุดต่างๆที่เป็นความเสี่ยงนะครับและจากนั้นก็เลยไปเรื่องของการบำบัดถ้าน้องๆที่หลงผิดไปอาจจะยังไม่ได้ติดยาเสพติดมากนักเขาอาจจะเลิกได้หากชุมชนใช้กลไกเนี้ยนะครับเข้าไปดูแลไปปลอบขวัญเขานะครับแล้วก็ใช้กลไกของหมู่บ้านตำบลโดยเฉพาะทีมของรพสต.เนี่ยนะครับในการตรวจว่าเขาเนี่ยเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วรวมทั้งเลยไปถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตคนกลุ่มนี้อาจจะต้องการแต้มต่อในการประกอบอาชีพในการทำมาหากินกองทุนนี้ก็สามารถจะช่วยได้ครับซึ่งมีหลายรายวันนี้ก็ที่เขาสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติได้นะครับก็เพราะว่าเขาเคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนแม่ของแผ่นดินครับเป็นกองทุนที่มุมมองของชาวบ้านเป็นกองทุนที่มีความศักดิ์สิทธิ์เราถือว่ากองทุนนี้เริ่มต้นจากพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงนะครับที่ทรงห่วงใยหมู่บ้านพวกเราก็น้อมนำแหละนะครับถือว่าปฏิบัติบูชานำกองทุนนี้มาแก้ปัญหาแล้วก็พยายามผลักดันนะครับกองทุนไหนที่มีความสามารถอย่างเช่นวันนี้ที่กองทุนหมู่3ตำบลเนินทรายเนี่ยเขาเป็น

0: 1ใน6หมู่บ้านจากทั้งหมดนะฮะ98หมู่บ้านของผมที่ดีที่สุดและเป็นบอกว่าสุขภาพกองทุนท่านเนี่ยเป็นกองทุนที่มีความเข้มแข็งคือคณะกรรมการกองทุนเนี่ยนะครับว่าชัดเจนหมู่บ้านได้ยึดถือกติกานี้อย่างชัดเจนนะครับมีการทำอย่างสม่ำเสมอมีผลงานอย่างต่อเนื่องที่สำคัญก็คือผลผิดหรือเอาท์พุตของโครงการนี้ก็คือหมู่บ้านนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยเบาบางที่สุดน้อยที่สุดจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนนี้มีมากและมีความยั่งยืนในการช่วยเหลือครับก็เรื่องสำคัญก็คือวันนี้ขณะนี้ปัญหายาเสพติดเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นทุกชุมชนนะครับและลำพังภาครัฐเนี่ยทำแต่เพียงฝ่ายเดียวเนี่ยไม่อาจทำสำเร็จได้ถ้าชุมชนเองเนี่ยไม่มีระบบการดูแลชุมชนด้วยกันเองอย่างเป็นระบบซึ่งท่านก็เห็นปัญหาท่านก็เลยได้มอบกลไกเนี้ยเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้กองทุนเนี่ยเราจะต้องทำพร้อมกันก่อนถ้าท่านมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมค่อยไวน่าจะเกิดปัญหาอะไรเพราะเท่ากันความรู้ก็ไม่เท่ากันถ้าเราเองก็ต้องเน้นการตรวจติดตามไปให้คำแนะนำแก่พวกเขาครับเรื่องแรกคือการสร้างรากฐานครอบครัวที่เนี้ยก็ได้ไปดูแลครอบครัวทุกครอบครัวครอบครัวใดที่เขาอาจจะอื่นนะครับครอบครัวที่ลำบากเหล่านี้มีโอกาสสูงมากที่จะมีปัญหาเรื่องยาเสพติดตามมาดังนั้นเนี่ยกองทุนนี้ก็จะดูแลเรื่องครอบครัวเป็นหลักอันที่สองก็คือเยาวชนนะครับความอบอุ่นของเยาวชนนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับซึ่งบางครั้งครอบครัวอาจจะไม่พร้อมแต่ว่าชุมชนถ้าเขามีความเข้มแข็งเขาก็เข้าไปหนุนเสริมได้โดยใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยเป็นกุศโลบายสำคัญในการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งครอบครัวรายใดที่เขาอาจจะขาดพร่องนะครับในเรื่องความเป็นอยู่ตัวของกองทุนนี้เขาสามารถใช้ประโยชน์ได้ครับมุมมองในอำเภอเรื่องแรกเลยนะครับงานที่ทุกชุมชนสำเร็จได้เขาจะมีผู้นำที่เข้มแข็งก่อนคนที่เข้าใจเหมือนเราเข้าใจว่ากองทุนนี้เขามีวัตถุประสงค์ปฏิฐานเรื่องนี้แล้วเขาเข้าใจจริงๆนะครับแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้ความศรัทธาต่อสถาบันเนี่ยเอามาใช้เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมเราเคารพท่านเราก็มีที่ปฏิบัติบูชาท่านทรงห่วงใยพวกเราสิ่งนี้คนไทยเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ครับเรียนว่าสถาบันมหากษัตริย์ท่านเป็นห่วงชุมชนนะครับสิ่งที่เกิดความกระทบเกิดขึ้นนั้นก็เป็นระดับชุมชนระดับครอบครัวท่านทรงห่วงใยพวกเรานะครับท่านก็ทรงคิดกองทุนนี้ขึ้นมาให้เป็นกลไกในการแก้ปัญหาของครัวเรือนและสังคมเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจเราลึกถึงพระคุณของท่านท่านห่วงใยเราก็มีที่จะปฏิบัติบูชาครับคือทำให้สิ่งที่เป็นพระราชปฏิทานของท่านเนี่ยบรรลุผลสำเร็จซึ่งผลประโยชน์ปลายทางเนี่ยก็คือพวกเรานั่นเองครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวที่มีภูมิคุ้มกันลูกหลานเราไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ชุมชนมีความสมานสามัคคีกันถ้าชุมชนสามัคคีแล้วไม่ว่าเรื่องราวใดที่ภาครัฐเนี่ยไปแนะนำเขานะครับเนี่ยภาครัฐไปริเริ่มเขาภาครัฐไปขอความร่วมมือเขานะครับถ้าชุมชนเขามีความสามัคคีนะครับเรื่องทุกเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆนั้นก็สามารถทำสำเร็จได้ทุกเรื่องครับ
1: แต่การที่กองทุนแม่ของแผ่นดินจะเดินต่อไปได้ไม่ได้เกิดขึ้นจากเงินกองทุนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งสำคัญคือการนำทุนที่มีมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนให้มากที่สุดแล้วแต่ละพื้นที่เขาทำงานกันอย่างไรใครเข้ามาช่วยขับเคลื่อนและทำอย่างไรให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

0: เรื่องนี้คนทำงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: ในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอเมืองตราดค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราดร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองตราดได้ ก็ได้ประชุมวางแผนในการลงพื้นที่เพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนถึงเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับอำเภอซึ่งก็ได้ลงประสงค์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มากที่สุดซึ่งในการดำเนินงานเนี่ยด้วยระยะเวลาหลายสิบปีมาอาจจะทำให้ชุมชนหมู่บ้านหรือคณะกรรมการต่างๆเนี่ยลืมในวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านไปบ้างนะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราดก็ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดนะคะก็ได้ลงพื้นที่ในการให้ความรู้ในวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายของการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินก็ลงพื้นที่ในการจัดระบบโครงสร้างของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบันลงพื้นที่ในการที่จะให้หมู่บ้านชุมชนได้มีแผนในการพัฒนาการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้พัฒนาและยกระดับให้เป็นระดับ A ขึ้นซึ่งในการดำเนินงานเนี่ยกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยเป็นกองทุนที่สามารถช่วยแก้ปัญหาของหมู่บ้านและก็ชุมชนรวมถึงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนโดยการใช้ในหมู่บ้านในชุมชนค่ะแล้วก็มีทุนทางปัญญาหมู่บ้านชุมชนค่ะก็คนที่ลงพื้นที่หมู่บ้านชุมชนจะประกอบไปด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราดแล้วก็คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแล้วก็วิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดค่ะก็จะลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านค่ะซึ่งจะมีอยู่ทุกหมู่บ้านนะคะแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งคือประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านนั้นๆนะคะเราลงพื้นที่ไปเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยเราก็จะไปเล่าถึงประวัติความเป็นมาของกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะว่าวัตถุประสงค์มากที่สุดนะคะแล้วเราก็ไปทบทวนการคืนคนดีสู่สังคมเวียนยามในการช่วยสอดส่องหมู่บ้านเนี่ยค่ะก็จะเป็นในการทางด้านยาเสพติดค่ะการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายก็เพราะได้รับความร่วมมือจากการได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในทุกระดับประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือแล้วก็เห็นความสำคัญของกองทุนแม่ของแผ่นดินในการที่จะพัฒนาและใช้ประโยชน์จากกองทุนแม่ของแผ่นดินในการพัฒนาหมู่บ้านแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านให้ได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ร่วมแรงทุกคน
3: ร่วมแรงทุกคน
2: ชุมชนแข็งแกร่ง
3: ชุมชนแข็งแกร่ง
2: ร่วมแรง
0: เมื่อแนวทางจากระดับอำเภอถูกส่งต่อมาถึงชุมชนคนที่จะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงคือคนในพื้นที่ค่ะทั้งการดูแลกองทุนแม่ของแผ่นดินการจัดกิจกรรมและการเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านหนึ่งในคนที่อยู่กับเรื่องนี้มาตลอดคือผู้ใหญ่บ้านซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยเราลองไปดูกันนะคะว่าจากเงินขวัญถุงพระราชทานก้อนนั้นเมื่อมาถึงมือของคนในชุมชนแล้วจะถูกนำไปต่อยอดอย่างไร
4: หน้าที่ของเราคือเป็นประธานกองทุนแม่นี่คือก็มีหน้าที่คือขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินตามพระราชปณิธานของพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งในสถานการณ์ที่มันมีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเราเยอะก็ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินมาเมื่อปี2554เราก็ได้มาเริ่มการขับเคลื่อนตามกระบวนตามปรัชญาของพระองค์ท่านคือพระองค์ท่านบอกว่ายาเสพติดถ้าเราชุมชนไม่ช่วยกันจะทำให้ในหมู่บ้านนั้นจะล่มสลายมีแต่ปัญญาชาและทุนปัญญาโดยเราก็มีกระบวนการตาม9ขั้นตอนเลยแทนที่จะหมกปัญหาไว้เก็บติดอย่างเดียวปัญหาหนี้สิน

0: ความรุนแรงคือเราเจ้าหน้าที่กฎหมายผลปรากฏมา
1: สิ่งที่เห็นได้ชัดอาจไม่หาได้รับโอกาสให้กลับมาหนึ่งเขากลับมายืนได้ด้วยตนเองส่งต่อให้กับผู้อื่น
2: ตัวผมเองแล้วก็โดนคุมประพฤติแล้วก็บำบัดตัวเองแล้วก็กลับตัวกลับใจครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็เห็นว่าผมรายงานตัวเสร็จอะไรเสร็จก็เรียกให้มาคุยเกี่ยวกับกองทุนแม่ไว้เข้ามาอยู่จุดนี้แล้วยังไงแล้วก็ผมก็ได้เข้ามารายงานตัวครับที่แรกไม่ได้สนใจครับคิดว่าคงไม่ได้อะไรมากมายครับแล้วก็ลองเข้ามาดูครับก็เข้ามาก็ปฏิญาณตนเพราะว่าเราตั้งใจเลิกอยู่แล้วครับก็เข้ามาก็ได้การช่วยเหลือหลายอย่างครับทั้งการประกอบวิชาชีพแล้วก็ทุนการศึกษาลูกก็สำหรับน้องๆที่มีคนที่ว่าคิดเลิกหรือว่ายังไม่เคยได้เข้ามาก็สัมผัสตรงจุดนี้ก็อยากให้เข้ามาร่วมกิจกรรมกองทุนแม่นะครับมีสิ่งดีๆช่วยเหลือหลายอย่างเกี่ยวกับวิชาชีพการให้โอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยมองว่าเราเป็นเด็กเกเรในหมู่บ้านเป็นที่หมายปองที่มองว่าไม่ดีก็เขาก็ให้โอกาสจากที่ไม่เคยพูดคุยหรือทักทายกับตัวเราเลยเนี่ยเขาก็ให้โอกาสเข้ามาคุยเข้ามาถามสารทุกข์สุขดิบหลายๆเรื่องครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ลุงป้าน้าอาทุกคนที่ให้โอกาสผมได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีผมขอบคุณมากครับ
1: พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงยังคงปรากฏอยู่ในชีวิตของผู้คนผ่านการลงมือทำของคนในชุมชนที่ยังคงช่วยกันดูแลกันและกันและนี่แหละค่ะคือพลังเล็กๆที่กำลังทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นในทุกๆวัน
3: คุณผู้ชมคะและเรื่องราวในวันนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชนค่ะที่ร่วมกันสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเกิดพลังศรัทธาในสถาบันของพระมหากษัตริย์และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติดค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมทักษิณปะวะถาครับ
1: สวัสดีค่ะน้ำฝนกิ่งการก้องซวยค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
1: มองอีสานผ่าน NBT
0: โอ้โห
1: มองเรา2คนผ่าน NBT
0: มองเรา2คน สัปดาห์ที่แล้วมอง3คนพี่แม็กกับพี่แม็กวันนี้พี่แม็กติดภารกิจ
1: ทำไมเราน้อยลงเรื่อยๆล่ะคะเนี
0: ่
1: ย
0: เราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือน้อยลงเรื่อยๆขึ้นอยู่กับฤดูกาลถ้าวันไหนช่วงไหนฤดูกาลที่เราต้องปั่นงานเราต้อง

0: แบบแยกตัวแยกร่างกันแล้วก็จะลดลงลดลงลดลงแต่ไม่คนเดียวนะ
1: เหงา
2: เหงาแต่คอนเซปต์เราเหมือนเดิมไม่ว่าเราจะมากี่คนคอนเซปต์เราก็เหมือนเดิม
0: ใช่
2: นั่นก็คือเปิดห้องรับแขกมานั่งพูดค
0: ุ
2: ยโดยเฉพาะวันจันทร์วันอังคารเราจะพาไปชิมไปช็อปของดีของเด่นของโอท็อปของแต่ละจังหวัดในภาคอีสานของเรารวมไปถึงพาไปเที่ยวที่เด็ดๆ ด้วย
0: ชอบ
2: วันพุธเราจะมาพูดคุยเรื่องสุขภาพ
0: จนได้รางวัลคว้ารางวัลกันมาแล้วถ่ายทำสุดท้ายแล้ว
1: ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่สเปเชียลทางสวทด้วยทางวิทยุด้วย
0: ที่รับฟังผ่านทางเรดิโอหรือทางวิทยุต้องบอกว่าความสเปเชียลของวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยจะปรับเอาใจไงเอาใจแฟนๆรายการหรือคอมเมนต์มาหน่อยคุณผู้ชมที่รับชมตอนนี้อยู่อยากให้เป็นภาษาอยากให้มองอีสานผ่าน MBT เนี่ยเป็นภาษาอีสานบ้างหรือ
2: ไปแล้ว
0: หรืออยากให้สเปเชียลบางวันภาษากลางหน่อยเพราะว่าบางทีบางจังหวัดแบบจังหวัดอื่นๆที่เข้าใจว่าคือจริงๆต่อให้เราเป็นคนจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานแต่บางคนพูดไม่ได้นะพูดไม่ได้ถ้าไม่ใช่อีสานเนทีฟหนูไม่เนทีฟไม่เนทีฟแต่พี่เนทีฟถ้าอีสานเนทีฟก็จะประมาณแบบพูดอีสานได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแฟนๆรายการที่แบบฟังได้บ้างฟังไม่ได้บ้างอาจจะแบบโอ้ยสลับหน่อยเป็นภาษากลางอันนี้เรายินดีนะหรือที่เราดูมาแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพื้นที่ไหนจังหวัดไหนมีที่เที่ยวที่น่าสนใจเปิดที่เที่ยวใหม
2: ่
0: ส่งคลิปมาเลยส่งคลิปมาอินบ็อกซ์ไปทาง Facebook Page NPT ภาคอีสานก็ได
2: ้
0: นะเป็นคลิปก็ได้เป็นวอล์กพอปเสียงสัมภาษณ์หรือโหยเมนูเนี้ยที่นี่ที่เดียวจังหวัดเลยเมนูนี้เด่นมากยังไม่เคยถ่ายรายการเลยอยากประชาสัมพันธ
2: ์
0: สินค้าตัวนี้โอ้ยดีเสื้อผ้าสวย คุณพ่อคุณแม่รวมกลุ่มกันทอผ้ามาเลย ส่งคลิปมาก็ได
2: ้
0: ทั้งหมดทั้งมวลหรือจังหวัดไหนมีการจัดกิจกรรมอยากประชาสัมพันธ์อยากโปรโมทเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทาง ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อภาพรวมก็ให้คนได้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่
2: ค่ะทักได้ไหมอ่ะ
0: ทักได้
2: วันนี้ใส่แว่น
0: ใส่แว่นโอ้ยลืมดูเป็นแว่นคู่แว่นคู
2: ่
0: คือถ้าเกิดถอดนี่ไม่เห็นอะไรเลยสคริปต์ก็ไม่เห็นอะไรก็ไม่เห็น
2: ค่ะวันนี้ไม่ได้จะพาไปที่ท่องเที่ยวใหม่ๆแต่เป็นแหล่งโบราณสถานคือเป็นโบราณศาสนสถานที่อยู่คู่กับประเทศไทยมา 1,000 ปีแล้ว
0: โอ้
2: มาเลยค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะแหล่งโบราณสถานที่อยู่คู่มาตั้งแต่สมัยโบราณเลยพันกว่าปีแล้วนะคะทุกวันนี้เดี๋ยวจะชวนไปเที่ยวกัน
0: ไ
2: ปดูบรรยากาศล่าสุดกันค่ะ
0: ครับ
2: ไปดูกันค่ะปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือปราสาทหินพิมายอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมานะคะที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางเป็นปากประตูสำคัญจากลุ่มแม่น้ำมูลไปสู่เมืองพระนครของอาณาจักรกัมพูชาค่ะแล้วก็บ้านเมืองในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเป็นโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในเมืองพิมายซึ่งคำว่าพิมายค่ะปรากฏอยู่หลายแห่งเลยมีชื่อปรากฏอยู่หลายแห่งทั้งนอกเมืองและในเมืองโบราณแต่ที่สำคัญคือตัวปราสาทตัวปราสาทหินเนี่ยแหละค่ะที่มีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปีสวยไหมคะ
0: โอ้สวยมากเคยไปครั้งหนึ่งแต่เอ๋นี่คือไม่บายความที่แบบโอ้ควรจะเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามนี่ราชสีมานี่ประมาณ60กิโลเมตรพระเจ้าชัยวรมันที่7โปรดให้สร้างที่พักคนเดินทางน้ำฝน
2: ค่ะ
0: จากราชธานีมาเมืองพิมายเนี่ย17แห่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างเมืองพิมายกับอาณาจักรเขมรและแสดงความเป็นเมืองสำคัญโอ้โหสุดยอด
2: มีหลายการสันนิษฐานค่ะด้วยความที่ถ้าดูจากตัวหินเนี่ยตัวหลักฐานก็คือน่าจะ 1,000 ปีที่แล้วมีอายุ900ถึง 1,000 ปีที่แล้วก็เลยมีการสันนิษฐานกันว่าน่าจะเริ่มก่อสร้างเนี่ยตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่1หรือเริ่มก่อสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่6คือจากหลักฐานก็สันนิษฐานว่าถ้าไม่ได้ก่อสร้างตั้งแต่พระเจ้าชัยวรมันที่1ก็น่าจะเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่6แต่มาเสร็จสมบูรณ์แบบรุ่งเรืองสุดๆคือในสมัยของพระเจ้าน่ะถ้าเราย้อนไปในอดีตเมืองโบราณตรงนี้สามารถทำการเกษตรกรรมได้ดีตั้งแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบันเลยปัจจุบันถ้าไปก็จะเห็นเลยว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์ตัวปราสาทพิมายค่ะนับเป็นพุทธสถานในลัทธิมหายานเหมือนที่พี่ต๋อมบอกเลยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวกลางพุทธศตวรรษที่16สรุปได้ว่าอันนี้เขาถกเถียงกันเน
0: า
2: ะ
0: ว่า
2: แต่หลักฐานเนี่ยบ่งชี้ว่าสร้างขึ้นก่อนปราสาท

0: นครวัด
1: มันเราก็หาตัวพิสูจน์ยากไง
0: แต่ว่าตัวหลักฐานตัวหินก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าสร้างขึ้นก่อนนครวัดแล้วน่าจะเป็นต้นแบบของการสร้างนครวัดได้ซ้ำเชื่อว่าส่วนยอดหรือหลังคาปราสาทพิมายเนี่ยแหละค่ะเป็นต้นแบบของการก่อสร้างปราสาทนครวัดของเขมรในสมัยต่อมาเนื่องจากปราสาทพิมายนะคะหันหน้าไปทางทิศใต้จึงเข้าใจว่ารับกับถนนที่ตัดมาจากทางกัมพูชาแล้วก็มีการสร้างอโรคยาศาลาหรือที่พักเนี่ยเดินทางขึ้นตามแนวถนนจนถึงพิมายในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7พี่ต๋อมก็สงสัยใช่ไหมว
1: ่
0: าคือสวยขนาดนี้คนโบราณเขาใช้วิธีการยังไง
1: ถูกต้อง
0: ด้วยแรงค่ะด้วยแรงศรัทธาของศาสนาแล้วก็ด้วยความเขาเรียกว่าด้วยความพลังของผู้นำค่ะที่สามารถเกณฑ์คนเกณฑ์ชาวบ้านมาสร้างปราสาทที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได
1: ้
0: มาสร้างศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้คือถ้าพันปีที่แล้วเนี่ยคือตอนนี้เรายังเห็นว่ามันสวยมากแล้วใช่พันปีที่แล้วมันจะสวยงามแล้วก็อลังการขนาดไหนทีนี้พี่ตอบถามว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงมันถึงมีวิธีที่แบบเรายังเห็นมันดูสมบูรณ์อยู่เลย
1: ถูกต้องอาจจะไม่ 100% แต่ก็ยังคงถึงความสวยเป็นเอกลักษณ์ที่แบบ
0: ใช่ยังยิ่งใหญ่ยังสวยงามยังดูสมบูรณ
1: ์คือพอไปเห็นภาพนี้รู้สึกว่าเออตระการตา
0: ใช่ค่ะ
1: ดูตระการตาดูยิ่งใหญ่ดูอัศจรรย์อะดูว่าเอ๊ะสร้างมาได้ยังไง
0: ใช่มาดูวิธีการนะคะเดิมค่ะปราสาทพิมายนะคะจะมีสภาพปรักหักพังทรุดโทรมไปตามกาลเวลาค่ะแต่ในปี2507ทางกรมศิลปากรนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลฝรั่งเศสในการบูรณะซ่อมแซมปราสาทประธานของปราสาทพิมายจนแล้วเสร็จในปี2512ค่ะต่อมาเมืองพิมายและปราสาทพิมายนะคะก็มีการบูรณะจนแล้วเสร็จแล้วก็ถูกผลักดันพัฒนาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์พิมายคือคำว่าอุทยานประวัติศาสตร์พิมายเนี่ยค่ะคือรวมถึงเมืองโบราณด้วยคือถ้าเราพูดกันว่าปราสาทพิมายปราสาทหินพิมายเนี่ยก็คือตัวปราสาทตรงนี้แหละที่เราเห็นแต่เขายังมีบริเวณอาณาบริเวณโดยรอบที่เป็นเมืองโบราณอย่างที่น้ำฝนบอกคือพื้นที่เนี่ย 2,000 กว่าไร่เลยทั้งเมืองเลยค่ะก็เลยถูกยกระดับพัฒนาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
1: นี่คือภาพเมื่อปี2507
0: ใช่ค่ะคือการเริ่มบูรณะทางกรมศิลปากรเนี่ยก็เริ่มบูรณะตั้งแต่ปี2507แล้วตอนนั้นคือร่วมมือกับรัฐบาลฝรั่งเศสในการบูรณะซ่อมแซมซึ่งใช้เวลาบูรณะนะคะคือกับรัฐบาลฝรั่งเศสนะบูรณะตั้งแต่ปี2507ถึง2512เลยก็ประมาณ5ปีใช่ประมาณ5ปีนะคะดำเนินการบูรณะปราสาทพิมาย
1: เ
0: ป็นวิธีที่คือปราสาทพิมายปราสาทหินพิมายนี
1: ้
0: คือร่วมมือกับประเทศฝรั่งเศสค่ะที่มาใช้วิธีนี้นะคะโดยมีนายแบร์นาร์ดฟิลิปโกรซิเอค่ะที่เป็นนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสร่วมกับศาสตราจารย์หม่อมเจ้ายาใจจิตตพงษ์ค่ะที่เป็นผู้อำนวยการบูรณะวิธีที่บอกนะคะคืออนาสติโลซิสเนี่ยคุณผู้ชมดูจากภาพเขาจะคืนสภาพโบราณสถานโดยการนำชิ้นส่วนหินเดิมที่มีการพังทลายลงมาข้างล่างอะค่ะเขาจะคืนสภาพคือประกอบเข้าสู่ตำแหน่งเดิมให้มากที่สุดเพื่อรักษาความถูกต้องตามรูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณและคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้ให้ได้มากที่สุดคือเขาจะดูเลยว่าชิ้นส่วนเอาชิ้นส่วนเดิมเป็นหลักอ่ะยกขึ้นไปประกอบขึ้นไปตามรูปแบบตามการศึกษา
1: เหมือนการศึกษาว่าโครงสร้างต้องเป็นแบบนี้นะ
0: ใช่คือให้คงตามประวัติศาสตร์ดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดส่วนไหนที่ขาดหายไปสมมุติเราเห็นเสาแบบนี้ใช่ไหมคะส่วนที่ขาดหายไปคือไม่เห็นร่องรอยแล้วเขาก็เดี๋ยวพูดถึงชิ้นเดิมก่อนนะคือเขาจะเนี่ยค่ะศึกษาแล้วเขาจะกำหนดรหัสให้เลย อย่างหินแต่ละก้อนเนี่ยค่ะพอเขาเนี่ยชัวร์ว่าเนี่ยคือชิ้นเดิมเมื่อพันปีที่แล้วเขาจะสลักรหัส
1: ไว้
0: ใช่ถ้าอนาคตพังลงมาอีกเขาสามารถประกอบคืนที่เดิมได้อีกแล้วถ้าต้องมีการชิ้นใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเอาให้ใกล้เคียงกับ
1: รูปร่างเดิม
0: มากที่สุดใช่ค่ะคือการสลักรหัสจะทำให้รู้ว่าอันไหนเป็นชิ้นเดิมตั้งแต่พันปีที่แล้ว
1: อ
0: ันไหนเป็นชิ้นใหม่ที่ทำขึ้นมาในปัจจุบัน
1: โอ้มันคงนึกภาพประมาณว่าเหมือนสมมติว่าตัวอาคารเนี้ยก็จะมีตัวเลข1ไปจนถึงสูงสุดเลยคือสมมติ 1,000 เราก็จะดูออกเป็นโครงสร้างอาจจะเป็นผังของตัวอาคารตัวปราสาทนี้เลยแหละว่ามีตัวเลขสมมติตัวเลขที่1คือหินรูปร่างนี้มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วก็จะมาต่อเรื่อยๆต่อให้พังลงมาก็ไปเช็คข้างบนปุ๊บตัวที่ขาดหายไปคือหมายเลข4ก็ไปเช็คประวัติข้อมูลหมายเลข

0: ศิลปินรูปร่างแบบไหนสร้างขึ้นมาอีก
1: ใช่แต่คือหินใหม่กับหินเดิมเนี่ยรหัสจะไม่เหมือนกันเพื่อที่การบูรณะในอนาคตด้วยนะคะสวยงามคือขนาดการบูรณะในปี2507อ่ะยังต้องใช้เครนยังต้องใช้รถยนต์แล้วสมัยโบราณทำยังไง
0: ทำอะไรทำยังไงเนาะงงเน
1: า
0: ะ
1: มากเก่งมากเลยนะคะ
0: โอ้โหดำเนินการมาก็คือเป็นการก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่เก่งนะคนสมัยก่อนนี่คือแบบโอ้โหสุดยอดในการสร้างขึ้นมาเนรมิตขึ้นมาเป็นรูปร่างจนปัจจุบันนี
1: ้
0: จนตั้งนี่ตั้งแต่ปีจนแล้วเสร็จเนี่ยคือแล้วเสร็จตั้งแต่ที่เอาที่น้ำฝนบอกว่าเริ่มมีการทำตั้งแต่ปี2507
1: ใช่ค่ะ
0: มาจนถึงปี2512
1: ใช่ค่ะแล้วก็เปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการในวันที่12เมษายน2532
0: อื
1: มอย่างที่หนูบอกว่าคือตัวปราสาทเนี่ยมันก็จะชินกันว่าปราสาทหินพิมายแต่เขาถูกยกระดับให้ทั้งรอบบริเวณ
0: อ
1: ะที่เป็นเมืองโบราณพิมายยกระดับขึ้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พิมายแล้วก็เปิดเป็นอุทยานอย่างเป็นทางการคือปี2532
0: 32พี่ก็ได้ประมาณ25 26 27 28 29 30 31
1: 32ยังไม่เกิด
0: พี่ไปช่วงนี้แหละพี่ไปช่วงประมาณเขาเปิดนี่แหละพี่จำได
1: ้
0: ช่วงนั้นที่มีการเหมือนช่วงแรกนี่คือบูมมากตอนนี้พี่เริ่มเป็นเด็กคือจำความได้ว่าโอ้โหตอนนั้นคือกระทึกคือโกรธมากไปปราสาทหินพี่ไม้ปราสาทหินพี่ไม้ไปเที่ยวจากบ้านพี่ก็ประมาณสักน่าจะ100กว่ากิโลตัวอำเภอบ้านพี่อยู่นาเชือกก็ค่อนๆไปทางพี่ไม้ละ
1: ค่อ
0: นไปทางบุรีรัมย์ทางโคราชละจำได้ว่าช่วงประมาณเนี่ย2532เนี่ยแหละถ้าจะไม่เกินเนี่ยที่พี่ไปช่วงกำลังเปิดพอดีกำลังบูมพอดีเลยช่วงนั้นจำได้เป็นภาพที่ความรู้สึกว่าคือมันยังมีภาพทรงจำที่ดีที่ยังเรามีกล้องถ่ายภาพเนาะถ้าเราไม่มีกล้องเราคงนึกอะไรไม่ออกพอสักพักกลับบ้านไปเห็นรูปเนี่ยโอ้เนี่ยเราเคยไปครั้งหนึ่งตอนยังเป็นเด็กละ
1: หนูยังไม่เกิดด้วย
0: ยังไม่โอ้ยนี่ไงที่บอกว่าเริ่มดำเนินการบูรณะโบราณสถานตั้งแต่ปีเริ่มดำเนินการเนี่ยปี2525พี่เพิ่งเกิดเอง2525เนี่ย
1: สำหรับการเปิดให้บริการนะคะไม่มีวันหยุดเลย
0: ไม่มีวันหยุด
1: ให้บริการทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าเลย7โมงครึ่ง7นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาที
0: แพงไหมค่าเข้า
1: คนไทย20บาทชาวไทย20บาทชาวต่างชาติ200บาทเด็กนักเรียนนักศึกษาบุคคลในเครื่องแบบผู้สูงอายุและภิกษุสามเณรเข้าฟรีเข้าฟรีจ้า
0: ไปเถอะเนาะนั่นไปเที่ยวนั่นไปเที่ยวพาคุณแม่ไปเที่ยวพาคุณแม่ไปเที่ยวพาลูกหลานไปเที่ยวได้ไปศึกษาธรรมชาติ
1: อลังการจริงๆแล้วก็ร่มรื่นมาก
0: ร่มรื่น
1: แต่ยังไม่หมดค่ะไม่ได้พาไปแค่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายไปอำเภอพิมายทันทีมีอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นอันซีนของพิมาย
0: อยู่อำเภอเดียวกันไหม
1: อยู่ใกล้ๆกันเลย
0: ข้างๆกันเลย
1: ใช่แต่เป็นอันซีนแล้วเป็นอันซีนที่หลายคนไม่รู้แต่จริงๆเขามีอายุกว่า350ปี
0: โอ้
1: เมืองโบราณไงอย่างที่บอกที่นี่เป็นเมืองโบราณ
0: อัศจรรย์ซึ่งธรรมชาติเป็นคนสร้างขึ้นมาล้วน
1: ๆใช่เดี๋ยวเห็นภาพแล้วจะขนลุก
0: เห็นว่ามีการขอพงขอพรด้วยนี
1: ่ใช่ถูกใจพี่ตอบเลย
0: หลายหลายคนหรือแฟนรายการที่อุ้ยสายมูต้องไปแล้วเราความรู้สึกว่าเอานะเราต้องพึ่งพาเราเป็นคนใสๆไงเป็นคนใสๆ
1: ใสๆ
0: เป็นคนใสๆเราต้องพึ่งพาสายมูแล้วทุกวันนี้มูก็ใช้วิทย์ก็ใช้แต่มูประมาณสัก 80% ห้ามพลาดนะเพราะว่าช่วงนี้สองเมษายนนี่จะพาไปมูกัน
1: พักกันสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ

ูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะวันนี้ก็คือเทปพิเศษเลยพาไปเที่ยวอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา
1: ใช่ครับ
0: ช่วงที่แล้วพาไปอุทยานประวัติศาสตร์พิมายที่เป็นเมืองโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า
1: พี่ก็จะชินปากว่าปราสาทหินพิมายปราสาทหินพิมายอย่างเงี้ยนะ
0: ถ้าพูดถึงปราสาทหินพิมายก็คือตัวปราสาทแต่ว่าถ้าเราพูดถึงอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
1: ภาพรวม
0: ใช่เป็นภาพรวมคือเขาใช้คำว่าเมืองโบราณ
1: ที่บอกว่า 2,000 กว่าได
0: ้ใช
1: ่โอ้โหยิ่งใหญ่นะ
0: ยิ่งใหญ่มากๆ
1: อันเดียวกันประวัติศาสตร์พิมายก็ได้ปราสาทหินพิมาย
0: ได้เหมือนกัน
1: ก็ได้เหมือนกันที่เดียวกันที่เดียวกันที่อำเภอพิมายซึ่งยังไม่พอแค่นี้เอาจริงๆนะคุณผู้ชมเป็นแฟนรายการน้ำฝนพี่อยากจะมีสักแบบวันหนึ่งแบบสายมูจ๋าเลยอะไรเงี้ยฝันไม่เคยคิดนะแล้วแบบเคยเห็นพี่มดดำอ่ะพี่มดดำที่พาไปแบบที่ท่องเที่ยวไปบึงกาฬไปสายมูไปท่องเที่ยวไปสายมูคือเอาใจแฟนสายมูอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่จ๋าขนาดนั้นเพราะโปรดักชันเราไม่ขนาดนั้นของพี่มดดำเขาโปรดักชันเขาพร้อมไง
0: ที
1: ม
0: งานพร้อม
1: ทำได้ไหมแบบเดินทางสายมูในพื้นที่เริ่มจากขอนแก่นก่อนเริ่มที่จากจังหวัดอื่นๆก่อนหรือยังไงคุณผู้ชมชอบไหมถ้าเกิดชอบคอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยเป็นกำลังใจว่าเอาสายมูหน่อยเอาใจใส่มูหน่อย
0: หัวที่นี่น่าจะถูกใจ
1: นะ
0: เพราะว่าก็มีเจ้าแม่ไซงามที่ศักดิ์สิทธิ์มากคนนิยมไปกราบไหว้มากๆเลย
1: นะ
0: แล้วบริเวณโดยรอบร่มรื่นมากสวยงามคือเข้าไปแล้วขนลุกอ่ะ
1: ไกลไหมจากตัวปราสาทหินพิมาย
0: ไม่ไกลค่ะไม่ไกลไม่กี่กิโลเนี่ยนะประมาณ 2-3 กิโลไม่ไกลค่ะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะอุทยานไซงามค่ะตั้งอยู่ที่บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริดถนนชลประทานตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะคือตรงนี้เขาจะมีพื้นที่อยู่ประมาณ 25,000 ตารางฟุตมีพืชยืนต้นนะคะที่เป็นชื่อพื้นเมืองจะเรียกว่าไซย้อยเข้าไปข้างในเลย
1: อันนี้
0: บริเวณโดยรอบเนี่ยบริเวณโดยรอบจะเห็นว่าคือตรงกลางเนี่ยค่ะที่เรียกว่าไซงาม
1: นี่คือต้นไซ
0: ใช่ต้นไซคือมองจากข้างนอกนะคะก็จะเห็นเหมือนเขาเป็นเกาะเลย
1: เหมือนอยู่ในน้ำเลยเหรออ๋อเป็นเกาะ
0: เข้ามาแล้วอันนี้เริ่มเข้ามาข้างใน
1: โอ้ขนลุกนะ
0: ใช่ค่ะอันนี้เข้ามาข้างในแล
1: ้
0: วจะมีน้ำโดยรอบพอเราเดิน
1: สภาพเหมือนน้ำเคยท่วมไหมมันน้ำเคยขังอย่างเงี้ยมันด้วยสื่ออาจจะไม่ใช่เน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ไม่ทราบ
1: ดูสีเหมือนแบบน้ำเคยขังแต่โอ้โหดูสีอัน
0: นี้ไม่ทราบแต่ว่าเป็นคือสถานที่แบบเนี้ยเขาเป็นสถานที่ถ่ายหนังมาแล้วหลายเรื่อง
1: ไปหนังผีไหม จากภาพเนี่ยแอบเสียวอยู่นะแอบเสียวอยู่นะอะไรนะ358อันนี้ไม่ใช่ดั้งเดิม
0: ใช่อายุเก่าแก่มากกว่า
1: อยู่
0: โดนอะไร
1: โดน3ตัว2ตัว
0: สาธุ
1: ฟังไม่ได้นะ
0: นี่ที่เขาไปสักการะไปเจ้าแม่ไซงามที่ไปสักการะ
1: ความมหัศจรรย์เนาะความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รังสรรค์ขึ้นมาคือต้นไทรนี่แหละเขาก็ไปตามรูปร่างตามสภาพอากาศตามเป็นเส้นทรงที่สวยนะเป็น
0: ใช่คือขนลุกอ่ะเหมือนเดินเข้าไปแล้วขนลุกแต่ว่าอากาศคือโดยรวมคือข้างนอกอะค่ะอย่างที่บอกคือมองเข้าไปข้างในเนี่ยจะเห็นเป็นเกาะข้างนอกเนี่ยร้อนเลยแต่เข้าไปข้างในคือเย็นเลย
1: สดชื่น
0: คือแค่ข้ามสะพานไปอะเย็นเลย
1: ฟีลเหมือนคล้ายๆกับคำชะโนดแบบนั้นเนาะคล้ายคนรู้สึกนะเพราะเหมือนรอบๆนอกคำชะโนดก็จะแบบสมมติข้างนอกอากาศร้อนข้างในก็จะเป็นแบบชื้นๆหน่อยอากาศเย็นๆหน่อย
0: ใช่ค่ะอากาศเย็นเลยด้วยความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะคะ
1: แต่พี่ไม่ไปคนเดียวแน่ต้องมีเพื่อนไปเป็นกลุ่มไปเป็นเพื่อนหน่อย 2-3 คนก็ยัง
0: ต้องให้ออกก่อนฟ้ามืด
1: นั่น
0: ไม่ต้องกลัว
1: ต้องออกอยู่แล้วดูหน่อยโอ้โหนี่แม็กแต่พูดถึงว่าก็สวยนะเราเน้นกันไปขอพรสายมูไง
0: สวยหรือว่าไปถ่ายรูปคือสายมูก็ไปขอพรใช่ไหมคะสายชอบถ่ายรูปเช็คอิน
1: อ
0: ่ะมีมุมให้ถ่ายรูป
1: เยอะมาก
0: ใช่มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากคือวันนั้นที่ไปก็วัยรุ่นเยอะวัยรุ่นไปถ่ายรูปเช็คอินกันก็เยอะเลยก็ตรงนี้แหละมันชิคๆมันอัดอานะคะคือถ้าดูจากตัวต้นไม้ค่ะต้นไทรเนี่ยมีอายุมากกว่า350ปีเนาะก็จะเห็นแบบมีป้ายต้นไทรเก่าแก่358ปีแอบใบ
1: ก็ใบไงแล้วก็ใบตัวเลขนี้ตามภาพเมื่อกี้น
0: ี้จริงๆแล้วค่ะในที่เป็นที่รู้จักจริงๆเนี่ยคือเริ่มเป็นที่รู้จักในสมัยตั้งแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5ค่ะที่เสด็จไปประพาสเมืองพิมายคือตั้งแต่ปี2454แล้วพระองค์พระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ว่าไซงามจากนั้นเลยเป็นที่รู้จักของชาวไทย
1: ก็ตั้ง300กว่าปีอ่ะกี่รอบแล้วเนี่ยเราเกิดแล้วเกิดอีก3 รอบ4 รอบอ่ะถ้ามีโอกาสได้เกิดอีกนะ
2: ค่ะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความงดงามของรากไทรที่พันซับซ้อนประสานกันเป็นไทรโครงขนาดยักษ์นะคะคือบางก็ดูเหมือนโครงขนาดยักษ์แล้วก็เหมือนใยแมงมุมเหมือนกันนะด้วยตัวรากไทรนะคะสัมผัสเข้าไปแล้วก็จะสัมผัสได้ถึงความเย็นสบายร่มรื่นโดยรอบไทรก็จะมีสะพานข้ามแม่น้ำที่สวยงามด้วย

0: ยมีศาลาจุดชมวิวที่ยื่นออกไปกลางน้ำด้วยแล้วก็รอบๆของฝากจัดเต็มมากค่ะ
1: ได้ขอภาพอีกหน่อยก็ได้นะขอภาพอ
0: ีกของกินก็คือแบบโอ้โหผัดหมี่โคราชห้ามพลาด
1: ที่สุดอยู่แล้ว
0: ไก่ย่างเป็ดย่างห้ามพลาดคือเดินออกมาจากคือรอบๆเลยค่ะรอบๆมีร้านค้าเต็มเลยอาหารคือเด็ดวันนั้นกินแหละส้มตำ
1: อร่อยไหมอร่อย
0: ตำปลาก็ดีตำโคราชก็ดีอร่อยไปเรื่องของกินซะแล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวเทปแรกจะมีของกินนี่คือศิลปะที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นก็เป็นความสวยงามเหมือนเราทำขึ้นมาเหมือนคนทำอ่ะแต่นี่คือธรรมชาติสร้างขึ้นมาเป็นซุ้มก็จะมีเป็นรากไทรแผ่กิ่งก้านสาขาประสานปกคลุมตามพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยพื้นที่กว้างน
0: ะ
1: ที่ก็ประมาณเท่าไหร่25,000 ตารางฟุตใช่ไหม
0: คะ
1: ก็เป็นความร่มรื่นร่มเย็นประชาชนก็สามารถไปชมความสวยงามที่เกิดจากการรังสรรค์ที่น่าชื่นธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาและที่ขาดไม่ได้ไปตรงที่เจ้าแม่อะไรนะ
0: เจ้าแม่ไทรงาม
1: ไปที่ภาพเจ้าแม่ไทรงามมาสักครู่นี่เห็นไหมกี่ปีน่ะคุณผู้ชมเห็นเลขอะไร3 5 8
0: ต้นดั้งเดิม
1: ต้นดั้งเดิมคืออายุ358ปีนะครับโหเพื่อขายแบบไม่แน่นะนี่ขอพรได้เลยสายมูไม่ควรพลาดเพราะว่าเป็นที่ที่หลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยไปนะครับก็คืออาจจะมีบางคนเคยแบบรู้สึกว่าทุกร้อนทุกใจหรืออาจจะแบบก็ไม่แน่แหละบางคนอาจจะถูกชะตากับเจ้าแม่ไทรงามขอพรเรื่องความรักก็ได้ไม่รู้นะเราสปอยเกินให้ดูยิ่งใหญ่ไว้ก่อน
0: ไปแล้วจะรู้ว่าคนที่ไปขอเนี่ยเขาประสบ
1: เรื่องอะไร

0: ก็ไปนอนสักคืนหนึ่งก็ได
1: ้
0: หรือ
1: คือถ้าไปถึงอาจจะรู้สึกว่าไม่พอก็ได้
0: ใช่
1: ไม่เสียค่าเข้า
0: แต่ปราสาทหิมะลัยเนี่ยคือ
1: คนไทยแค่20บาท
0: คนไทย20บาท
1: เด็กนักเรียนคนในเครื่องแบบ
0: ผู้สูงอายุ
1: พระภิกษุผู้สูงอายุพระภิกษุสามเณรเข้าฟรี
0: ฟรีต่างชาติก็200บาท
1: ใช่ค่ะถ้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมายนะคะก็คือเข้าได้ตั้งแต่ 7:30 ถึง 17:30
0: ทุกวัน
1: ใช่ทุกวันส่วนที่นี่ก็ทุกวันเหมือนกันอุทยานไซงามแต่ว่าเข้าได้ตั้งแต่ 8:00 นจนถึง 18:00
0: ย้ำว่าคุณต้องออกจากอุทยานไซงาม
1: คือทั้ง2ที่เลย ควรออกก่อนฟ้ามืด
0: เนาะไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเจ้าหน้าที่ไม่อยู่แล้วพักผ่อนกัน เปิดไว้เป็นในไหนปิดได้เป็นในไหน
1: มองไม่เห็น
0: มันจะมืดไง
1: ใช่มันจะมืดแค่นั้นแหละ
0: นะไม่ควรไปนะนี่แหละที่เราพาไปเที่ยวกันแบบออนไลน์กันได้นะครับปะ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเมาอีสานพัน NBT วันนี้นะคะอยากไปเที่ยวที่ไหนอีกก็ส่งเข้ามาส่งข้อความ
0: หรือ
1: คุยมาได้เลย
0: คอมเมนต์มาหน่อยก็ได้คอมเมนต์มาได้ว่าอยากไปไหนอยากพาไปไหนไปนี่ไปกินนั่นกินนี่พาไปหน่อย
1: ได้เลย
0: ยินดีมาก
1: แล้วเดี๋ยวเทปหน้าจะพาไปเที่ยวที่อื่นอีก
0: ครับ
1: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: หุ้ยตัวเองดูดิลำโพงอันนี้แค่15,000เองร้านข้างนอกก็20,000กว่านะ
1: โอ้ยสวยว่ะไหนเปิดดูดิมีสีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้าง
0: สีขาวกับสีดำ
1: เฮ้ยเอาสิ
0: สีดำไหม
1: เอาสีดำ
0: โอเค
2: เดี๋ยวกันครับสื่อทั้งหลายล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคมุมกล้องสีเสียงและการตัดต่อสื่อจึงไม่ใช่กระจกที่สะท้อนภาพความเป็นจริงอย่างที่เราคิดว่ามันใช่เราต้องไม่เปิดรับหรือเชื่อในสิ่งที่สื่อนำเสนอทันทีควรมีสติคิดวิเคราะห์ดังนั้นเราต้องคิดกลั่นกรองยับยั้งชั่งใจหรือค้นหาความจริงก่อนเสมอในการตัดสินใจ
1: อ๋องั้นดูดีๆดูใหม่ okay. ต้องอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ใช่

0: ายอาลัยพระมิ่งแม่แห่งแผ่นดินร้อยเรียงความอาลัยผ่านศิลปะวัฒนธรรมไทย
1: กฎหมายเลข11ค่ะ Facebook Fanpage Channel News MET ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราหน่อยค่ะว่าคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็ในสถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้ค่ะ
2: ถูกต้องครับต้องบอกว่าติดหน้าจอกันอย่างเช่นเคยกับการแข่งขันกีฬาที่เป็นขวัญใจนะฮะของชาวไทยมากๆตอนนี้กำลังลุ้นกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่อยู่หน้าจอทุกๆช่องทางที่สามารถเข้าถือสัญญาณได้นะฮะกำลังใจให้กับทีมสาวไทยของเรานะครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลซึ่งตอนนี้จากสกอร์แบบเรียลไทม์นะฮะนำอยู่2เซตนะครับดูซิว่าจะปิดจบ 3-0 ได้หรือเปล่านะครับ
1: ใช่แล้วนะคะเป็นกำลังใจให้สาวไทยนะคะให้เอาเหรียญทองแดงกลับบ้านให้ได้นะคะวันนี้
2: ถูกต้องอย่างเมื่อวานนี้ก็โอ้โหเคี่ยวเข็นกันจนถึงเซตที่5เลย
1: นะฮะ
2: ดุเดือดมากๆจริงๆครับวันนี้ก็เป็นการเจอกันในรอบรองชนะเลิศนะฮะแข่งขันกับรางวัลเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็น่าจะได้เหรียญกลับบ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: โอเคครับส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาชาวไทยนะครับรวมถึงวันนี้เรามาอัปเดตข้อมูลกันหน่อยครับในพื้นที่ภาคอีสานของเรามีหลายๆข่าวสาร 2-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุม
1: ซึ่งเวทีนะคะเป็นเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและประเทศทั่วโลกค่ะซึ่งจะมาเยือนประเทศไทยของเรากว่า 15,000 ชีวิตค่ะจึงอยากจะขอเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมกับยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีโลกและร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้ที่มาเยือนด้วยมิตร

0: ไมตรีด้วยนะคะ
1: ว่ากันว่างานนี้คือโอลิมปิกการเงินระดับโลกเลยนะ
0: คะ
1: แล้วก็จากข้อมูลเนี่ยว่าได้ว่าแต่ละประเทศที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการจับการประชุมทางด้านการเงินที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีไม่กี่ประเทศและหน
0: ึ
1: ่งในนั้นคือประเทศไทยของเรานะครับ
0: ถูกต้องค่ะก่อนอื่นเลยพี่น้องประเทศไทยของเรานะคะก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งโดยการแชร์ง่ายๆเลยแชร์คลิปที่เห็นเกี่ยวกับประเด็นหรือการประชุม IMF ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแชร์ออกไปให้เพื่อนๆใน Facebook เห็นแชร์ออกไปให้โซเชียลได้เห็นมากขึ้นและที่สำคัญการต้อนรับที่ง่ายที่สุดเลยคือมาต้อนรับด้วยรอยยิ้มกัน
1: ถูกต้อง
0: นะคะไม่ยากแน่นอนค่ะ
1: เราว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้จะพาไปดูเรื่องของการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์เริ่มต้นที่จังหวัดชัยภูมิครับจังหวัดชัยภูมิครับจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์7เขื่อนในพระนามเนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีณเขื่อนจุฬาภรณ์อำเภอคอนสานครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารพร้อมกับมีการถ่ายทอดสดพิธีและการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์พร้อมกันทั้ง7เขื่อนในพระนามครับสำหรับจังหวัดชัยภูมิจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ณเขื่อนจุฬาภรณ์อำเภอคอนสานโดยมีนางสาวกาญจรัตน์เอียดทองใสรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมกับส่วนกลางและพื้นที่ในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์
0: วันนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสกรมประมงครบรอบ100ปีสะท้อนถึงบทบาทของกรมประมงในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำรวมถึงการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนโดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรประมงและระบบนิเวศทางน้ำทางนี้ค่ะการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำณเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและสร้างแหล่งอาหารให้แก่ชุมชนตลอดจนสนับสนุนการประกอบอาชีพการประมงของประชาชนในพื้นที่อันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างสมดุลและยั่งยืนค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะจัดงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมถวายอาลัยพระมิ่งแม่แห่งแผ่นดินร้อยเรียงความอาลัยผ่านศิลปะวัฒนธรรมพร้อมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนรามาวตารและการแสดงดนตรีพื้นบ้านปงลางนครร้อยศิลป์จาก3วิทยาลัยนาฏศิลป์เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาดนายพดุงศักดิ์อิ่มเอิบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมรับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมถวายอาลัยพระมิ่งแม่แห่งแผ่นดินซึ่งจัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเป็นการร่วมร้อยเรียงความอาลัยผ่านศิลปะวัฒนธรรมพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานผ่านมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยภายในงานค่ะประกอบด้วยมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมพิธีถวายอาลัยและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนรามาวตารซึ่งนำเสนอความงดงามและทรงคุณค่าของศิลปะการแสดงโขนไทย
1: นอกจากนี้ครับยังมีการแสดงดนตรีพื้นบ้านปงลางนครร้อยศิลป์และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจาก3วิทยาลัยนาฏศิลป์ครับได้แก่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดและวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากครับการจัดกิจกรรมในดังกล่าวนะครับนับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนเปิดโอกาสให้เยาวชนและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาด้านนาฏศิลป์ได้ร่วมแสดงความสามารถและเป็นส่วนร่วมในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปครับต้องบอกว่าในช่วงนี้เป็นข่าวดีของพี่น้องหรือแฟนๆที่ชื่นชอบแล้วก็

0: ต้องบอกว่าอยากที่จะได้เห็นความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมชั้นสูงอย่างการแสดงโขนนะครับก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาไม่นานก็มีโขนมอดินแดงแสดงไปที่เวทีกลางแจ้งของศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมคนเยอะมากๆมาที่นี่ก็มีโขนถวายอาลัยพระมิ่งแม่แห่งแผ่นดินที่กาฬสินธุ์และเร็วๆนี้ที่มีการประชาสัมพันธ์เยอะมากๆแล้วก็มียอดการต้องบอกว่าการติดตามที่ถล่มทลายจนต้องเปิดรอบการแสดงเพิ่มก
1: ็
0: คือโขนนะฮะที่มีการจัดแสดงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งก็จะมีการจัดแสดงในเดือนธันวาคมนี้เองนะฮะซึ่งบอกเลยว่าสำหรับแฟนๆที่ติดตามในด้านนี้นี่คือโอกาสและนี่คือปีทองของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจริงๆครับจากเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวด้านการศึกษากันบ้างครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับลงพื้นที่ติดตามนักเรียนทุนพระราชทานมทส.เน้นดูแลผลการเรียนความประพฤติและการใช้จ่ายทุนขอเรียนเชิญติดตามครับนายชัยพจน์จรูญพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับได้ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานภายใต้โครงการทุนการศึกษาพระราชทานตามพระราชดำริในมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือทุนมทส.ครับซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดเลยจำนวน3รายด้วยกันครับเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ติดตามผลการเรียนความประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยมีผู้ร่วมคณะติดตามนะครับประกอบไปด้วยศึกษาธิการจังหวัดเลยนายอำเภอภูเรือสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยและผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเลยครับ
1: สำหรับนักเรียนทุนพระราชทานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ประกอบด้วยรายที่1 นางสาวนันพัชศรีบุรินทร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนภูเรือวิทยาอำเภอภูเรือรายที่2 นางสาวพิชยาสุทงสานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนภูเรือวิทยาอำเภอภูเรือและรายที่3 นางสาวทิสุธาชาวเชียงตุงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนท่าลี่วิทยาอำเภอท่าลี่ในโอกาสนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ให้กำลังใจนักเรียนทุนพระราชทานพร้อมเน้นย้ำให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติตนเป็นคนดีมีระเบียบวินัยและใช้เงินทุนการศึกษาอย่างคุ้มค่าเพื่อพัฒนาตนเองให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไปทั้งนี้ค่ะโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทส.มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มีความประพฤติดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างคนดีมีคุณธรรมและมีจิตสำนึกในการตอบแทนสังคมค่ะจากภาคของการศึกษาค่ะพาไปดูภาคของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยน้ำกรวดค่ะนายศรีธรรมราชแก้วผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวของนางถนอมจุดโตณบ้านเลขที่104หมู่ที่9ตำบลโคกย่างอำเภอประโคนชัยซึ่งประสบภัยอัคคีภัยเมื่อวันที่28สิงหาคม2569และครอบครัวของนางสาวพรพิมลผาเจริญณบ้านเลขที่138หมู่ที่8ตำบลบึงเจริญอำเภอบ้านกรวดซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะในการมอบสิ่งของพระราชทานในวันนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบอัคคีภัยอย่างหาที่สุดมิได้ในงานนี้ค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอเหล่ากาชาดจังหวัดกิ่งกาชาดอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมในพิธีและนำสิ่งของไปร่วมมอบเพื่อเป็นขวัญแก่ครอบครัวของผู้ประสบภัยค่ะ
0: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2506ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับมูลนิธินี้ไว้ในพระราชูปถัมภ์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะ

0: สืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทรงห่วงใยความทุกข์ยากของราษฎรเป็นอันดับแรกได้พระราชทานแนวทางในการให้การปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วและไม่ซ้ำซ้อนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรีผู้แทนพระองค์ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆให้สามารถช่วยเหลือประชาชนอย่างเข้าถึงและทรงห่วงใยผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติโดยพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเยียวยาผู้ได้รับความสูญเสียเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับพาคุณผู้ชมไปติดตามการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อเนื่องที่จังหวัดอุดรธานีครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ติดตามความช่วยเหลือเยียวยาและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกุมภาวาปีครับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ประสบภัยครับที่บ้านกงพานหมู่ที่8ตำบลพันดอนอำเภอกุมภาวาปีนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรการเกิดอัคคีภัยโดยภาพรวมของเหตุอัคคีภัยในครั้งนี้ครับมีบ้านใดเป็นผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุซึ่งเป็นเพศหญิง1รายอายุ40ความดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วการช่วยเหลือในเบื้องต้นครับท่านราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีเขต7และภาคเอกชนที่ไม่ประสงค์ออกนามได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา
1: ตำรวจเอกณัฐพงษ์ชวีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุมภาวาปีได้กล่าวว่าได้มีการสั่งการให้พนักงานสอบสวนเก็บภาพและทำการสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้วค่ะยังตอบไม่ได้ค่ะว่าสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เกิดจากสาเหตุใดซึ่งทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนึงค่ะเพื่อดำเนินการตรวจตามขั้นตอนของกฎหมายและได้สั่งการให้สายตรวจเข้ามาอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆต่อไปค่ะ
0: หลังลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบภัยและสอบถามความเป็นอยู่นะครับรวมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับภัยในครั้งนี
1: ้
0: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็ได้นำนักเรียนที่ครอบครัวประสบอัคคีภัยในครั้งนี้จำนวน3รายด้วยกันครับเดินทางไปซื้อชุดนักเรียนและเครื่องแบบนะครับที่จะต้องใส่ไปโรงเรียนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็ได้ขอให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3และคณะครูนะครับที่เด็กนักเรียนได้เรียนอยู่ดูแลนะครับฝากดูแลให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ให้มีกำลังใจผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นความใส่ใจแล้วก็เป็นความน่ารักนะฮะของมิตรไมตรีที่มีต่อครอบครัวทุกๆครอบครัวเลยครับที่ประสบเหตุในครั้งนี้อย่างที่บอกว่าเราจะต้องรู้ว่าต้นเหตุมาจากอะไรนะฮะแล้วก็สำคัญที่สุดในช่วงที่เกิดเหตุในช่วงนี้จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาอย่างใกล้ชิดเลยครับ
1: ในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความช่วยเหลือค่ะในการมอบบ้านให้กับพี่น้องประชาชนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะมอบบ้านบ้านตุ้มโฮมปันสุขในพื้นที่อำเภอเจริญศิลป์ช่วยครอบครัวผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะนางละลิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสงเคราะห์สร้างบ้านผู้ยากไร้หรือที่เรารู้จักกันบ้านตุ้มโฮมปันสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ณบ้านเลขที่54หมู่ที่5บ้านหนองแสงตำบลทุ่งแก่อำเภอเจริญศิลป์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยค่ะ
0: การมอบบ้านในครั้งนี้ครับเป็นความช่วยเหลือนะครับทางด้านของนายนิวัฒน์ดวงใจและครอบครัวซึ่งประสบปัญหาในด้านที่อยู่อาศัยครับให้มีที่พักอาศัยที่มั่นคงและเหมาะต่อการดำรงชีวิตโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากบริษัทเล้งเสงกรุ๊ปนะครับโดยนายสุรชัยเดชสิริอุดม

0: จำนวนเงิน 200,000 บาทครับสำหรับการก่อสร้างบ้านจำนวน1หลังภายใต้ความร่วมมือของจังหวัดสกลนครเหล่ากาชาดจังหวัดส่วนราชการอำเภอเจริญศิลป์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนอาสาสมัครจิตอาสาและภาคีเครือข่ายต่างๆครับนอกจากนี้นะครับบริษัทเล้งเสงกรุ๊ปยังได้สนับสนุนเครื่องใช้และสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตครับได้แก่ชุดที่นอนพัดลมจักรยานมาม่าและไข่นะครับเพื่อที่จะช่วยเติมเต็มความพร้อมให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือและก็บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตครับ
1: ในโอกาสนี้ค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเยี่ยมชมบ้านและร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีมีแหล่งอาหารสำหรับบริโภคในครัวเรือนและสามารถพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อครับ

0: าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพื่ออากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ่อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะ
3: ไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
4: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการแถลงผลการปฏิบัติงานปี2569ของสตง.7กันหน่อยค่ะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7แถลงผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ2569ในพื้นที่4จังหวัดค่ะเผยมีแนวโน้มการดำเนินงานโครงการไม่ตามวัตถุประสงค์ลดลงและหน่วยงานหน่วยที่รับการตรวจพบคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะยังเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากที่สุดค่ะการแถลงผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ2569ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7จัดขึ้นที่ห้องรับรองชั้น2อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7จังหวัดขอนแก่นทางด้านนางสาววันวิสาพวงมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวการปฏิบัติงานปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบในการกำกับของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7ทั้ง5สำนักงานซึ่งประกอบด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดม
1: หาน้อยลงนะครับคุณผู้ชมครับขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยที่ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขการใช้งบประมาณมากสุดครับทั้งนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7ยังคงเดินหน้าในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในการใช้งบประมาณให้ถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่องครับซึ่งก็จะควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประที่7กันหน่อยครับ
2: ก็อะไรเป็นอบท.ค่ะอบท.ค่ะเพราะว่าจริงๆอบท.เนี่ยเราตรวจทั้งตรวจการเงินเราตรวจทุกหน่วยอยู่แล้วแต่ในอย่างที่เรื่องโรงฟักไข่จะเห็นว่าเป็นผลมาจากการตรวจสอบ FA ก็คือรายงานการเงินแล้วเราก็มีการไปตรวจที่หน่วยเขาแล้วเราก็พบว่าเอ๊ะอาคารนี้ทำไมมันไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยก็เลยนำไปสู่เรื่องของการตรวจผลสัมฤทธิ์ต่อเนื่องกัน
1: นายชัยพจน์จรุณพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพบปะและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้า

0: ราชการพร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือครับได้เข้าร่วมรับฟังแนวทางในการปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงกันร่วมด้วยกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานครับ
1: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติกระบวนการเลือกตั้งได้รับทราบถึงนโยบายแนวทางการปฏิบัติที่ด้วยความรอบคอบแม่นยำและปฏิบัติตามกฎหมายรวมไปถึงนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายได้จัดขึ้นค่ะในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำเพื่อเป็นการพัฒนาและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กลับมาฟื้นตัวมีความมั่นคงและเสริมศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลการบันทึกข้อมูลและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ค่ะ
0: กิจกรรมภายในงานครับประกอบไปด้วยพิธีมอบใบเกียรติบัตรแก่ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน2ประเภทด้วยกันครับนั่นคือประเภทศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอจำนวน9อำเภอนะครับและประเภทศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดหนองคายรวมแล้วนะครับมีจำนวน29หน่วยงานนอกจากนี้ครับภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อแลกเปลี่ยนผู้ที่มีความสำเร็จและผลกระทบจากโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนครับเรียกได้ว่างานนี้คือรวบรวมเอาทุกๆองค์ประกอบของความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะฮะจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าในเรื่องของเศรษฐกิจเองเรื่องของการเมืองความมั่นคงและสภาพแวดล้อมทุกๆอย่างผนวกให้ชุมชนผนวกให้พื้นที่เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเข้าถึงการอยู่ของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับจากที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะฮะจะมาดูเรื่องของการพัฒนาการบริหารจัดการในส่วนของการดูแลงบประมาณของจังหวัดไปกันที่มหาสารคามครับจังหวัดมหาสารคามครับจัดสัมมนาศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ครับที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2ตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนายประวัติทองสมบูรณ์กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมการคณะกรรมการการศึกษาได้จัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นประธานในการเปิดสัมมนาเรื่องศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามครับซึ่งการจัดขึ้นในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทำคำงบประมาณและบริหารงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาครับได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะนำข้อมูลนี้ไปประกอบการพิจารณาและพัฒนาการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติแผนพัฒนาพื้นที่และความต้องการของประชาชนอย่างเป็นธรรมครับ
1: สำหรับจังหวัดมหาสารคามโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอวาปีปทุมและอำเภอแกดำยังคงมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งค่ะตลอดจนการบริหารจัดการที่ดินและผังเมืองซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขผ่านการบูรณาการ

0: ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้จัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้การสัมมนามุ่งเน้นภารกิจ3ประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำของงบประมาณและการบริหารงบประมาณการบูรณาการการวางแผนและการจัดทำของงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและปัญหาในพื้นที่และการติดตามความคืบหน้าพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการบริหารงบประมาณเพื่อการใช้ทรัพยากรของรัฐให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะพาคุณผู้ชมไปดูเวทีสอจรสัญจรกันหน่อยค่ะก่อนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารแผนงานสอจรผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนเข้าร่วมกว่า100คนค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมสยามทาราพาเลสอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามค่ะ
1: โดยภายในงานครับได้จัดเวทีเสวนาในหัวข้อกลไกการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดมหาสารคามและได้ลงพื้นที่นะครับในการศึกษาดูงานมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามโดยแบ่งออกเป็น3สายด้วยกันครับคุณผู้ชมครับได้แก่สายที่1การขับเคลื่อนอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายของจังหวัดมหาสารคามสายที่2ครับคือการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสายสุดท้ายสายที่3ครับคือการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ด่านชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบอนอำเภอโกสุมพิสัยครับโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับนับได้ว่าเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนวัตกรรมในด้านความปลอดภัยทางท้องถนนเพื่อที่จะนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในงานด้านบริบทนะครับรวมถึงความเป็นอยู่ในแต่ละพื้นที่เพื่อสร้างความปลอดภัยไปสู่เป้าหมายตามแผนแม่บทในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนครับที่มุ่งลดอัตราผู้เสียชีวิตให้เหลือ12คนต่อแสนประชากรภายในปี2570อย่างยั่งยืนครับนี่ก็คือเป้าหมายแล้วก็เป็นพันธกิจสูงสุดของจังหวัดมหาสารคามนะครับในการที่จะลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยเพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามหาสารคามเองก็เป็น1จังหวัดที่มีการสัญจรเยอะมีมหาวิทยาลัยนะฮะมีศูนย์กลางหลายๆพื้นที่ที่โอ้โหนักท่องเที่ยวผู้คนเยอะมากๆดังนั้นแล้วทำอย่างไรให้เส้นทางนะฮะการใช้รถใช้ถนนปลอดภัยนะฮะจำนวนผู้เสียชีวิตหรืออุบัติเหตุก็ลดลงไปด้วยก็จะสร้างความอุ่นใจแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับจังหวัดได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับพอพูดถึงเรื่องของความมั่นคงต้องควบคู่ไปกับเศรษฐกิจและปากท้องของคนในพื้นที่จะพาไปดูงานแฟร์สุดยิ่งใหญ่งานนี้ที่จังหวัดเลยครับจังหวัดเลยครับเปิดงานหอการค้าแฟร์กระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่เปิดการค้าส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นครับที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเลยครับนายไพรินทร์ลิ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เป็นประธานในการเปิดงานหอการค้าแฟร์ประจำปี2569ครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยภายในจังหวัดครับพร้อมกับเปิดพื้นที่ทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าผู้ผลิตสินค้าได้พบปะผู้บริโภคโดยตรงรวมทั้งเป็นช่องทางสำคัญครับในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการตลอดจนเผยแพร่ศักยภาพของผู้ประกอบการในจังหวัดเลยและจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยครับสำหรับการจัดงานในปีนี้ครับทางหอการค้าจังหวัดเลยมุ่งให้หอการค้าแฟร์เป็นมากกว่างานจำหน่ายสินค้านะครับโดยผสมผสานกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในด้านการค้าความบันเทิงการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ครับเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้เข้ามาใช้เวลาและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายในงานครับ
0: ซึ่งหนึ่งในไฮไลท์สำคัญค่ะคือ Dinosaur Discovery World ที่เป็นพื้นที่จัดแสดงไดโนเสาร์และกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่เด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะเปิดโอกาสให้เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตในอดีตควบคู่กับความสนุกสนานและการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะซึ่งภายในงานก็ยังมีการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าอาหารผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการรวมถึงกิจกรรมด้านความบันเทิงการเรียนรู้อีกหลากหลายรูปแบบเลยค่ะเพื่อสร้างสีสันและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมเป็นอีกหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

0: ิจและการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดเลยค่ะ
1: ชอบมากเลยมีมาสคอตน่ารักน่ารักนะคะเป็นน้องไดโนเสาร์เดินอ้อมงานเลยนะคะสร้างสีสันสำหรับงานนี้ใครที่สนใจนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดเลยหรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถไปอุดหนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ได้นะครับ
0: ใช่แล้วค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ

0: กัน
1: มากินเหล้ากินเหล้า
2: จอปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
3: ชนแก้ว
0: พกน้ำแก๊กหวยไปด้วย

และอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้จะพาไปดูการบริการที่ถึงพื้นที่เลยจากหน่วยงานภาครัฐนะครับไปดูโครงการจังหวัดพื้นที่กันครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับนำทีมจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนลงพื้นที่อำเภอเจริญศิลป์นำบริการจากภาครัฐถึงชุมชนครับที่โรงเรียนบ้านนาสีนวลตำบลหนองแปนอำเภอเจริญศิลป์ครับนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเจริญศิลป์หน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับรวมถึงคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครับพร้อมกับมีประชาชนในพื้นที่เดินทางมารับบริการจากหน่วยงานต่างๆของจังหวัดเป็นจำนวนมากครับ
1: การจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เป็นการนำบริการของส่วนราชการและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆค่ะไปให้บริการประชาชนในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการรวมทั้งเปิดโอกาสให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อนำไปสู่การประสานงานและหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมซึ่งเป็นแนวทางที่ทางจังหวัดสกลนครดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: โอกาสนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันมอบสิ่งของและความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้แก่ถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสจำนวน30ชุดครับโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและถุงยังชีพจำนวน70ชุดโดยเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครรวมทั้งสิ้นนะครับเป็นจำนวน100ชุดมอบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกจำนวน10ทุนครับโดยสำนักงานพัฒนา

0: ชุมชนจังหวัดสกลนครและได้มีการมอบพันธุ์ไม้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวน10ต้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครครับรวมถึงภายในงานก็มีการออกตรวจแล้วก็มีการนำข้อมูลต่างๆนะฮะไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนใครที่มีปัญหาในด้านไหนก็จะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รวมถึงมีบริการในทุกด้านครอบคลุมทุกมิติไปถึงพี่น้องประชาชนถึงชุมชนเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าของโครงการการสร้างวังสาเกกันหน่อยค่ะที่พื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะมูลนิธิกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์วังสาเกค่ะพร้อมปรับโครงสร้างบุคลากรและระบบบริหารจัดการงบประมาณค่ะนายราชันสุดหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะประธานมูลนิธิกรมหลวงประจักษ์
0: ธานีร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานีและสถาปนิกโครงการร่วมงานทั้งหมดมุ่งเน้นไปในเรื่องของความโปร่งที่ไปที่หนองประจักษ์ในกลางน้ำถ้าเดินรอบบึงนะฮะก็จะเห็นความสวยงามของทัศนียภาพและความคลาสสิกความสวยงา
1: ม
0: คือทำให้นักท่องเที่ยวอยากชนแต่ละจังหวัดก็มีการจัดกิจกรรมกันแบบว่าสุดฤทธิ์สุดเดชเลยเพื่อที่จะสรรพลังคนรุ่นใหม่นะฮะเราไปดูกิจที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับได้เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสกลนครประจำปี2569พร้อมกับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับเด็กและเยาวชนดีเด่นครับที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์53ตำบลนาหัวบ่ออำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครครับดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เป็นประธานในการเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสกลนครภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติครับนำโดยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานต่างๆนะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียงครับโดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนครกรมกิจการเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนครและภาคีเครือข่ายในด้านเด็กและเยาวชนครับเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของตนเองรวมถึงเปิดโอกาสให้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างสร้างสรรค์ครับ
1: ซึ่งภายในงานค่ะมีกิจกรรมสำคัญได้แก่การแสดงของนักเรียนการกล่าวคำปฏิญาณและร่วมร้องเพลงมาร์ชเยาวชนไทยการเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนค่ะรวมไปถึงพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดสกลนครประจำปี2569เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานและความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดสกลนครประจำปี2569มีผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสถาบันศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรเด็กและเยาวชนรวมทั้งสิ้น33คนค่ะประกอบด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53จำนวน5คนโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา4คนโรงเรียนธรรมบวรวิทยา4คนโรงเรียนพังโคนวิทยาคม4คนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3คน
0: นอกจากนี้ครับยังมีโรงเรียนหนองหลวงศึกษา3คนโรงเรียนธาตุนารายวิทยา2คนโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส1คนโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม1คนโรงเรียนบ้านยางล้นเจริญราชไพบูลย์1คนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล1คนโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา1คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร2คนวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร1คนและรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนครอีก1คนครับต้องขอแสดงความยินดีกับเด็กและเยาวชนทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาดูตำรวจไซเบอร์กันหน่อยค่ะที่ได้มีการช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์และตามเงินได้คืนกว่า1ล้านบาทค่ะตำรวจไซเบอร์ช่วยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์พื้นที่ภาคอีสานค่ะตามเงินกว่า 1.3 ล้านบาทและผู้เสียหายอีก1รายค่ะตำรวจอายัดเงินคืนได้เต็มจำนวน1ล้านบาทค่ะพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน

0: สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการแถลงข่าวตำรวจไซเบอร์ช่วยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ภาคอีสานตามเงินกว่า 1.3 ล้านบาทคืนผู้เสียหายจำนวน2รายค่ะหนึ่งในนั้นค่ะได้รับเงินที่ถูกหลอกโอนมาเต็มจำนวน1ล้านบาทในรายที่1 นะคะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์มิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างว่าเป็นตำรวจข่มขู่โอนเงินพิสูจน์ความบริสุทธิ์เหตุเกิดเมื่อวันที่11มีนาคมต้นปีที่ผ่านมาค่ะผู้เสียหายเป็นข้าราชการหญิงรายหนึ่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนในสังกัดตำรวจสอบพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินพบว่าผู้เสียหายเนี่ยได้โอนเงินจำนวน1ล้านบาทเข้าบัญชีม้าแถวที่1ในบัญชี Facebook เพจนะคะมิจฉาชีพได้โพสต์โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพร้อมระบุต่อมาคนร้ายค่ะให้ผู้เสียหายโอนเงินเพื่อใช้ทำกิจกรรมเรื่อยค่ะจำนวน10ครั้งมูลค่ารวมความเสียหายจำนวนทั้งสิ้น 4,558,878 บาทค่ะครั้งสุดท้ายคือหลอกให้โอนเงิน 300,000 บาทเศษจึงฉุกคิดได้ค่ะแล้วก็เข้าแจ้งตำรวจจนมาสู่การจับกุมและได้นำเงินคืน 300,000 บาทเศษซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้ทำการสอบเช็คเงินที่สามารถติดตามคืนผู้เสียหายได้2รายค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าให้ความเป็นธรรมกับเหยื่อทุกคนนะฮะเดี๋ยวจะมีการดำเนินการจากพี่ๆฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจที่เกี่ยวข้องต่อไปครับข่าวต่อไปนะครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของประเพณีการแข่งขันกันหน่อยนะฮะยิ่งใหญ่แล้วก็สมการรอคอยที่จังหวัดหนองคายครับอบจ.หนองคายครับจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
0: อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกคุณค่าและประเพณีร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นเป็นการสร้างความขับกระแสวัฒนธรรมอื่นๆอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและท้องถิ่นค่ะเป็นการส่งเสริมการ

0: ตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมทะเลจีนตอนใต้ตอนกลางและประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะ
1: เราไปดูอุณหภูมิในแต่ละพื้นที่กันบ้างครับเริ่มต้นที่อีสานตอนบนอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสครับสูงสุด 28-35 เซลเซียสขณะที่อีสานตอนล่างครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสครับและสูงสุดอาจจะสูงถึง31องศาเซลเซียสเลยครับคุณภาพอากาศฝุ่น PM 2.5 วันนี้ครับต้องบอกว่าอากาศดีนะฮะขอนแก่นหนองคายนครพนมและอุบลราชธานีคุณภาพอากาศดีจนถึงดีมากครับ
0: และนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะวันนี้อมสินศิรพสรอุดมแก้วและซุปเปอร์ปรมัตถ์ดีพลงามลาไปด้วยภาพบรรยากาศของการทำความดีในพื้นที่จังหวัดสกลนครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรัดตั้งภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT สื่อสื่อสติ
0: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBTเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD
2: เอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมส์

0: ับรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะมีคำ
1: ตอบให้คุณรู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD
2: มงคล38ประการประการที่10มีวาจาอันเป็นสุภาษิตพูดจาไพเราะสุภาพจริงใจและเป็นประโยชน์ไม่พูดคำหยาบหรือทำร้ายจิตใจผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

ครับสิ่งแรกนะครับที่ผมอยากจะขออนุญาตยืนยันนะครับในเรื่องของการปฏิบัติการของจริยธรรมหลักความชอบธรรมแล้วก็แน่นอนครับความโปร่งใสเท่าที่เราสามารถที่จะเป็นเดียวกันนะครับและแน่นอนที่สุดท้ายครับของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของสิ่งบอกเหตุว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นมีอะไรบ้างเราได้แบ่งมาตรวัดนะครับออกเป็นระดับสีทั้งหมด5สีด้วยกันนะครับแน่นอนครับสีเขียวก็คือมาตรวัดของการเฝ้าระวังนะครับตามด้วยเรื่องของการน่ากังวลความเสี่ยงสูงการวิกฤตแล้วก็การปะทะแบ่งออกตามสีเรื่อยๆไปนะครับปัจจุบันนี้นะครับตามการวิเคราะห์ของทางฝ่ายความมั่นคงครับเราถือว่าเราอยู่ในเกณฑ์ระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองครับหรือประมาณเกณฑ์ 1.5 นั่นเองก็คือการเฝ้าระวังซึ่งอยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนครับว่าทางฝ่ายความมั่นคงนั้นมีการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจตราอยู่สม่ำเสมอครับวันฉะนั้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับว่าไม่ต้องเป็นกังวลครับและอธิปไตยของเราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครับนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาขออนุญาตเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญนะครับให้กับทางพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมานั้นศูนย์ข่าวสารได้ทำอะไรไปบ้างครับศูนย์ข่าวสารหรือ JIC Joint Information Center ของเรานั้นนะครับในวันที่7กันยายนก็ทางผู้อำนวยการศูนย์ JIC ของเรานั้นได้นำทางสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศรวมถึงคณะผู้สังเกตการทางอาเซียนนะครับผู้สังเกตการทหารอาเซียนได้เข้าในพื้นที่ครับในบริเวณช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งอยู่18ครับเราทำให้เราจำเป็นต้องมีการเคลื่อนกำลังเข้าไปในพื้นที่ของโอสเมดเพื่อควบคุมพื้นที่นะครับเพราะว่าสืบเนื่องจากที่เราตรวจพบนะครับว่ามีการใช้พลซุ่มยิงหรือสไนเปอร์รวมไปถึงการใช้โดรนในการปฏิบัติการขอยืนยันนะครับว่าการปฏิบัติการทางทหารในห้วงเวลาที่ผ่านมานั้นคือเป็นการเป้าการปฏิบัติการทางทหารที่มุ่งเป้าไปยังเป้าหมายทางทหารเท่านั้นนะครับเราไม่ได้มีเจตนาในการที่มุ่งเป้าไปยังประชาชนแต่ในพื้นที่ของโอสเมกนั้นมีการตรวจพบว่ามีการปฏิบัติการทางทหารทำให้กำลังทหารนั้นมีความจำเป็นที่ต้องเข้าไปควบคุมในพื้นที่จากการตรวจสอบในพื้นที่ครับก็ไปพบว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์ที่ใหญ่เลยทีเดียวมี

ที่ถึง500ไร่นะครับอาคารที่ใช้เป็นอาคารสแกมเมอร์มีถึง150กว่าอาคารนะครับจากการตรวจพบก็จะเห็นได้ว่ามีการใช้พื้นที่นั้นจำลองเป็นสถานีตำรวจบ้างเป็นธนาคารจำลองบ้างเพื่อหลอกลวงประชาชนทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่เพียงในภูมิภาคเท่านั้นแต่ประชาชนทั่วโลกนั้นถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบการตรวจพบตรงนั้นทำให้เราได้สามารถทำลายแหล่งสแกมเมอร์ใหญ่ในบริเวณโอเซเมกได้นะครับแน่นอนแล้วก็ทำให้ทางสื่อมวลชนที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่รวมทั้งคณะ AOT คณะผู้สังเกตการทางทหารของสหของอาเซียนนะครับได้เห็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ได้สามารถนำรายงานข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้ไปยังหน่วยต้นสังกัดแล้วก็ทางประชาคมโลกด้วยให้รับทราบว่าสิ่งที่เห็นกับตานั้นเป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าสแกมเซ็นเตอร์นั้นยังอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาครับจากนั้นนะครับเราก็ขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของเหตุการณ์ที่ผ่านมาในช่วงของการปฏิบัติการของกองทัพบกครับก็จะมีในเรื่องของเหตุการณ์ที่ทางฝ่ายกัมพูชานั้นลุกล้ำเข้ามาในยังอธิปไตยของไทยบริเวณเนิน450จังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งแน่นอนอย่างตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วก็ได้มีการปฏิบัติการแล้วก็ได้เจรจาพูดคุยกับทางฝ่ายกัมพูชาให้ถอนกำลังแล้วก็กลบคูเลตไปแล้วนะครับซึ่งในรายละเอียดนั้นเดี๋ยวทางผู้แทนของกองทัพบกจะได้มาชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติมให้รับฟังครับอีกเรื่องนึงที่ทางกองทัพบกนั้นได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือกรณีที่ฝ่ายกัมพูชานั้นได้กล่าวหาว่าฝ่ายไทยนั้นโจมตีปราสาทพระวิหารนะครับซึ่งแน่นอนครับประเด็นนี้ทางฝ่ายไทยยืนยันว่าการโจมตีนี้พื้นที่ที่ซ่องสุมของกำลังทหารแล้วก็ทางกองทัพกัมพูชานั้นได้ใช้มองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในฐานะรองตัวแทนหรือ Deputy Agent นั่นเองพร้อมด้วยคณะผู้แทนไทยซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือหรือแม้ทั้งกระทรวงพลังงานด้วยนะครับก็ได้เดินทางไปร่วมประชุมในห่วงเวลาที่ผ่านมาสาระสำคัญของการประชุมนั้นถือว่าเป็นครั้งแรกที่สิงคโปร์ครับแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆครับส่วนแรกก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ประชุมก็ได้พิจารณาและรับรองเอกสารสำคัญ2ฉบับก็คือข้อตกลงการแต่งตั้งหรือ terms of appointment แล้วก็ข้อบังคับกระบวนการหรือ rules of procedure ซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์การทำงานของคณะกรรมการและการประชุมในระยะต่อไปด้วยครับอีกประเด็นนึงนะครับอีกส่วนนึงนะครับของการประชุมก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั่นเองซึ่งเริ่มด้วยนะครับการกล่าวถ้อยแถลงเปิดของทั้ง2ประเทศซึ่งสำหรับท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านศิริศักดิ์นะครับก็เป็นโอกาสสำคัญในการย้ำจุดยืนของไทยที่เข้าร่วมกระบวนการประนอมนี้นะครับด้วยความสุจริตใจแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือการแสวงหาทางออกในเรื่องการกำหนดเขตทางทะเลและมุ่งปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศครับท่านศิริศักดิ์ก็ยังได้ใช้โอกาสนี้นะครับชี้แจงถึงบริบทความสำคัญแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในภาพรวมที่แยกออกจากกระบวนการนี้ไม่ได้และได้อธิบายถึงท่าทีที่ผ่านมาของทางกัมพูชาที่มักใช้เวทีระหว่างประเทศนี้ในการกล่าวหาแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งไม่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับการประชุมในครั้งต่อไปครับคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนตุลาคม2569นี้นะครับโดยฝ่ายเลขานุการจะประกาศกำหนดวันและก็สถานที่ให้ทราบในลำดับต่อไปครับข้อย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากระบวนการประนอมนะครับไม่ใช่การขึ้นศาลและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยในตอนท้ายข้อเสนอแนะนะครับจากกระบวนการนี้จะใช้เป็นพื้นฐานในการพูดคุยระหว่าง2ประเทศเพื่อยุติข้อพิพาทตามความเหมาะสมต่อไปครับทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของชาตินะครับและจะมารายงานความคืบหน้าให้กับพี่น้องประชาชนทราบในโอกาสต่อไปครับนั่นก็คือในเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยกระทรวงการต่างประเทศครับอีกเรื่องนึงนะครับในห่วงวันที่18กันยายนครับทางกระทรวงกลาโหมนั้นและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการนะครับบ้านมั่นคงชายแดนพุทธศักราช2570ถึง2574นะครับก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปครับโดยแน่นอนครับมีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีพม.

0: นะครับเป็นประธานร่วมในการประชุมในครั้งนี้โครงการนี้นะครับอยากจะเรียนชี้แจงให้น้องประชาชนนะครับระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ของตนเองครับครอบคลุมทั้งหมดอุบลราชธานีแล้วก็สระแก้วด้วยครับพร้อมกันนี้นะครับก็ได้ให้ความสำคัญกับครอบครัวของทหารหารเหล่านี้นะครับเพื่อให้มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็คุณภาพชีวิตภายใต้แนวคิดความมั่นคงของชาติต้องเดินคู่กับความมั่นคงของประชาชนมุ่งสู่เป้าหมายของคนมั่นคงชุมชนเข้มแข็งชายแดนมั่นคงอย่างยั่งยืนครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของอัปเดตสถานการณ์ในห้วงเวลาที่ผ่านมาอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญและเป็นฮอตอิชชูที่เป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียมากมายเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ผ่านมาจากเวทีการประกวด Miss Universe Cambodia ครับกรณีการนำภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ที่มีแหล่งที่มาจากประเทศไทยไปใช้ในการประกวด Miss Universe Cambodia ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับโดยทางท่านโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมครับคุณสรัสนันท์อันนพพรได้มาชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดของประเด็นนี้ให้เราได้ฟังกันครับเชิญครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสรัสนันท์อนุพรค่ะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมค่ะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมแถลงข่าวในเรื่องหาสาระระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะวันนี้ค่ะตามที่ได้เกริ่นไปเมื่อครู่นะคะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางโซเชียลมีเดียแต่มีสาระสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะมีรายงานปรากฏให้ทั่วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในสื่อของกัมพูชาและสื่อไทยว่ามีผู้จัดเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชาค่ะได้นำเสนอภาพส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาโดยปรากฏให้เห็นชัดว่ามีการใช้ภาพที่มีที่มาของประเทศไทยค่ะโดยวันที่21กันยายนพุทธศักราช2569นางสาวสบิดาไทเศษค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ออกแถลงการในประเด็นดังกล่าวแก่สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศค่ะถึงการจัดแสดงภาพฟิล์มกระจกของประเทศไทยนะคะที่เรามีต้นฉบับของภาพดังกล่าวที่ถูกกล่าวถึงในการใช้การประกวด Miss Universe Cambodia ค่ะซึ่งภาพเหล่านั้นค่ะเป็นมรดกทางความทรงจำแห่งโลกเมื่อพ.ศ.2560ค่ะดังนั้นค่ะกระทรวงวัฒนธรรมจึงขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการตอบสนองดังกล่าวค่ะ 1. ขนาดนี้อธิบดีกรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานเจ้าของข้อมูลและผู้ดูแลมรดกทางวัฒนธรรมได้ออกหนังสือคัดค้านเป็นที่เรียบร้อยค่ะตามที่เสนอในภาพนะคะโดยระบุ ข้อความสำคัญดังกล่าวคือยุติการใช้และเผยแพร่ภาพแก้ไขข้อมูลการนำเสนอใดๆที่อาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนของแหล่งที่มาและต้องระบุแหล่งที่มาของภาพอย่างเหมาะสมทุกครั้งที่มีการใช้และขอให้ทางผู้จัดได้ใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลอย่างครบถ้วนค่ะและหากผู้จัดยังคงละเลยและไม่ตอบสนองต่อประเด็นดังกล่าวทางกระทรวงวัฒนธรรมจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดตอบ and prompt response if ธันวาคมที่กำลังจะถึงนี้ค่ะทางวัฒนธรรมในเวทีนานาชาติตั้งข้อสังเกตว่ามักจะมีข้อพิพาทจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่ที่ประเทศไทยนำเสนอโขนหรือส่งการเข้าสู่การลงการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเรามักที่จะมีประเด็นเหล่านี้ข้อพิพาทเหล่านี้กับประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็เป็นที่น่าเสียดายเช่นเดียวกันเพราะว่าชุดซัมปอร์ตเนี่ยเป็นชุดที่สวยงามมากแต่ว่าไม่ได้รับการเยินยอตามที่สมควรที่จะได้รับนะคะก็ขอเน้นย้ำค่ะว่ากระทรวงวัฒนธรรมตระหนักดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภาคเอกชนของกัมพูชาที่ละเมิดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วความพยายามของกระทรวงคือมีประสงค์ที่อยากจะยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้มั่นใจค่ะว่าสินทรัพย์วัฒนธรรมของประเทศไทยจะมีพื้นที่และได้รับการเชิดชูทั้งในประเทศไทยและนานาชาติก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องคนไทยทุกๆคนร่วมกันสวมชุดไทยใส่ผ้าไทยนะคะแล้วก็ร่วมเคาดาวไปด้วยกันกับชุดไทยที่จะขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับก็ขอบคุณนะครับคุณสรัสนันท์

0: โฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเป็นอย่างสูงนะครับถือว่ามีความชัดเจนในมิติจุดยืนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์มรดกของชาติในเชิงวัฒนธรรมแน่นอนครับก็อะไรที่มีการบิดเบือนที่มีการกล่าวเท็จแล้วเอาไปใช้อย่างผิดๆนะครับเราก็จะมีการทักท้วงแล้วก็ประท้วงแล้วก็เรียกร้องให้ทางฝ่ายกัมพูชานั้นยุติในเรื่องของการกระทำดังกล่าวนะครับแล้วก็เรียกร้องในเรื่องของการตอบจดหมายหนังสือนะครับที่เราได้นำเสนอออกไปตามแผ่นฉายนะครับแน่นอนรายละเอียดต่างๆนะครับเราจะมาอัปเดตให้ทางผู้ชมได้รับทราบนะครับในช่วงของFacebook ของทาง JIC ของเราในโอกาสต่อไปด้วยครับ
1: ขอบคุณ
0: ครับกฤษณ์ศนันท์ครับครับท่านผู้ชมครับอีกเรื่องนึงนะครับสถานการณ์ชายแดนในห้วงเวลาที่ผ่านมาอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วครับเรื่องของเนิน450ก็ดีเรื่องของปราสาทพระวิหารก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนมากเลยทีเดียวในวันนี้ทางผู้แทนโฆษกกองทัพบกนะครับก็จะมาไขข้อสงสัยแล้วครับก็มาชี้แจงในเรื่องของอัปเดตว่าสถานการณ์ปัจจุบันทั้ง2เรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างครับก็ขอเรียนเชิญทางพันเอกริชานะครับสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกเป็นผู้ชี้แจงครับ
2: ครับสวัสดีครับสำหรับในส่วนของกองทัพบกก็จะมีข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามาอัปเดตให้กับพี่น้องประชาชนทราบนะครับโดยในประการแรกเนี่ยก็ขอย้ำว่าทุกการปฏิบัติการของกองทัพไทยยึดถือตามข้อตกลงหยุดจริงนะครับที่ไทยกัมพูชาเนี่ยได้ลงนามร่วมกันนะครับหรือที่พวกเราเรียกสั้นๆว่า joint statement นะครับอย่างเคร่งครัดนะครับมาดูกันในส่วนของสถานการณ์ในพื้นที่กองทัพภาคที่2ซึ่งมีประเด็นสำคัญนะครับเดี๋ยวขอภาพสไลด์นะครับเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะครับทางฝ่ายไทยเนี่ยก็ได้มีการตรวจพบการขุดคูเลตแล้วก็วางลวดหนามของทหารกัมพูชาซึ่งพอไปตรวจสอบเนี่ยพบว่ามันเป็นการลุกล้ำมาแผ่นดินไทยอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเหตุเกิดบริเวณเนิน450อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับหลังจากที่เราตรวจพบเนี่ยกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2นะครับก็ได้จัดกำลังทหารเนี่ยเข้าไปควบคุมพื้นที่โดยทันทีนะครับแล้วก็จัดชุดประสานงานไปยังทหารกัมพูชาในพื้นที่ว่าสิ่งที่กระทำดังกล่าวเนี่ยผิดข้อตกลงหยุดยิงนะครับแล้วก็ต้องมีการที่จะปรับพื้นที่คืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วนะครับหลังจากเจรจานะครับฝ่ายกัมพูชาก็มีความเข้าใจแล้วก็ยินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยหลังจากนั้นก็ได้มีการรื้อลวดหนามออกนะครับแล้วก็กลบคูที่ขุดไว้นะครับที่ลุกล้ำแผ่นดินไทยออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้กลไกการประสานงานในพื้นที่ตามข้อตกลง joint statement ในการขจัดปัญหาแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับในส่วนของอีกประเด็นหนึ่งนะครับขอสไลด์ต่อไปครับประเด็นนี้นะครับมาจากการปรากฏข่าวสารจากฝั่งกัมพูชานะครับหลายๆสื่อแล้วก็จากทางการด้วยนะครับมีการอ้างว่าฝ่ายไทยเนี่ยใช้อาวุธโจมตีเข้าไปในบริเวณโบราณสถานของฝ่ายกัมพูชาซึ่งก็คือปราสาทพระวิหารนะครับหลายๆจุดซึ่งตรงนี้ทางกองทัพก็ต้องออกมายืนยันข้อเท็จจริงนะครับว่าทางฝ่ายไทยเนี่ยปรากฏหลักฐานชัดเจนนะครับโดยจากระบบการตรวจการทางอากาศในหลายๆระบบเนี่ยชี้ชัดว่าในบริเวณโบราณสถานดังกล่าวเนี่ยใช้เป็นที่ตั้งทางทหารของทหารกัมพูชาอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานทหารไม่ว่าจะเป็นเสาเรดาร์ไม่ว่าจะเป็นระบบแอนตี้โดรนนะครับหรือจะเป็นฐานยิงของอาวุธยิงสนับสนุนต่างๆนะครับตามภาพที่แสดงเลยนะครับตามหลักสากลแล้วเนี่ยเมื่อโบราณสถานนะครับแม้ว่าเดิมจะเป็นการถูกคุ้มครองนะครับจากการสู้รบหรือความขัดแย้งใดๆทางทหารก็ตามนะครับแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้โบราณสถานเป็นที่ตั้งทางทหารแล้วก็โจมตีเข้ามายังอีกฝ่ายนึงนะครับก็ตามหลักสากลก็เรียกว่าไว้เช่นเดียวกันว่าโบราณสถานนั้นก็จะหมดสิทธิ์ในการคุ้มครองอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ฝ่ายไทยเนี่ยก็ต้องมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องโจมตีไปยังเรียกว่าฐานทหารของกัมพูชาดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะยับยั้งไม่ให้มีการปฏิบัติการทางทหารโจมตีเข้ามายังกำลังทหารของฝ่ายไทยสร้างความสูญเสียเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วก็พื้นที่พลเรือนจำนวนมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกองทัพบกก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าการกระทำดังกล่าวที่เป็นความเสียหายในบริเวณปราสาทพระวิหารนั้นเนี่ยล้วนเป็นผลกระทบที่เกิดจากการกระทำของฝ่ายกัมพูชาทั้งนั้นครับสำหรับกองทัพบกก็ขออัปเดตสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเท่านี้ครับขอบคุณครับ
0: ครับก็ขอบคุณนะครับท่านรองโฆษกกองทัพบกเป็นอย่างสูงนะครับถือว่ามีความชัดเจนในเรื่องของสถานการณ์และก็จุดยืนของกองทัพไทยในห่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของภาคภาษาอังกฤษนะครับสำหรับสื่อต่างประเทศหรือทางผู้ชมต่างประเทศที่อาจจะเฝ้าดูแล้วก็ติดตามสถานการณ์ในเรื่องของ Joint Information Center ของเราในครั้งนี้ครับ So allow me to speak briefly in English just to summarize the press briefing that we have been conveying in Thai in the past 25 minutes or so. Just quickly on the principles that the Joint Information Center is abiding by at the moment, we actually reserving the rights to follow the five principles as shown on the slides here. And last but not least, the fifth principle states that the situation is normal in accordance to the colors, yellow. The agency we have analyzed and we current situation should be between green and yellow. So that's to say it's between 1.5 on the measurement scale. All right, so rest assured that the military, be they the armed forces and the police, have been monitoring and been keeping the border safe and secure for the general public to be peaceful. And now for the recent events that our Joint Information Center has conducted, on the 7th of September, the director of the JIC has led a team of foreign and Thai media, as well as the ASEAN observers team, to see the site opposite Chongjom area in Surin province. And the site is called Osamek. Originally, it was actually a casino. But as it turned out, because of the recent clash in December, that required the Thai military or the Thai troops to advance in order to control the whole area as part of the safety and security that needs to be provided to the Thai troops. And we discovered on the facade, it was the casino, but in the background, this whole compound was actually used as a scam center, a big scam center, in fact. And we discovered this by accident because obviously, as I said, the military conducted the operations as part of the assault against the aggression used by the Cambodian Armed Forces as the military bases, shooting snipers as well as flying drones to attack the Thai troops in the area. So that resulted in us of having to counter-attack and to take control of the area. And as I said, the discovery was quite shocking to say the least, because it was a big compound that we discovered. The media was in shock as well when they discovered the size and the scale of the compound itself, as well as the AOT. And we hope that the AOT will report accordingly the truth that they have discovered and found, that compound being the scam center. And that really creates the impact and effect around the world. And the world should know what is lying behind the scene in Osamek area. And also on the 18th of September, the Ministry of Defense, as well as the Ministry of Social Security and the Human Security conducted a joint meeting whereby we have come to an agreement of creating what we call the Ban Man Kong, Mu Ban Chai Dan, which is like the border village as part of the security aspect. And this whole idea is to have the veterinary, the people who actually fought in the war and the ex-military officers as well as their families to settle in the areas along the border to create the safe zone and secured zone for the general public to live in. And the collaboration between the two ministries have been agreed in principle, and it will be forwarded to the cabinet for further approval. And this is a very good news, because at the moment, the Ministry of Defense is not only collaborating with the Ministry of Social Security and Human Security, but is also collaborating or looking to collaborate with other government agencies,

safety and security of our citizens. So that's the explanation from the Thai authorities accordingly on the situation of the Prae Vihear temple. And we also had a meeting, obviously by the Ministry of Culture. They forwarded the letter in protest to the Miss Universe Cambodia organizer for violating and using the with the information as shown on the screen here, the channels that you can contact the latest updates and news and information as shown on the screen here. You can capture the screen and download the QR code accordingly to be updated on the latest news and information. And as I mentioned earlier in our opening remarks, that the press conference will be conducted regularly every month, and should there be any needs for more frequent press conferences to be conducted, we will inform the public accordingly through the channels that are being shown on the screen here. And that's all that we have here for the press conference on the 22nd of September 2026. And we'll bring you more updates and information in the following month or so. และทั้งหมดนี้นะครับก็คือการแถลงข่าวของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาครับอย่าลืมติดตามนะครับช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ Facebook ต่างๆที่เรานำเสนออยู่บนสกรีนอยู่แผ่นฉายตอนนี้นะครับให้ท่านได้สามารถติดตามข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็วและทันเวลานะครับและทั้งหมดนี้ก็คือการแถลงข่าวของเราประจำวันที่22กันยายน2569ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการของเรามาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
2: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
3: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT สื่อสื่อสติ
4: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไม

ราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าภาพหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

0: เชียงใหม่ A beautiful city surrounded by towering forested mountains in the heart of northern Thailand. It's that charming place that welcomes visitors from around Thailand and every corner of the world with open arms. Chiang Mai is famous for its rich history and craftsmanship with woodworkers, silversmiths, and the unique cultural identity from the 800-year-old Lanna Kingdom with their beautiful traditional dances, arts, and stunning temple architecture, all of which are still present today. And of course, another great reason for visiting and living in Chiang Mai is for the food. When speaking of the food culture here in the north, every meal is an opportunity to get together and learn about delicious local dishes. Northern Pitong is known as a salat lap, and that can only mean one thing: Pitong. All of the ingredients we need to make.
1: อู้ครับ
2: ครับ
1: เราก็ต้องไปซื้ออะไรบ้างที่ทำลาบเมืองครับ
2: ต้องมีเครื่องเทศก่อนครับ
1: เครื่องเทศ
2: แล้วก็ไปซื้อเนื้อ
1: มีส่วนผสมของเครื่องเทศกี่ชนิดมีเยอะไหม
2: เยอะมากครับ10กว่าชนิดครับ
1: 10กว่าชนิด
2: หาซื้อก่อน
0: Okay, we are in the spice section, and Pitong said we need to look at almost all of these. Let's figure out what they are. Pitong, ครับที่นี่มีอะไรบ้างครับ
2: นี่มันเป็นเครื่องเทศครับที่เราจะไปทำพริกลาบ
0: ก็มีอะไรบ้างครับ
2: ใบกังวานมีดีปีข่าแห้ง
0: dry gala
2: ส่วนมากก็จะเป็นเครื่องเทศ10กว่าชนิดอยู่เนี่ยครับ
0: 10กว่าชนิด
2: แล้วแต่ว่าสูตรของไอ้คนที่เขาทำมาขายเนี่ยใส่อะไรบ้าง
0: ที่เราขาย
2: นี้ก็ต้องมีมะแขวน
0: It's a spice from the northern part of Thailand. This is Sichuan pepper. Ma Kuan makes the taste extra bold, extra flavorful. Okay, ต่อไป
2: ต้องซื้อพริกแห้งครับ
0: แล้วมันเหมือนกันหมดไหม
2: ไม่เหมือนอันนี้พริกชี้ฟ้าลาบเมืองเหนือก็คือใช้เนื้อควาย
0: Why? That's the signature of Lap Mueang. Traditional lifestyle in the north, the farming culture in the flatlands and the valleys is lots of buffalo, lots of water buffalo. So, buffaloes are available.In the traditional Lap Mueang, buffalo was the main meat available. That was the main meat used.
2: Lap Mueang, เนี่ยนอกจากเนื้อสัตว์แล้วมันก็จะมีส่วนประกอบหลักเลยคือพริกลาบ
0: เริ่มจากอันนี
2: ้กระเทียม
0: กระเทียมแล้วก็มี dried chilies อันนี้คือ
2: มะแขวน
0: Sichuan pepper. Obviously, we know that shallots, universal favorite.
2: หอมแดง
0: อันนี้คือ
2: ดีปรี
0: long pepper. แล้วก็อันนี้
2: เครื่องเทศรวมแล้วครับ
0: แล้วอันสุดท้ายอันนี้คืออะไร
2: กะปิ
0: มันก็ต้องคั่วกันครับ
2: ถ้ามันหอมคั่วเสร็จแล้วมาตำ
3: กะปิใส่ไปแล้ว
2: ได้แล้ว
0: flavorful spicy herbal goodness

0: Look at that. This is step one in lap muang. The essential ingredients, all the herbal goodness and chilies in lap muang. I know this is prick lap, we call it.
1: Prick lap.
0: There's a herbal garden riot happening in my mouth right now.
1: เราก็ต้องไปลาบละตอนนี้
0: พี่ต๋องครับเราจะเริ่มต้นอย่างไรครับลองมาดูมันว่ามีส่วนผสมอะไรเยอะแยะเลยมีอะไรบ้าง
1: อันนี้
0: ที่เรารู้แล้ว
1: ลาบนี่คือเลือด
0: เลือดควายใช่ไหมครับ
1: เลือดควายครับไอ้เกลือ
0: salt
1: นี่ก็ผงชูรส
0: ผงชูรส seasoning แล้วก็2อันนี้คืออะไรครับ
1: 2อันนี้ขาดไม่ได้เลยอันนี้คือน้ำเพี้ยครับนี่คือดี
0: ดีคืออะไรครับ
1: มันคือน้ำย่อยตั้งข้างตับถุงน้ำดีอ่ะนี่ไฮไลท์เลยอันนี้คือน้ำเพี้ยครับ
0: น้ำเพี้ยคืออะไรครับ
1: น้ำเพี้ยก็คือเป็นน้ำย่อยที่อยู่ในลำไส้อ่ะแล้วเนี่ยชิมเลย
0: so this is a juice or a sauce that he calls น้ำเพี้ยใช่ไหมคร
1: ับ น้ำเพี้ยโดมอน
0: That is a very strong. Oh man, that is strong. That is strong. This is it. You only live once.
1: Oui. Oh.
0: Wow. It's oily. It's kind of a mixture of like a cod liver oil with deeply salty aftertaste. It's. I wouldn't say I'd have it voluntarily, but whatever it was.It wasn't bad, but Pi Tong assures me that this is a real unique delicacy. It is the pre-digested juices trapped in the intestine of a water buffalo, consumed raw. I volunteered to do this. I volunteered to do this. You promised me that it wouldn't be like this. That was really, wow. Okay, moving on to the buffalo meat and all the other offal involved. แล้วมีอะไรบ้างครับ
1: นี่เลยเนื้อแดง
0: the beef.
1: แล้วก็มีตับ
0: liver
1: มีพวกเครื่องในข้างๆกระเพาะอาหาร
0: okay so stomach lining essentially tripe three different levels three different layers of tripe of the buffalo okay นะครับพี่ต๋องต่อไปนี้เราก็ต้องไปทำอะไรกับเนื้อควายครับ
1: ตอนนี้ลาบละ
0: so the first step here is we slice the buffalo meat into thin pieces this is fresh buffalo meat look at that knife too นี่เป็นมีดพิเศษสำหรับการทำลาบ
1: มีดลาบครับมีดมันต้องมีน้ำหนักในการลาบหน่อยคนเหนือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปทำอาหารก็ไปเวลาไปสวน
0: Oh, these knives are unbelievable.
1: แสดงความเป็นวัฒนธรรมได้อย่างเป็นเอกลักษณ์เลยอ่ะมันควรจะเริ่มมีการถ่ายทอดแล้วแหละให้มันไม่หายไปนะครับผมขอเป็นคนเริ่มต้นในการที่จะนำเสนอเรื่องนี้ก่อนแล้วกันในอนาคตอาจจะมีคนที่ทำอย่างผมเนี่ยได้อีกเยอะมากแต่ถามว่าภูมิใจไหมที่เป็นคนที่นำเสนอเนี่ยก็ภูมิใจมากครับ
0: First time in my life I've had the original lap muang raw like this. Wow.Herbal, spicy. I was expecting to taste a raw meat type flavor, but this is full of chilies, full of herbs, and full of natural taste and all the things that I can't really identify because I don't think I've ever had these kind of tastes before, but delicious. Now, if you order lap muang in a restaurant in northern Thailand, they'll usually have a couple of different types because these days people are a little more sensitive about having raw meat like this. So there's also a version of lap muang that's been cooked.
1: อันนี้เราจะเอาอันนี้ไปคั่วทำให้มันสุก
0: We're gonna taste the cooked version, lap muang.

สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงคุณผู้ชมครับที่จังหวัดเพชรบุรีเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกในพื้นที่บ้านสำโรงตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีนะครับขณะนี้ยังไม่สามารถระงับเพลิงได้ครับและก็ยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายนะครับเพลิงไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่หมู่ที่1บ้านสำโรงตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับมีรายงานว่าเพลิงไหม้มาเกือบ4ชั่วโมงแล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถระงับเพลิงได้เพราะในโกดังนอกจากมีข้าวเปลือกแล้วคุณผู้ชมครับยังมีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่ในโกดังด้วยนะครับเช่นน้ำมันปาล์มแบตเตอรี่จึงทำให้ยากต่อการดับนายภคพัฒน์ทรงวัฒนายุทธท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ครับขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายประชาชนเพื่อป้องกันควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ในรัศมี5กิโลเมตรครับพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยเปิดทางให้รถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟด้วยครับส่วนความคืบหน้าติดตามได้ในข่าวช่วงต่อไปครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งช่วงวันที่22ถึง26กันยายนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือส่วนพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านที่เกิดเหตุดินซุดใกล้กับอาคารเรียนทางจังหวัดมีคำสั่งปิดพื้นที่นะครับและยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากพบร่องรอยแตกรอยแยกของอาคารเพิ่มขึ้นและพบว่าดินยังมีการเคลื่อนตัวครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาได้เปิดเผยภาพจากดาวเทียมครับคุณผู้ชมซึ่งระบุว่าบันทึกไว้เมื่อวันที่20กันยายนนะครับเผยเห็นถึงขอบเขตดินถล่มขนาดใหญ่บริเวณใกล้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ12ไร่ครับขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากพบรอยแตกและรอยแยกของอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าดินยังคงมีการเคลื่อนตัวครับจิสดาระบุว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้พื้นที่บ้านดอยติ้วมีความเสี่ยงก็คือโครงสร้างทางธรณีวิทยาครับที่เป็นดินทรายแป้งและหินดินดานส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มสอดคล้องกับข้อมูลแผนที่เสี่ยงภัยหรือว่าเสี่ยงดินถล่มของกรมธรณีวิทยานะครับคุณผู้ชมที่ระบุว่าพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในระดับปานกลางถึงระดับสูงมากครับโดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกหนักและฝนตกต่อเนื่องก่อนหน้านี้สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต1ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านได้ประเมินสถานการณ์และติดตามปัญหาดินถล่มดินซุดบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาครับพร้อมทั้งประสานจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการป้องกันและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและประชาชนในพื้นที่การลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่11กันยายนพบว่าภายในบริเวณโรงเรียนมีร่องรอยดินถล่มหลายจุดครับเริ่มเกิดมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากเดิมเนี่ยประมาณ2เมตรเป็นประมาณ100เมตรและยังพบการถล่มต่อเนื่องในช่วงหน้าฝนด้วยรวมถึงมีรอยแยกรอยแตกในพื้นที่

0: ิ่มขึ้นและยังพบรอยร้าวบริเวณอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอีกหลายแห่งครับคุณผู้ชมครับกรณีเหตุการณ์ดินทรุดและดินถล่มบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านทางจังหวัดได้กำหนดเป็นพื้นที่อันตรายนะครับพร้อมออกคำสั่งห้ามเข้าและให้ออกจากพื้นที่โรงเรียนเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวครับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมหาพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วยครับเพื่อหาแนวทางในการสร้างโรงเรียนแห่งใหม่สภาพสิ่งปลูกสร้างหลายจุดบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเช่นอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำรวมถึงผนังคอนกรีตที่แตกร้าวถูกกั้นเป็นพื้นที่อันตรายและห้ามเข้าครับภายใต้คำสั่งของจังหวัดหลังเกิดเหตุดินทรุดและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าและให้ออกจากพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วครับหลังจากตรวจพบมวลดินเคลื่อนตัวเป็นแนวแคบและกว้างกว่า100เมตรหากฝนตกหนักหรือมวลดินเคลื่อนตัวเพิ่มอาจก่อให้เกิดอันตรายได้จึงจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างขณะที่การเรียนการสอนของโรงเรียนทางจังหวัดให้ย้ายนักเรียนไปเรียนที่อาคารของอบต.ศรีภูมินะครับควบคู่ไปกับการเร่งสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวให้แล้วเสร็จเพื่อให้เด็กๆได้มีที่เรียนหนังสือและแนวทางระยะยาวก็คือจะมีการสำรวจพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ครับไปฟังผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพูดถึงเรื่องนี้กันอีกครั้งครับ
1: ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราวางไว้3ระยะครับระยะแรกเนี่ยคือระยะเร่งด่วนตั้งแต่วันนี้จนถึง6เดือนข้างหน้าเนี่ยเนื่องจากทางคุณครูเองแล้วก็ทางผู้ปกครองเองก็มีความกังวลถึงแม้ว่าพื้นที่ที่อยู่นอกเขตที่เราประเมินแล้วเนี่ยว่ายังไม่สไลด์ยังไม่ถล่มตอนนี้หรอกแต่คุณครูก็ยังกังวลอยู่

ย้ายการเรียนการสอนนะไปที่อาคารของอบต.นะครับซึ่งจะอยู่ที่สนามกีฬาของหมู่บ้านเป็นอาคารในความดูแลของอบต.ตรงนั้นเนี่ยอบต.จะใช้งบประมาณของอบต.ในการปรับปรุงอาคารให้เป็นอาคารเรียนให้เป็นโรงอาหารนะแล้วก็จะเพิ่มห้องน้ำเข้าไปนะครับโดยใช้งบประมาณของอบต.เพราะนั้นในช่วงตั้งแต่ตอนนี้จนถึง6เดือนเนี่ยนะก็จะมีการย้ายคุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยไปสอนที่นั่นชั่วคราวควบคู่กันไปในระยะที่2ก็คือว่าสพฐในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยก็จะต้องก็จะ

ครับก็จะย้ายสถานที่จากศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ศูนย์อาคารหอบตเมื่อกี้นะครับไปเรียนที่นี่เลยนะหลังจากนั้นเนี่ยสบถก็จะตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ70แล้ว

0: เรื่องของการจัดหาที่ที่มีความเหมาะสมต่อไปครับ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองและโครงการชลประทานน่านเร่งสำรวจและปรับระบบระบายน้ำนะครับคุณผู้ชมหลังจากพบว่าน้ำจากหมู่บ้านดอยติ้วและน้ำฝนไหลไปรวมกันบริเวณจุดเดียวครับทำให้ดินอิ่มตัวและเพิ่มความเสี่ยงต่อการทรุดโดยจะเบี่ยงทางน้ำและจัดทำระบบชะลอความเร็วของน้ำครับบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนครับมีลำห้วยและทางน้ำไหลผ่านหลายสายความลาดชันราว40ถึง60องศาจึงมีพื้นที่ราบเนี่ยค่อนข้างจำกัดและเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินในช่วงฝนตกหนักจากการประเมินด้านธรณีวิทยาเฉพาะพื้นที่

0: โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิจัดอยู่ในโซนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับปานกลางถึงระดับสูงครับฝนที่ตกหนักในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับทำให้มวลน้ำจากพื้นที่สูงไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างครับโดยเฉพาะตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาส่งผลให้น้ำในลำน้ำลำตะคองเพิ่มสูงและบางจุดน้ำล้นตลิ่งครับบริเวณสะพานหมูสีตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถูกมวลน้ำปริมาณมากครับจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลหลากลงมาตามลำน้ำลำตะคองจนล้นตลิ่งระดับน้ำสูงเกือบมิดราวสะพานครับเจ้าหน้าที่ต้องปิดการสัญจรบริเวณถนนทั้งสองฝั่งเพื่อความปลอดภัยครับเนื่องจากกระแสน้ำมีความรุนแรงจนจักรยานยนต์และรถขนาดใหญ่ไม่สามารถผ่านได้ขณะที่ผู้นำชุมชนได้แจ้งเตือนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำให้เร่งขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่ปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
1: ตอนนี้เหมือนมันกำลังนิ่งอ่ะมันยังไม่ขึ้นหรือว่าไม่ลง
2: ค่ะ
1: น้ำแต่ว่าข้างบนอ่ะเห็นข้างบนแจ้งมาว่าน้ำลงมาอีก
2: ตอนนี้ใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้
2: กำลังจะไหลลงมาอีก
1: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้9โมงครึ่งแล้วเน
1: า
2: ะ
1: 9โมงครึ่ง
2: ทีนี้ผู้ใหญ่ก็ต้องอยู่นี่ตลอดเลยทีนี
1: ้นี่ตลอดค่ะเพราะว่าวันนี้ต้องดูแลน้ำตรงนี
2: ้ค่ะ
1: แจ้งข้างล่างอีกทีนึง
2: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับผู้นำชุมชนในหลายพื้นที่ในตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอยู่ใกล้กับเขาใหญ่นะครับเขาประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างละเอียดอย่างต่อเนื่องครับเพื่ออัปเดตข้อมูลในการแจ้งเตือนประชาชนหากมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็สามารถแจ้งเตือนได้ทันทีและยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหากพื้นที่บนเขาใหญ่ยังมีฝนตกโดยเน้นย้ำนะครับขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลหมูสีติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดที่มีน้ำไหลเชี่ยวหรือน้ำระดับสูงเพื่อความปลอดภัยครับพื้นที่การเกษตรริมแม่น้ำแม้เป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งน้ำและดินแต่ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับเพราะว่าเป็นที่ลุ่มต่ำขณะที่ชาวบ้านที่ทำการเกษตรริมแม่น้ำปัตตานีในจังหวัดยะลาปรับรูปแบบการทำเกษตรครับเป็นเกษตรแบบผสมผสานเพื่อกระจายความเสี่ยงและให้มีรายได้หมุนเวียนติดตามจากรายงานนี้ครับ
3: ริมแม่น้ำปัตตานีจังหวัดยะลาคือสายน้ำที่เป็นทั้งแหล่งชีวิตและแหล่งทำกินของผู้คนเกษตรกรใช้ผืนดินริมแม่น้ำปลูกทั้งสวนยางสวนปาล์มไม้ผลพืชผักรวมถึงเลี้ยงปลาเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวแต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนน้ำที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตกลับกลายเป็นความเสี่ยงที่ต้องเผชิญซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเมื่อฝนตกหนักมวลน้ำจากต้นน้ำเพิ่มสูงล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรส่วนที่เคยสร้างรายได้ต้องหยุดชะงักรายรับหายไปรายจ่ายยังคงเดินหน้าความเสียหายนี้ไม่ได้มีเพียงผลผลิตแต่รวมถึงหน้าดินและพื้นที่ทำกินก็ถูกน้ำกัดเซาะไปด้วยข้อมูลอุทกภัยจังหวัดยะลา3ปีล่าสุดเผยว่าปี2566น้ำท่วมกระทบ7อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 18,000 ครัวเรือนถัดมาปี2567เจอกับอุทกภัยครั้งใหญ่และวิกฤตหนักสุดในรอบ30กว่าปีกระทบทั้ง8อำเภอและปี2568ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 68,000 ครัวเรือนขณะที่พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 16,700 ไร่ตัวเลขเหล่านี้สำหรับคนริมน้ำแล้วน้ำท่วมจึงไม่ใช่แค่ธรรมชาติแต่คือความเสี่ยงต่อรายได้และชีวิต
4: กระทบมากเลยค่ะคือว่าพอหน้าฝนนี่ทำอะไรไม่ได้แล้วเวลาน้ำท่วมประมาณ11เดือน11 12 1ทำงานไม่ได้เลยขับมาไม่ได้ใช่ไหมเพราะที่อะไรมันติดอยู่กับคลองน้ำก็แฉะในสวนนี้เข้าไปกิดยางอะไรไม่ได้ต้องน้ำแห้งนู้นแหละยังไม่มีรายได้อีกก็กระทบมากเลยค่ะไม่รู้จะแก้ยังไง
3: เกษตรกรริมแม่น้ำปัตตานีอำเภอกรงปีนังเมื่อถึงฤดูฝนคำถามที่มักปรากฏขึ้นคือปีนี้สวนเราจะเหลืออะไรบ้างเพราะเมื่อน้ำเข้าท่วมการกรีดยางต้องหยุดรายได้ชะงักหายไปพร้อมกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นซ้ำๆการรอให้น้ำลดอาจไม่ใช่คำตอบท่ามกลางด้วยข้อจำกัดยังมีเกษตรกรที่เลือกปรับตัว หนึ่งในนั้นคือนางฮาซียะดือราเซหรือกะยะเกษตรกรริมแม่น้ำที่เรียนรู้จากประสบการณ์ว่าหากพื้นที่มีความเสี่ยงจากน้ำท่วมการปลูกพืชเพียงชนิดเดียวคือความไม่แน่นอนกะยะจึงปรับพื้นที่สู่สวนผสมผสานต้องการ
5: สวนแกก็มีหลายอย่างมีหลายอย่างมีลังนี้จะมากจะท่วมมากช่วง 3-4 ปีครั้งนี้ลังจะ10อะไรมั่งจะไปปีนี้อะไรมั่งจะตลอดพี่ถ้าคุณแบบอยู่ริมนะขายผักแบบส่งให้เขาส่งตลาด
3: เกษตรกรต้องหยุดทำกินสร้างรายได้ในวันที่การทำเกษตรรูปแบบเดิมไม่สามารถเดินหน้าต่อคนริมน้ำรู้ดีว่าน้ำคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ฉะนั้นแล้วการปรับตัวคือสิ่งที่พวกเขาเลือกทำได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นบทเรียนเปลี่ยนผืนน้ำให้เป็นความหวังให้เป็นแรงผลักดันในการสร้างชีวิตให้เดินหน้าต่อไปทีมข่าวเอ็มบีทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
0: คุณผู้ชมครับรัฐบาลได้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนนะครับเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ครับ

องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุณครับคุณผู้ชมที่ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40หลังจากสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับสามารถเข้าไปกดเข้าร่วมไทยช่วยไทย plus ในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะครับในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ครับหลังจากรัฐบาลได้ขยายโครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มอีก2เดือนนะครับเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนครับโครงการไทยช่วยไทย plus ระยะปัจจุบันเนี่ยผู้ได้รับสิทธิยังสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่30กันยายนนะครับรัฐจ่ายให้ร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ครับวันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้รักษากำลังซื้อของประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องครับการขยายโครงการไทยช่วยไทย plus รัฐจะเพิ่มวงเงินให้ 1,000 บาทนะครับใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนรวม2เดือนนะครับคุณผู้ชมและจะเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิมเนี่ย300บาทรวมเป็น 1,000 บาทสำหรับการใช้จ่ายในเดือนตุลาคมครับ
1: นายกรัฐมนตรีได้ขยายโครงการไทยช่วยไทย plus เม็ดเงินที่จะใช้เนี่ยเราใช้โครงการ 200,000ล้านบาทแรกนะครับที่มีเหลือเงินอยู่ประมาณ 44,000 ล้านนะครับบาทจะเอามาใช้1คือมาเติมวงเงินบัตรสวัสดิการนะครับให้เป็น 1,000 บาทจากเดิม300บาทเติมอีก700บาทเป็น 1,000 บาท

0: นะครับก็สามารถเอามาช่วยประคองในช่วงเดือนตุลาคมนะครับจากที่จะสิ้นสุดกันยายนก็จะได้อีก1เดือนเป็นเดือนตุลาคมนะครับอันที่2คือคนที่ใช้โครงการไทยช่วยไทย plus นะครับก็จะให้อีก 1,000 บาทเช่นเดียวกันแต่สามารถใช้ไปได้2เดือนเลยนะครับก็คือเพราะข้อมูลล่าสุดที่เราบอกมาในช่วง3เดือนกว่าที่ผ่านมามีหลายคนที่อาจจะใช้ไม่หมดนะครับใช้เวลาใช้ไม่หมดก็เลยเงินเหลือเราก็เลยขยายให้ทั้ง2เดือนเลยก็เป็นตุลาพฤศจิกายน
1: ส่วนบรรยากาศการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในหลายจังหวัดคุณผู้ชมครับอย่างเช่นที่ตลาดเมืองใหม่เขตเทศบาลนครยะลาแม้เป็นช่วงปลายเดือนที่ปริมาณผู้คนอาจเบาบางบ้างนะครับแต่ภาพรวมบริเวณโซนอาหารทะเลและร้านขายของที่ร่วมโครงการมีประชาชนไปใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกันอย่างต่อเนื่องครับประชาชนที่ใช้สิทธิ์และพ่อค้าแม่ค้าต่างเห็นด้วยนะครับที่รัฐบาลขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนเช่นแม่ค้าขายปลาตลาดเมืองใหม่ยะลาเนี่ยบอกว่าเข้าร่วมโครงการภาครัฐมาตั้งแต่โครงการคนละครึ่งต่อเนื่องมาจนถึงไทยช่วยไทยพลัสครับเพราะเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นการค้าขายให้ดีขึ้นกว่าช่วงปกติอย่างเห็นได้ชัดและก็เชื่อว่าการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนจะทำให้กระตุ้นการใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่องครับและวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเรือนจำครับเรือนจำชั่วคราวแคน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์เขาเปิดพื้นที่บริเวณเรือนจำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับและแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีหลากหลายโซนที่น่าสนใจและน่าไปเที่ยวครับพื้นที่การเกษตรผสมผสานที่หลากหลายรวมถึงพื้นที่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของพื้นที่เรือนจำชั่วคราวแคน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจและก็น่าไปเที่ยวครับคุณผู้ชมเช่นฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักปลอดสารพิษปลูกผักในโรงเรือนการเพาะเห็ดรวมถึงโซนเลี้ยงสัตว์หลายชนิดครับเรียกได้ว่าคล้ายสวนสัตว์ขนาดเล็กก็ว่าได้แต่ละโซนล้วนเป็นการฝึกอาชีพของผู้ต้องขังทั้งสิ้นครับเรือนจำชั่วคราวแคน้อยเป็นเรือนจำชั่วคราวหญิงแห่งแรกของกรมราชทัณฑ์ครับจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงเมื่อพ้นโทษไปแล้วให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ครับและเปิดให้ประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษารวมถึงผู้สนใจสามารถไปเรียนรู้ไปศึกษาดูงานและเข้าและทั้งหมดนี้
2: คือมือไทยและการออกแบบเชิดชูความงามของสตรีอย่างแท้จริงเพราะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยก็ยังคงความทันสมัยและความทรงพลังในทุกครั้งเมื่อถูกสวมใส่ความงดงามแห่งสบายเฉียงที่ครองใจคนทั่วโลกนิยามความสง่างามของหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบอย่างชุดไทยจักรีตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์การห่มสบายที่ทิ้งชายยาวอย่างอ่อนช้อยผสานกับการนุ่งผ้าจีบหน้านางที่สง่างามซึ่งทำให้ชุดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนหวานแต่ดูภูมิฐานในเวลาเดียวกันท่อนบนเป็นการห่มสบายเฉียงเปิดบาดด้านหนึ่งตัวสบายอาจเป็นผ้าไหมปักดิ้นทองลวดลายระยิบระยับหรือเป็นผ้าแพรจีบแล้วห่มทับด้วยสบายอีกชั้นชายสบายทิ้งยาวไปด้านหลังพอประมาณท่อนล่างนุ่งผ้าสิ้นจับจีบหน้านางให้มีริ้วที่สวยงามตรงกลางพร้อมมีชายพกค่ะข่าวแรกวันนี้เริ่มที่โปรเจกต์ใหญ่ค่ะรวมศิลปินนักแสดงแถวหน้าของไทยนำโดยศิลปินเสียงดีเกลดีล่าพร้อมด้วยเกเว่นบุริซิมาผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในหลายคอนเสิร์ตนะคะเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ค่ะผ่านความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ
3: คุณผู้ชมครับผมอยู่ที่งานเปิดโครงการเทิดพระเกียรตินะครับที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับในชื่อพระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์ที่จะมีทั้ง3กิจกรรมนะครับโดยกิจกรรมทั้ง3ก็เพื่อการกุศลครับ
4: สำหรับโครงการพระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบไปด้วย3กิจกรรมครับภายใต้แนวคิดสายทานแห่งชีวิตการ

อาชีพพัฒนาทักษะภูมิปัญญาและยกระดับผ้าไทยสู่สากลทั้งบทเพลงเทิดพระเกียรติละครสั้นและคอนเสิร์ตการกุศลโดยนำเสนอพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการศึกษาตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งล้วนเป็นพระราชกรณียกิจที่สร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความจงรักภักดีของหัวเรือใหญ่อย่างศิลปินเสียงดีเกลดีว่าพร้อมด้วยเกเว่นบุริซิมาผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในหลายๆคนเสิร์ตแห่งบริษัทวันบอลจำกัดร่วมกันจัดทำโครงการใหญ่ครั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและสร้างแรงบันดาลใจแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และความพิเศษของโครงการนี้คือการรวมตัวของศิลปินคุณภาพทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมขับร้องและถ่ายทอดบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ทั้งตู่นันทิดาแก้วบัวสายปานธนพรจอยศิริลักษณ์ลูกปัดชนกันปันไพบุญเกียรติแอมสาวรักษ์เกลดีว่าอุ้ยรพิวันแพนเค้กเขมบนิดซุปเปอร์เตยพัตเตอร์อ้นเดอะสตาร์และอีกเพียบครับรวมถึงศิลปินผู้มีเอกลักษณ์ทั้งลายเสียงและสไตล์การแต่งตัวอย่างเก่งทัชยะที่ก็โชว์ลูกคอสดๆในเพลงใต้ร่มพระบารมีให้ได้ฟังกันอีกด้วยครับ

0: ส่วนด้านละครก็ได้ผู้กำกับมากฝีมือขุมประกาศิษฐ์และนักแสดงชั้นนำมาร่วมถ่ายทอดอารมณ์หลายต่อหลายคนครับและคอนเสิร์ตการกุศลจากเหล่าศิลปินซึ่งรายได้จากทั้ง3กิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายก็จะนำไปมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลเด็กต่อไปครับ
1: จากโครงการใหญ่นะคะเราเปลี่ยนมาที่ความเคลื่อนไหวในวงการจองเงินเอาใจเหล่ามูฟฟี่เลเวอร์กันบ้างค่ะกับภาพยนตร์แอนิเมชันชินจันจอมป่วนที่ครองใจผู้คนมาแล้วหลายทศวรรษนะคะในเครยอนชินจังเดอะมูฟฟี่ตอนขนลุกสู้วันหยุดพิศวงกับพูดผีกุ๊กกูค่ะ

0: เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความปวดทะลุจอเมื่อ ADK Emotions Bangkok รวมกับใช้แสงแอดเวนเจอร์จัดงานกาล่าพรีเมียร์เปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชันตำนานจอมปวดที่ครองใจผู้ชมหลายเจเนเรชันอย่าง Crayon Shinchan The Movie ตอนขอรับการกลับมาของครอบครัวโนฮาระและชินโนสเกะหรือชินจังภาพจำเด็กชายในเสื้อครัวในฐานะแฟนตัวยงของชินจังตะโกและอีกเพียบคุณผู้ชมคอการ์ตูนโดยเฉพาะคนที่รักชินจังก็เตรียมหัวใจมาสัมผัสความสนุกครบทุกอารมณ์ทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความอบอุ่นสุดยิ่งใหญ่ของครอบครัวโนฮาระในเครยอนชินจังเดอะมูฟวี่ตอนขนลุกสู้วันหยุดพิศวงกับพูดผีกุ๊กกูกันได้นะคะวันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศด้วยเรททั่วไปค่ะ
1: พวกเรากลับไปเป็นมนุษย์ไม่ได้แล้วล่ะ
2: ไม่เอาหรอกทั้งพ่อแม่ฮิมะแล้วก็ชิโร่พวกเราต้องกลับบ้านพร้อมกันแต่ยังชินจังเดอะมูฟวี่ก่อนขนลุกสู้วันหยุดพิศวงกับพูดผีกุ๊กกู
3: มินิชอบว่าเขาแบบแอคทีฟเกือบทุกวันเลยค่ะแล้วก็แบบชอบไปเล่นกับทุกอย่างที่เขาเห็น
4: ความสนความน่ารักมิตรภาพภายในครอบครัวครับผมแบบผมเป๊ะเลยฮะอบอุ่นครับผมซึ่งก็อาจจะเป็นครอบครัวที่น่ารักครับผมแบบในชินจังเลยฮะแล้วเมียนะฮะคือเมียผมนะฮะเหมือนกับมิสเอกครับผมใช่พูดเก่งเหมือนกันเลยฮะดุครับผมดุลูกดุผัวเก่งเหมือนกันเลยครับผม
5: นางนี้ทุกคนควรมาดูนะคะโดยเฉพาะมากับคุณขวัญค่ะเพราะว่ามันเหมาะมากเลยค่ะก็เป็นชีวิตจริงของเราที่
4: ครับผม
6: ออกจากโรงภาพยนตร์นะคะเรามาเสพผลงานศิลป์กันบ้างดีกว่ากับนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะและหั

0: รมจากศิลปินหลังกำแพงซึ่งจัดขึ้นโดยกรมราชทัณฑ์ร่วมกับพิพิธภัณฑ์บ้านดำและไอคอนสยามอย่าง The Power of Art Beyond Barrier พลังแห่งศิลป์เหนือพันธนาการค่ะ
1: ศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือแกลเลอรี่ราคาแพงแต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวเราจากจินตนาการและสิ่งของใกล้ตัวนี่คงเป็นอีกหนึ่งประโยคที่สามารถแทนความรู้สึกของผู้ต้องขังได้ไม่น้อยเพราะแม้ร่างกายถูกจองจำตัดขาดจากโลกภายนอกแต่ก็ไม่สามารถกักขังอิสระทางจินตนาการได้ The Power of Art Beyond Barriers พลังแห่งศิลป์เหนือพันธนาการพื้นที่แห่งโอกาสพร้อมชวนทุกคนไปสัมผัสสุดยอดผลงานอันวิจิตรศิลป์หัตถศิลป์งานออกแบบและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ขึ้นจากศิลปินหลังกำแพงจากเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศภายใต้แนวคิดอิสระแห่งการสร้างสรรค์อยู่เหนือพันธนาการทั้งปวงเพื่อสะท้อนศักยภาพและความสามารถของผู้ต้องขังตลอดจนสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะสร้างอาชีพสร้างรายได้และเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมโดยมีดร.ขวัญชัยสันติภราภพผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางพร้อมด้วยดร.ดอยทิเบศดัชนีผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์บ้านดำและแพทย์พาวเวอร์แพทย์ไปร่วมเปิดนิทรรศการดังกล่าวร่วมกิจกรรมเสวนาถ่ายทอดแนวคิดวัตถุประสงค์และแนวทางการขับเคลื่อน Art and Culture Space ชั้น8ไอคอนสยามระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่29กันยายน
2: เนี่ยเขามีกำลังใจมีความหวังนะในการใช้ชีวิตแล้วในเรื่องของการพรีเซนต์ความสามารถของพวกเขาด้วยนะครับเพราะส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆผู้ต้องขังเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วแล้วก็เวลาด้านในเนี่ยเหมาะมากๆเลยกับการสร้างงานศิลปะเนาะมันไม่ได้มีสิ่งแล้วหรือมีอะไรที่จะมาทำให้เขาวอกแวกอ่ะเขาก็จะมีสมาธิต่อการสร้างงานมากๆเลยจะเห็นได้จากผลงานหลายๆชิ้นคนที่ชอบศิลปะมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยแต่ว่าเราไม่เคยลงมือวาดนะครับพอได้มาลองฝึกลองทำดูก็รู้สึกว่าเราไปได้ทางนี้นะครับแล้วที่สำคัญคือเราได้ความสุขนะจากการสร้างงานจากการเขียนงานด้วยมันเป็นอิสระมันเหมือนการปลดปล่อยและมันทำให้เราลืมความทุกข์ในช่วงขณะนั้นว่าเรากำลังรับโทษอยู่ว่าเรากำลังอยู่ในเรือนจำอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายมันทำให้เราลืมไปเลยนะแล้วในแต่ละครั้งเนี่ยที่ผลงานแต่ละชิ้นเสร็จมันเกิดความภูมิใจนะแล้วมันทำให้เราเชื่อมั่นว่าเพราะว่าผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยกว่าจะเสร็จมันไม่ง่ายเนาะมันก็ใช้เวลาแล้วก็ใช้ความเพียรใช้วินัยมากๆเลยนะครับการที่เราจะทำผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งเสร็จนะครับแล้วพอมันสำเร็จเสร็จออกมาเป็นอย่างที่ใจเราตั้งใจไว้ล่ะมันเกิดความสุขในใจมากๆแล้วก็ยิ่งทำให้เราเชื่อมั่นว่าถ้าเราเชื่อว่าเราทำอะไรได้เนี่ยเราสามารถทำได้ทุกอย่างเลยนะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนพี่น้องผู้ต้องขังนะทำให้เขาเกิดความมั่นใจอ่ะนะครับว่าถ้าเขามุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็มีความเพียรมีวินัยจริงเนี่ยเขาทำสำเร็จได้ทุกอย่าง
0: ส่วนข่าวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ค่ะที่เตรียมจัดขึ้นใจกลางกรุงนะคะกับการเปิดเวที Southeast Asia Trade and Development Forum 2026พร้อมดึงกูรูระดับโลกค่ะระดมสมองเปลี่ยนความท้าทายโลกค่ะ
1: ตอกย้ำความพร้อมและการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้วยการประกาศจัดงานใหญ่สัมมนาวิชาการเวทีการประชุมระดับภูมิภาคด้านการค้าและการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี2569 Southeast Asia Trade and Development Forum 2026ด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือ ITD ในวันพุธที่23กันยายนนี้ที่โรงแรม Waldorf Astoria Bangkokซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Voice of ASEAN Transforming Crisis into Opportunities เพื่อสร้างเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกำหนดทิศทางการค้าและการพัฒนาของภูมิภาคท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยจะรวบรวมผู้กำหนดนโยบายนักวิชาการผู้นำภาคธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระดับโลกมาอยู่ในที่เดียวรวมถึงภาครัฐและเอกชนของไทยมาร่วมวิเคราะห์จุดสำคัญที่กำลังเปลี่ยนอนาคตของอาเซียนตั้งแต่ความเปลี่ยนแปลงของระเบียบการค้าโลกภูมิเศรษฐศาสตร์ไปจนถึงโอกาสใหม่ๆของภูมิภาคซึ่งสามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านต่างๆไปพร้อมกันรวมถึงอุตสาหกรรมภาคความบันเทิงที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกพร้อมสร้างเม็ดเงินได้มหาศาลในเวลาเดียวกันซึ่งอีกหัวใจสำคัญของ4ฟอรัม2026ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนเวทีแต่จอมส์จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาต่อยอดผ่านการหารือเชิงลึกระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและองค์กรระหว่างประเทศในประเด็นสำคัญมากมายด้วยค่ะ
3: นะครับผมเชื่อว่าธุรกิจบันเทิงก็เป็นธุรกิจหลักของประเทศไทยที่กำลังขับเคลื่อนไปเหมือนกันเป็นโพลิซีเป็นของกระทรวงด้วยหรือว่าของทางผู้บริหารทางภาครัฐด้วยที่พยายามจะขับเคลื่อนในส่วนนี้ด้วยนะครับก็จริงๆผมว่าพื้นเบื้องต้นก่อนเลยเราอาจจะ

0: เรียนรู้ซึ่งกันและกันจากประเทศเพื่อนบ้านในของอาเซียนเองในเรื่องของการที่ใช้ในเรื่องของนวัตกรรมของ AI เนี่ยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างใดบ้างแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้ลงดีเทลในลงไปเจาะลึกในตรงนั้นหรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะได้ภาพรวม policy ของ AI ที่สามารถจะขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ที่มองเป็นภาพแอสแบบเหมือนแอสแบบทวีปเราในอาเซียนของเราเนี่ยครับว่าเราจะมีอะไรที่มันเป็นขับเคลื่อนด้วยกันแล้วมันอาจจะเป็นผลประโยชน์ต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งด้วย
1: ส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวผลงานของทัพนักกีฬาไทยเราในการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะล่าสุดวันนี้ข่าวดีค่ะเราได้เหรียญทองเพิ่มมาแล้วอีก1เหรียญนะคะผลงานจากกีฬา MMA ที่บรรจุแข่งขันครั้งแรกค่ะผลงานของน้องแอมกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองในการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมหรือว่า MMA ค่ะการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมหรือว่า MMA เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะพาไปดูประเภทหญิงในส่วนของโมเดิร์นค่ะรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศค่ะน้องแอมกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนนะคะทีมชาติไทยเราในมุมน้ำเงินลงสนามดวลกับแดน่าโปโกเซียนผู้ท้าชิงจากบาเรนค่ะแม้ว่ากัญจุฑาจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างแต่ว่าด้วยความดีกรีเป็นแชมป์โลกเมื่อปี2025ได้แชมป์ซีเกมในปี2025ที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็ล่าสุดปีนี้ไปคว้าแชมป์เอเชียมานะคะโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมค่ะชิงจังหวะรวบจับล็อกไดอาน่าได้หลายครั้งนะคะโดยยกที่2กัญจุฑานี่จับล็อกได้ถึง2ครั้งค่ะในที่สุดเราชนะไป3ต่อ0คะแนนส่งผลให้น้องแอมกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาไทยเราในการแข่งขันเอเชียนเกมนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่คว้าเหรียญทองแรกของกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมหรือว่า MMA ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จค่ะสร้างความภาคภูมิใจให้กับสมาคมกีฬามิกซ์มาร์ชัลอาร์ตแห่งประเทศไทยรวมไปถึงแฟนๆกีฬาชาวไทยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
3: ขณะที่วอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็ชนะเกาหลีใต้3ต่อ0เซตคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จครับวอลเลย์บอลหญิงนะครับรอบชิงเหรียญทองแดงทีมไทยอันดับ13ของโลกและเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วที่นครหังโจวเมื่อปี2022เจอกับเกาหลีใต้ทีมอันดับ28ของโลกโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดชาชุออนโมกศรีสสิภพรจันทวิสูตรพิมพิชยากกรำทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุทลาและปีนุแป้นน้อยกับกัญญรัตน์คำวงเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระนะครับ
2: ปรากฏว่าแมตช์นี้ค่ะทีมลูกยางสาวไทยเราโชว์ฟอร์มเยี่ยมเลยนะคะสมกับราคาแชมป์เอเชียทีมล่าสุดค่ะเอาชนะไป3เซตรวด25ต่อ20 25ต่อ19แล้วก็25ต่อ23คะแนนเกมนี้บีมพิมพิชยากกรำทำแต้มสูงสุดให้กับทีมไทยค่ะทำไป15คะแนนนะคะช่วยให้กับทีมสาวไทยเราคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันค่ะและถือว่าเป็นเหรียญทองแดงสมัยที่3ของทีมชาติไทยด้วยนะคะต่อจากเคยทำได้ในปี2014ที่เกาหลีใต้ปี2022ที่จีนแล้วก็มาคราวนี้ที่ญี่ปุ่นปี2026ค่ะนอกจากนั้นค่ะเรายังมีสถิติที่ดีสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมนะคะเคยทำผลงานดีที่สุดก็คือได้เหรียญเงินนั่นเองในการแข่งขันเมื่อปี2018ค่ะ
4: ครับขอบคุณนะครับแฟนๆกีฬาทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจพวกเราที่สนามแข่งนะครับทางรัฐมนตรีทางฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ที่เลยนะครับมาเป็นกำลังใจให้เราในการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยก็มีความหมายกับพวกเรานะครับ
2: เกมค่ะในการแข่งขันในประเภททีมหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะทีมชาติไทยมือ1ไทยเราส่งเอาเมรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกลงแข่งขันพบกับหวังจุ๋ยมือ2ของโลกจากจีนค่ะเซตแรกนี่เกมแรกดวลกันสนุกสูสีเลยนะคะรัชนกทำแต้มนำแล้วก็ชนะไปก่อน21ต่อ17คะแนนค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นหวังจุ๋ยแก้เกมค่ะทำผลงานได้ดีกว่านะคะมาตบทำแต้มเร่งเครื่องชนะไปในเกมที่2ด้วยสกอร์21ต่อ18แล้วก็21ต่อ12คะแนนค่ะส่งผลให้นักกีฬาจากจีนอันดับ2ของโลกเฉือนชนะไป2ต่อ1เกมพาจีนขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0คู
3: ่คู่ที่2หญิงคู่นะครับเป็นหญิงคู่มือ1อาทัยทิพย์มิจาดกับนัปปภา

0: ทัพภากรตุงคาสถานคู่มือ36ของโลกเจอศึกหนักหรือเชียงซูกับตันหนิงคู่มือ1ของโลกครับคู่นี้สาวไทยต้านความแข็งแกร่งไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม9ต่อ21และ10ต่อ21ทำให้จีนนั้นนำไทย2ต่อ0คู่ครับ
1: ส่วนการแข่งขันในคู่3ค่ะประเภทเดี่ยวมือ2ไทยเราส่งเอาหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกนะคะพบกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีนค่ะคู่นี้สูสีค่ะเล่นกันถึง3เกมนะคะก่อนจะเป็นพรปวีค่ะต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหวค่ะแพ้ไปแบบสูสีเลยค่ะ1ต่อ2เกมค่ะ9ต่อ21 21ต่อ19แล้วก็13ต่อ21คะแนนส่งผลให้ทีมแบดมินตันสาวไทยเราแพ้จีน0ต่อ3คู่จอดป้ายไว้เพียงแค่รอบ8ทีมสุดท้ายเท่านั้นค่ะ
0: ส่วนทีมชายไทยตอนนี้ก็นำชนิดไทเปอยู่2ต่อ1คู่นะครับกำลังแข่งขันในแมตช์ที่4อยู่ในขณะนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาพรวมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนางโงย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นยอมรับว่าการแข่งขันยังพบปัญหาทั้งเรื่องการเดินทางและที่พักที่ไม่พร้อมทำให้ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันแบบวันต่อวันส่วนผลงานนักกีฬาไทยสามารถคว้าได้แล้ว4เหรียญทอง3เหรียญทองจากเทคบอลแล้วก็1เหรียญทองจาก MMA นะครับโดยประธานโอลิมปิกไทยกล่าวขอบคุณสมาคมกีฬาเทคบอลและสมาคมศิลปะการต่อสู้แบบผสมด้วยนะครับมองว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ส่วนกรณีน้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัฒน์นักกีฬาแบดมินตันหญิงทีมไทยทีมชาติไทยมือ18ของโลกถูกตรวจพบสารต้องห้ามฟิโรเซมายและถูกห้ามลงแข่งขันในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและเชื่อว่าเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจพร้อมยกกรณีนี้เป็นบทเรียนและเป็นเคสเตือนนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องสารต้องห้ามส่วนรายละเอียดจะมีการพูดคุยกันต่อไปครับ
2: ครับอันนี้คือก่อนอื่นเลยนะฮะก็จะต้องฝากถึงนักกีฬาทุกๆคนนะครับแล้วก็ผู้คุมทีมผู้จัดการทีมทั้งหลายเรื่องนี้นะฮะคือบางทีเรานึกว่าสารต้องห้ามต่างๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าไปใช้โดปใช่เลยบางทีมันไม่ใช่มันสามารถที่จะอยู่ในยาพ่นจมูกก็มียาทาก็มีสารพัดที่จะเกิดขึ้นได
1: ้ไปดูน้องสาวของหญิงกันบ้างค่ะในประเภทเดี่ยวมือ3นะคะส่งลงสนามมาน้องบัวจินนิพาแพ้ไปแบบน่าเสียดายค่ะ2ต่อ3เกม1ต่อ11 11ต่อ9 11ต่อ3 7ต่อ11แล้วก็7ต่อ11คะแนนอินเดียขึ้นนำ2ต่อ1คู่
0: แต่ในคู่ที่4ครับอรวรรณพรนางกลับมาลงสนามเจอกับมือ2ของอินเดียครับแล้วก็เอาชนะไปได้3ต่อ2เกมนะครับตีเสมอทีมไทยไล่มา2ต่อ2ต้องตัดสินในคู่สุดท้ายและเป็นสุทธาสินีสเวตบุตรครับเจอกับนักกีฬาอินเดียแต่ว่าน้องหญิงพลาดท่าแพ้ไป1ต่อ3เกมทำให้ทีมไทยแพ้อินเดีย2ต่อ3คู่อยู่เส้นทางไปที่รอบนี้นะครับส่วนอินเดียก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับเกาหลีเหนือในช่วงเย็นวันนี้ครับส่วนทางด้านจักรยานประเภทถนนนะครับรถเรสบุคคลหญิงนะครับนักกีฬาไทยก็ลงแข่งขันด้วยมีนักปั่นร่วมชิงชัย40คนจาก18ประเทศเส้นทางแข่งขันแบบเซอร์กิตปั่น3รอบระยะทางรวม 90.4 กิโลเมตรมีทั้งเส้นทางราบและทางที่ต้องปั่นขึ้นเขาปรากฏว่าชนิพรบัตริยะนะครับเขาเส้นชัยอันดับ9นะครับเป็นอันดับ1ของนักปั่นอาเซียนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจีนนะครับได้เหรียญทองเหรียญเงินอัฟกานิสถานเหรียญทองแดงเป็นของนักปั่นฮ่องกงส่วนเพชรรินสมราชได้อันดับ24นะครับ
1: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันจักรยานประเภทถนนรถเรสบุคคลชายนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะจะแข่งขันด้วยระยะทาง 120.5 กิโลเมตรนะคะทีมชาติไทยมีคิวลงสนามค่ะพีรพลชาวเชียงขวางสราวุฒิศิริรณชัยธนาคารชัยยานสมบัติจะเริ่มแข่งขันเวลา 9:00 น.ตามเวลาที่ญี่ปุ่นนะคะหรือว่าตรงกับ 7:00 น.ตามเวลาบ้านเราค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งตอนนี้เดินทางไปให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยเราถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านก็ได้สั่งกำชับค่ะบอกว่าพร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่เลยทีเดียวค่ะไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: รัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีส่งนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาติดตามและให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
4: งบประมาณเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ้างรถให้กับเจ้าหรือเข้าพักแรมที่โรงแรมที่กกท.กับโอลิมปิกดำเนินการ

0: ได้เลยถ้างบประมาณไม่พออย่างไรก็เดี๋ยวหางเอางบกลางให้เพิ่มนะครับเรื่องนั้นนายกสั่งว่านักกีฬาต้องอยู่ดีกินดีนะครับแล้วก็พร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็ต้องสะดวกสบายเท่าที่เราจะบริหารจัดการได้ในเกิดสถานการณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านนายกก็ฝากกำลังใจมาถึงนักกีฬาทุกคนนะครับว่าท่านนายกก็ชมถ่ายทอดสดนะครับท่านก็บอกตอนนี้ก็เดินทางไปสหรัฐอเมริกาแต่ก็ฝากความห่วงใยแล้วก็ให้กำลังใจกับน้องๆนักกีฬากับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ทำงานกันอย่างเข้มแข็งในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับ
1: ขณะเดียวกันในวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะและส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยภายในหมู่บ้านนักกีฬาพร้อมกับให้กำลังใจทีมงานกองอำนวยการนักกีฬาไทยหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในโอกาสนี้นายสุรศักดิ์ได้เยี่ยมนักกีฬาที่พักในตู้คอนเทนเนอร์ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองพร้อมกับได้สอบถามความเป็นอยู่ของหมู่บ้านนักกีฬาจากนั้นได้เดินชมรอบๆหมู่บ้านและเข้าชมการฝึกซ้อมของทีมบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยภายในฟิตเนสหมู่บ้านนักกีฬาพร้อมกับกล่าวว่าจะพยายามจัดตารางเพื่อประชมการแข่งขันของทีมบาสเกตบอลหญิงในสนามให้ได้และขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกซ้อมและมุ่งมั่นกับการแข่งขันในครั้งนี้อย่างเต็มที่ทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
2: ค่ะสำหรับข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อมสปอตออฟเดอะเดย์แล้วนะคะไปดูไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมค่ะคู่ระหว่างเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะถล่มไชนีสไทเปไปขาดลอยถึง4ประตูต่อ0คว้าแชมป์กลุ่ม E พร้อมกับเป็นแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ตามคาดค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่อูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: งเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัย
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สาระดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
0: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญา

0: สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2 HD

การงานนั้นไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งมั่นคงทางจิตใจอย่างยิ่งเพื่อมิให้ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือความยากลำบากและสามารถกำกับควบคุมตัวเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้เสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT
0: ได้ระดมกำลังเข้าปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือโดยเมื่อเวลาประมาณ 7:15 น.เรือตอน 11ประสบภัยในทะเลด้วยต่อมาในเวลา 8:30 น.เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบที่1ได้ขึ้นบินสนับสนุนค้นหาทางอากาศพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเข้าไปร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วยขณะที่ทางด้านของนายประเสริฐพิทักษ์กรนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารและนายกสมาคมประมงช่องแสมสารได้ให้ข้อมูลนะครับว่าทางสมาคมได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 5:00 น.ของวันนี้โดยข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าเรือประมงลำดังกล่าวประสบเหตุอับปางตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 22:00 น.ของคืนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเรือประมงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ให้การช่วยเหลือโดยสามารถช่วยเหลือลูกเรือขึ้นมาได้15 คนขณะที่เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต3 คนและยังสูญหายอีก4 คนรวมจำนวนผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมด22 คน
2: ได้รับแจ้งว่ามีเรือจมนะครับตอน5:00เรือประเภทโอนดำเนี่ยเขาจะมีเรือปั่นไฟอยู่ด้วยนะครับแต่ทราบว่าเป็นการจมที่ไถอยู่บนกระโจมก็ยังออกอีก6 คนซึ่งตอนนี้เจอแล้วนะครับเป็นเคสดำเนี่ยตาย1 คนนะครับแล้วก็ลูกน้องอีก2ในส่วนของอีก4 คนยังหาไม่เจอครับแต่ที่ช่วยได้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยก็มี15 คนด้วยกัน
0: ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีก4คนอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุที่ทำให้เรือประมงอับปางยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
1: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกแล้วก็วัสดุทางการเกษตรที่อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับแต่เนื่องจากว่าภายในโกดังมีการเก็บน้ำมันปาล์มแล้วก็แบตเตอรี่ด้วยทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนในระยะ5 กิโลเมตรล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเมื่อเวลา 17:20 น.ครับย้อนไปเมื่อตอน 13:00 น.ที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่หมู่1บ้านสำโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับภายในโกดังมีวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มแล้วก็แบตเตอรี่ทำให้ไฟโหมหนักมากไม่สามารถที่จะระงับได้ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธได้รับมอบหมายจากร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงไปในพื้นที่เพื่อบัญชาการเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ในฝั่งสาธารณสุขก็เกิดความห่วงกังวลเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของพี่น้องประชาชนในรัศมี5 กิโลเมตรจึงได้นำเอาหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายเพื่อดูแลรักษาสุขภาพโดยกำชับให้ใส่แมสเพื่อป้องกันควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ครั้งนี้อัปเดตเมื่อเวลา 17:05 น.เพลิงใกล้สงบแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปตรวจสอบอย่างระมัดระวังเนื่องจากว่าโครงสร้างของอาคารจะพังลงมาจากเหตุเพลิงไหม้รุนแรงแล้วก็มีฝนตกลงมาทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปทางศูนย์ปภ.เขต4ประจวบคีรีขันธ์ก็ได้สนับสนุนยานยนต์ดับเพลิงระบบควบคุมระยะไกลและรถดับเพลิงจำนวน50 คันมาดับไฟจนกระทั่งเมื่อเวลา 17:20 น.ก็สามารถควบคุมเพลิงได้ครับ
0: ต่อเนื่องที่ความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีท่อขนส่งน้ำมันรั่วไหลที่บริเวณถนนพระราม3นะครับวันนี้ทางหัวหน้าทีมสุดซอยพลังงานพร้อมด้วยบริษัทท่อส่งน้ำมันได้พาสื่อมวลชนนะลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบจุดที่มีการรั่วซึมซึ่งอยู่บริเวณใต้ทางด่วนพระราม3ซึ่งคาดว่าจะสามารถซ่อมแซมได้แล้วเสร็จใน1 สัปดาห์พร้อมกับมีการยกระดับความปลอดภัยนะครับสั่งตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทั่วกรุงเทพยาว66 กิโลเมตรครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานได้เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ทางกรมธุรกิจพลังงานได้มีคำสั่งให้บริษัทบางจากและบริษัทบัฟซึ่งเป็นเจ้าของท่อส่งน้ำมันดำเนินการซ่อมแซมจุดที่รั่วไหลโดยมีการวางแผนออกเป็น3ระยะคือระยะสั้นจะเร่งซ่อมแซมบริเวณที่ตรวจพบการรั่วซึมและทำการเปลี่ยนท่อใหม่ระยะทาง10แรงดันได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จะทำการตรวจสอบด้วยระบบกระสวยอัจฉริยะ
1: พาดผ่านบริเวณตอม่อบริเวณทางด่วนนะคะทั้งหมด13กิโลเมตรซึ่งอันนี้
0: จะส่งทางท่อของบริษัทอันซึ่งในเบื้องต้นจะมีการปรับเปลี่ยนท่อในจุดที่รั่วไหลระยะทาง16เมตรและหม้อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการกดทับกับฐานตอหม้อส่วนในระยะกลางนะครับจะทำการศึกษาถึงการวางแนวท่อใหม่เพื่อหลบฐานตอหม้อในอนาคตครับ
2: สลับมาดูความคืบหน้าคดีวัดพุทไทยสวรรค์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบมูลนิธิหวันโชติที่อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไทยสวรรค์เป็นผู้จัดตั้งขึ้นทางพนักงานสอบสวนได้เรียกกรรมการมูลนิธิมาสอบแล้ว7ปากนะครับตำรวจบอกว่ามีเส้นเงินของมูลนิธิหวันโชติอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้ล่าสุดก็ได้ออกหมายเรียกป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังโดยเจ้าตัวยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายหรือว่าเซ็นอนุมัติเงินของมูลนิธิแต่อย่างใดครับหลังจากเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามนานเกือบ3ชั่วโมงป๋องสุพรรณหรือว่านายเสมองิ้วงามเซียนพระชื่อดังก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าตนเองได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิหวันโชติที่จัดตั้งขึ้นโดยอดีตพระโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาให้กับเจ้าหน้าที่โดยยืนยันนะครับว่าแม้ว่าตัวเองจะเป็น1ในคณะกรรมการของมูลนิธิแต่ไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายหรือว่าเบิกถอนเงินของมูลนิธิใดๆเลยอำนาจดังกล่าวจะอยู่กับตัวอดีตเจ้าอาวาสเลขานุการแล้วก็กรรมการที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นส่วนกรณีทองคำประมาณ9กิโลกรัมนั้นป๋องสุพรรณยืนยันว่าวัตถุประสงค์ของทองคำดังกล่าวเพื่อจะใช้หุ้มองค์จตุคามรามเทพภายในวัดโดยมีการประเมินมาจากช่างครับว่าต้องใช้ทองประมาณ9กิโลกรัมตนเองก็เลยร่วมถวาย1กิโลกรัมด้วยความศรัทธาลองฟังดูครับ
3: ซึ่งในมูลที่เนี่ยผมไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายสั่งจ่ายก็จะอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็เลขาเฮลันยิก3คนนั้นเราก็ไม่ได้ไปรับรู้เรื่องนั้นเงินนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็อยากจะชี้แจงบางคนถามบอกว่าทำไมผมถวายทอง1กิโลที่มาของทอง1กิโลก็อยากจะให้คนไม่เคยรู้เลยนะจริงๆแล้วทองอ่ะที่ถวายเนี่ยเพื่อไปคุ้มองค์พ่อจตุคามรามเทพที่วัดจะมีองค์พ่อที่เราไปไหว้เนี่ยทุกวันพุทธหัสผมยกพานจากอาจารย์โชติเสร็จแล้วผมก็จะไปขอพรจากองค์พ่อซึ่งเป็นที่เราเคารพนับถือและศรัทธาก็ทำการว่ามีดำริว่าจะบุกองค์พ่อทั้งหมดเนี่ยก็เอาช่างมาตีว่าใช้ทองเท่าไหร่ทองก็ใช้ประมาณ9กิโลซึ่ง9กิโลผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ว่าศรัทธานะก็ถวาย1กิโลวันนี้ก็มาให้ข้อมูลแล้วก็ช่างอ่ะทองทั้งหมดยังอยู่กับช่างอีก2กิโลซึ่งเอาไปรีดอยู่ผมก็มาให้ข้อมูลทางกองปราบกองปราบเขาบอกพอดีช่างเขาติดต่อเอาทองมาคืนแล้ว
2: ยังมีประเด็นเรื่องเหรียญหนุเหนือดวงอีกนะครับซึ่งป๋องสุพรรณบอกว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเหรียญรุ่นนี้ครับเนื่องจากว่าเหรียญเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปี2549แต่ว่าตนเองเพิ่งจะมาเข้าวัดเมื่อปี2552แล้วก็มาบวชที่วัดเมื่อปี2559จึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จัดสร้างแต่อย่างใดส่วนวัตถุมงคลรุ่นอื่นก็ยอมรับครับว่าเคยมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ชักชวนผู้ศรัทธาให้มาร่วมบุญก็มีความตั้งใจว่าเงินที่ได้เนี่ยจะเอามาใช้ในการบูรณวัดยืนยันว่าตนเองไม่เคยเอาเงินของวัดมาใช้หรือว่ารับเงินจากวัดเลยนอกจากนี้ยังขอโทษลูกศิษย์แล้วก็ผู้ที่เคยชักชวนให้เดินทางไปทำบุญที่วัดด้วยครับ
3: เหนือดวงเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เหนือดวงสร้างปี49ฟังชัดๆเลยปี49ผมเข้าวัดปี52ผมบวชปี59นะครับซึ่งการพุทธาภิเษกหรือสร้างเหรียญเหนือดวงเนี่ยอาจารย์โชติสร้างอยู่แล้วซึ่งผมไม่ได้ไปข้องเกี่ยวแล้วผมได้ศรัทธาผมก็ได้เช่านะตอนนั้นสร้างรู้สึกทางวัดออกแค่ 4-5 หมื่นเองทองคำอ่ะแล้วตอนหลังก็มีราคาขึ้นมาจากค่านิยมจากคนที่ศรัทธา

0: พ่อจตุคามรามเทพ
1: ส่วนความคืบหน้าทางคดีครับพลตรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนเรียกป๋องสุพรรณมาสอบในฐานะพยานนะครับเนื่องจากว่ามีชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิตั้งแต่มีการจัดตั้งมูลนิธิเมื่อปี2568ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลวัดค่อนข้างจะกว้างมากก็เลยจำเป็นต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามูลนิธิหวันโชตมีกรรมการรวม7คนครับได้สอบไปแล้ว5คนทั้งหมดให้การที่เป็นประโยชน์ต่อคดียืนยันว่าตำรวจมีข้อมูลเรื่องเส้นเงินของมูลนิธิแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ครับ
2: ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือกรณีที่ชาวบ้านและลูกศิษย์ของพระมหาธีรนาถกว่า200คนได้เข้ายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับขอให้มีการตรวจสอบการนำเสนอข่าวของพิธีกรรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะครับกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลการเงินของวัดป่าภูผาสูงที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับมีการตั้งคำถามถึงกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าเหตุใดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนนั้นถูกนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายคมสันจันทราชัยหรือมหาคมสันตัวแทนลูกศิษย์พระมหาธีรนาถเจ้าอาวาสวัดป่าภูผาสูงได้เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมามีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับพระมหาธีรนาถถึงรวมถึงวัดและที่พักสงฆ์ที่เกี่ยวข้องรวม11แห่งโดยได้มีการกล่าวถึงการดำเนินการของเจ้าหน้าที่บก.ปปป.รวมไปถึงข้อมูลบัญชีธนาคารและข้อมูลทางการเงินจึงต้องการให้มีการตรวจสอบที่มาของเอกสารราชการที่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยเฉพาะเอกสารลงวันที่3กุมภาพันธ์2569จากบก.ปปป.ถึงเลขาธิการปปช.ซึ่งมีเนื้อหาขอให้ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของวัดในช่วงปี2564ถึง2569และมีการกล่าวถึงการส่งหนังสือดังกล่าวไปถึงพิธีกรรายการจึงต้องการทราบที่มาของเอกสารและถูกนำไปใช้เผยแพร่ได้อย่างไรเป็นไปตามระเบียบหรือไม่นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอข้อมูลตัวเลขทางการเงินในลักษณะที่อาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ามีการทุจริตนำเงินวัดจำนวน45ล้านบาทออกมานะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของวัดพระสงฆ์และผู้มีจิตศรัทธาทางนี้ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีเจตนาขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ต้องการให้ทุกฝ่ายนั้นได้รับการตรวจสอบอย่างรอบด้านเป็นธรรมและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงจากนั้นกลุ่มลูกศิษย์นะครับก็ได้ไปที่สถานีโทรทัศน์ดังกล่าวซึ่งอยู่แถวบางนานะครับเพื่อที่จะยื่นหนังสือและหลักฐานชี้แจงข้อเท็จจริงต่อตัวแทนของผู้จัดรายการโดยย้ำนะครับว่าต้องการความถูกต้องชัดเจนเพื่อปกป้องชื่อเสียงของวัดและศรัทธาของประชาชนไม่ให้เกิดความเสียหายจากข้อมูลที่ยังไม่ได้ข้อสรุปทางคดีครับ
1: เราเปลี่ยนอารมณ์ไปดูสถานการณ์น้ำนะครับฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ก็ทำให้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีครับต้องรับมือจากมวลน้ำจากเขาใหญ่ที่ไหลลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็ส่งผลให้น้ำเริ่มเอ่อล้นเข้าไปท่วมพื้นที่ชุมชนตลาดเก่า100ปีแล้วส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือถนนสาย304แล้วก็สถานที่ราชการก็มีประกาศเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนเตรียมรับมืออย่างใกล้ชิดครับที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือสภาพของถนนสาย304นะครับช่วงหน้าเทศบาลตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีระดับน้ำท่วมขังนี่ต่ำๆ20เซนจุดสูงสุดอยู่ที่70เซนเลยนะครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักตลอดทั้งคืนส่งผลให้ช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยรถติดยาวกว่า2กิโลเมตรตำรวจจราจรสภ.กบินบุรีและตำรวจทางหลวงก็ต้องลงพื้นที่มาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทางด้านนายจำนงเพ็งสำเริงรองนายกเทศบาลเมืองหนองกี่บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงครับจนน้ำไหลระบายไม่ทันก็เลยเอ่อเข้าไปท่วมถนนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ปภ.จะมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นผิวการจราจรให้ได้เร็วที่สุดครับ
3: พื้นที่ตรงนี้มันเป็นทางน้ำจากเขตอุตสาหกรรมนะครับน้ำไหลแล้วก็ท่อระบายน้ำก็ไม่มีการอุดตันนะครับเพราะว่าน้ำมันไหลไม่ทันนะครับพอน้ำไหลไม่ทันเปลี่ยนมันก็ทำให้น้ำเอ่อพอเอ่อมันก็ต้องรอให้ตัวมวลน้ำเนี่ยยุบลงก่อนแล้วตอนนี้คือทางปภ.จังหวัดปราจีนบุรีก็จะได้นำเครื่องสูบน้ำนะครับมาตั้งแล้วก็เพื่อจะสูบน้ำระบายช่วยกับที่มันไหลออกตามธรรมชาตินะครับเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะเย็นนี้หรือว่าพรุ่งนี้หรือคืนนี้นะครับว่ามันจะมีฝนตกหนักอีก
2: นอกจากที่ถนนสาย304แล้วนะครับที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหนองกี่ด้วยนะครับน้ำเนี่ยยังไหลเข้าไปท่วมที่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่บ้านโคกอุดมบริเวณชั้นล่างของอาคารทำให้เครื่องมือแพทย์และเอกสารบางส่วนนั้นเสียหายนะครับส่วนที่จุดวัดระดับน้ำบริเวณหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากบินบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตรงจุดนั้นเนี่ยวัดระดับน้ำได้8เมตร82เซนติเมตรและยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ชุมชนตลาดเก่าหรือตลาดร้อยปีเขตเทศบาลตำบลกบินเริ่มมีน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณถนนบางส่วนแล้วนะครับทั้งนี้สถานการณ์น้ำก็คงยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำซึ่งอาจจะทำให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบและส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีนั้นเพิ่มสูงขึ้นไปอีกครับ
1: สำหรับไปดูการเตรียมรับสถานการณ์น้ำที่จังหวัดอ่างทองนะครับนายสงกรานต์ชลอสีทองผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่12ร่วมกับนายมนตรีเนียมรอดผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทองลงพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกหารือร่วมกับผู้รับจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองผงเพงกำชับให้เร่งดำเนินการทำคันดินมาล้อมรอบพื้นที่ชุมชนซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นการชั่วคราวเพื่อจะป้องกันผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่ามีการระบายน้ำมาจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งอาจจะส่งผลให้น้ำไหลล้นตลิ่งเข้ามาท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชนทั้งในหมู่5แล้วก็หมู่6ของตำบลผงเพงได้ทางผู้รับจ้างมอบหมายให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างคันกั้นน้ำทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยส่วนการบริหารจัดการน้ำภาพรวมสำนักงานชลประทานที่12ได้ประสานงานไปยังชลประทานจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งก็ครอบคลุมจังหวัดอ่างทองและบางส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันทีถ้าหากมีการร้องขอมาครับ
0: ต้องย้ำอีกทีว่าปริมาณน้ำเนี่ยยังไม่ได้เป็นมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นสูงสุดนะครับแต่ว่าเราก็มีการติดตามแล้วก็คาดการณ์นะครับโดยใช้แบบจำลองต่างๆเพื่อจะบริหารน้ำล่วงหน้านะครับตัวเลขปัจจุบันเนี่ยก็คาดว่านะครับที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับณตอนนี้อาจมีความจำเป็นนะครับน่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นไปถึงประมาณ 1,700 นะครับ 1,700 แล้วก็วันนี้ก็คงทางกรมชลประทานนะครับก็คงได้ออกหนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนที่ทุกจังหวัดที่อยู่ใต้เขื่อนเจ้าพระยานะครับว่าอาจจะมีการแจ้งเตือนว่าจะปรับเพิ่มปริมาณการระบายท้ายเขื่อนเนี่ยนะครับมากกว่า 1,500 นะครับ
2: ยังอยู่กันที่เรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยนะครับโดยในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะครับซึ่งมีนายเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมนะครับได้มีการสั่งการให้ผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเตรียมรับมืออุทกภัยล่วงหน้าหลังจากมีข้อมูลนะครับว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเข้ามาเพิ่มเติมรวมทั้งน้ำเหนือกำลังจะหลากลงมาเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยได้บอกด้วยว่าปีนี้มีการสำรองงบประมาณเอาไว้รับมือเรียบร้อยแล้วครับโดยในการประชุมดังกล่าวนะครับที่มีนายเอกนิติพันธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานยังมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับได้แก่นายพระดอนปริศนานันทกุลนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรวมไปถึงตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับน้ำเหนือและฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่25ถึง27กันยายนโดยนายเอกนิติได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนและการผันน้ำเข้าบริเวณคลองซอยคลองสาขาต่างๆพร้อมกับกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคกลางเตรียมแผนอพยพและการสื่อสารกับประชาชนในการรับมือกับน้ำที่จะหลากเข้ามาโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการจัดเตรียมเงินสำรองและเงินฉุกเฉินเอาไว้ในแต่ละภาคนะครับไว้ที่ภาคละ100ล้านบาทหากจังหวัดมีความจำเป็นก็จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณานำเงินเข้ามาดูแลประชาชนครับ
4: เราเห็นภาพแล้วว่าน้ำในเขื่อนต่างๆวันนี้เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่สิ่งที่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือว่า ให้กรมชลประทานนะครับได้เตรียมการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับรวมทั้งการผันน้ำเตรียมพร้อมนะครับที่จะผันเข้าในซอยเล็กๆนะครับในหลอดเล็กๆเพื่อที่จะเตรียมการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับถ้าเกิดมีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลางและน้ำไหลหลากมาจากภาคเหนือเนี่ยจะได้บริหารจัดการได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ต้องการให้เป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่ประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนนะครับต้องมาถูกกระทบเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีจากการติดตามว่าน้ำในเขื่อนหลังเขื่อนแล้วก็ในตามซอกตามซอยต่างๆเนี่ยที่เรามีช่องผันน้ำออกไปเนี่ยมันมีสามารถรองรับได้ขนาดไหนให้บริหารล่วงหน้าโดยเฉพาะในเขตแถวอยุธยาอ่างทองนะครับรวมทั้งลุ่มน้ำทั้งท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองต่างๆเราก็ได้มีการติดตามไปถึงว่าถ้าฝนเข้ามาจะไปเข้าสู่ลุ่มน้ำนั้นอย่างไรอันนี้คือการเตรียมพร้อมนะครับก่อนที่ภัยจะมา
2: ทางนี้นะครับทางด้านของนายเอกนิติยังได้ย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคกลางเตรียมการให้พร้อมตั้งแต่วันนี้แต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของกรมชลประทานเห็นว่าสถานการณ์น้ำในปัจจุบันยังสามารถบริหารจัดการได้เพราะว่าฝนยังตกไม่มากแต่หากปริมาณน้ำมากเกินขนาดนะครับก็จะมีการผันน้ำตามแผนที่ได้วางเอาไว้ส่วนที่เพจดังมีการโพสต์เตือนนะครับว่าจะมีน้ำท่วมใหญ่ประเด็นนี้นายเอกนิติได้บอกนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยายืนยันในที่ประชุมว่าจะมีฝนเข้ามาในพื้นที่แต่คาดว่าจะไม่ตกหนักมากซึ่งประเมินว่าสถานการณ์ยังไม่น่าจะรุนแรงถึงขั้นที่ทำให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและไม่ประมาทครับ
1: ส่วนทางด้านคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็เห็นชอบหลักการของบกลางกว่า500ล้านบาทเพื่อผลักดัน99โครงการแก้น้ำท่วมน้ำแล้งนะครับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ก็ได้กำชับทุกฝ่ายให้เตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ควบคู่กับการรับมือภัยแล้งจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญด้วยครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.โดยมีตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งในที่ประชุมนายทรงศักดิ์ได้กำชับให้ทุกฝ่ายเตรียมการรับมือฝนที่จะตกหนักโดยให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง
5: ตุลาคมนะครับ2019นะครับคาดว่าฝนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยและภาคกลางจะมีแนวโน้มลดลงอันนี้หมายความเป็นการคาดหมายนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อที่ผ่านมาเรามีการคาดหมายว่ามันจะเกิดซูเปอร์เอลนีโญนะฮะซูเปอร์เอลนีโญหมายถึงว่าจะมีแรงใช่มั้ยจะมีแรงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ยินว่ามีแต่ฝนตกนะครับแต่ว่าไอ้การคาดการณ์วันนี้ก็ต้องมีการคาดการณ์นะครับเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับตามที่มีการคาดการณ์ไปเหมือนกันนะครับ
1: สำหรับผลการประชุมที่สำคัญนะครับนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสทนช.เปิดเผยว่าที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการแผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบเพื่อดำเนินการตามที่สทนช.เสนอซึ่งมี99โครงการวงเงินกว่า500ล้านบาทเป็นโครงการที่กระจายอยู่ในพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งและมีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ยังรับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงานถอดบทเรียนอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและผลการดำเนินการของคณะทำงานแผนงานการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงได้อนุมัติดำเนินโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำที่จังหวัดพะเยาและขยายเวลาดำเนินโครงการปรับปรุงคลองยมน่านจังหวัดสุโขทัยและโครงการประตูระบายน้ำ42รักอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเลย
2: ส่วนในช่วงรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดมาตรการรับมือภัยแล้งเชิงรุกของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหลังจากที่เขื่อนกระเสียวเหลือปริมาณน้ำเพียง 20% เท่านั้นจนต้องมีการส่งสัญญาณเตือนไปถึงเกษตรกรให้มีการปรับแผนเพาะปลูกล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ผลผลิตนั้นเสียหายจากผลพวงของซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังคืบคลานเข้ามาไปติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของ NBT กาญจนบุรีครับ

0: นที่ตกมากในหลายพื้นที่ช่วงนี้เป็นฝนที่ทิ้งช่วงจากสภาพอากาศแปรปรวนของสถานการณ์เอลนีโญน้ำฝนที่ตกลงมาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำหลายพื้นที่ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีพบว่าน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ก็จากสถานการณ์เอลนีโญค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ฝนอาจจะตกน้อยกว่าปกติที่เคยตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็น้อยกว่าปีที่แล้วแต่ว่าอุตุก็ให้เราเฝ้าระวังในช่วงปลายเดือนกันยานี้เหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้ก็มีประกาศแจ้งเตือนด้วยเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีฝนตกลักษณะการตกเนี่ยพี่ว่ามันเข้าข่ายคือที่เข้าข่ายของเอลนีโญเนี่ยเนื่องจากว่ามันตกไม่ได้กระจายทั่วทุกพื้นที่แต่ตกเป็นหย่อมแล้วตกแช่เพราะฉะนั้นในบางพื้นที่ที่โดยลักษณะของภูมิประเทศของสุพรรณเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําในบางพื้นที่จะเป็นแอ่งกระทะอย่างสองพี่น้องบางปะม้าอย่างเงี้ยถ้าหากว่าฝนตกปริมาณมากเนี่ยเขาจะเข้าไปขังอยู่ในพื้นที่ซึ่งปีนี้น่าจะได้รับผลกระทบแต่อาจจะคิดว่าไม่น่ามากเท่ากับปีก่อน
0: ซึ่งประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรประชาชนในพื้นที่ลุ่มใช้น้ำจากแม่น้ำท่าจีนสำหรับในพื้นที่ตอนบนใช้น้ำจากเขื่อนกระเสียวซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 350,000 ไร่ในพื้นที่อำเภอด่านช้างอำเภอหนองยะไซอำเภอสามชุกและอำเภอเขตลุ่มแม่น้ำปัจจุบันเขื่อนกระเสียวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 60.24 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 20% ของความจุเก็บกักทั้งหมดซึ่งถือว่ามีปริมาณน้อยของความจุที่ระดับเก็บกักได้299ลูกบาศก์เมตร
1: คือที่ด้านล่างเนี่ยเขาจะไม่แล้งถ้าแล้งเนี่ยจะเป็นพื้นที่ด้านบนอย่างดอนเจดีหนองยะไซเดิมบางด่านช้างแต่ว่าเราบริหารจัดการเนี่ยเราคำนึงถึงน้ำกินน้ำใช้ก่อนซึ่งทางจังหวัดเนี่ยก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการแจกจ่ายน้ำเนี่ยเราก็มีแผนดำเนินการอยู่ทีนี้เราก็จะดูในพื้นที่อย่างด่านช้างอาจจะมีพื้นที่ที่เขาขาดแคลนน้ำเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแผนการแจกจ่ายน้ำในระดับของพื้นที่อยู่แต่ว่าถ้าหากว่าเขาต้องการสนับสนุนรถน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดก็มีบัญชีเครื่องมือเครื่องจักรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมสนับสนุนอยู่ค่ะส่วนสำหรับทางโซนของดอนเจดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นสวนมะม่วงค่ะเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็จะใช้น้ำจากคลองมอซึ่งโดยปกติอ่ะก็จะมีบ้างที่ขาดแคลนน้ำนะคะถ้าถึงในช่วงฤดูแล้งหมดฝนเนี้ยก็อาจจะมีบ้างที่จะต้องสูบน้ำเพื่อช่วย
0: ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้วางแผนประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้ประชาชนและเกษตรกรรับรู้และขอความร่วมมือไม่ปลูกพืชใช้น้ำมากนอกฤดูการผลิตเพื่อลดความเสียหายที่จะตามมา
1: ฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะถ้าหากว่าเราเป็นเกษตรกรเนาะทำการเพาะปลูกถ้าหากว่าทางภาครัฐแจ้งข่าวว่าอย่างไรให้ติดตามสถานการณ์ไม่ให้เพาะปลูกหรือว่าควรเลื่อนการเพาะปลูกไปก่อนหรือควรใช้พืชการเพาะปลูกโดยใช้พืชน้ำน้อยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติตามเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราฝืนทำไปตามปกติเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดความเสียหายได
0: ้โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ทางเพจปภ.สุพรรณบุรีหรือเพจกรมชลประทานหากประสบเหตุอุทกภัยหรือภัยแล้งสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1784ทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน
2: เดี๋ยวจะกลับมาดูเรื่องการเมืองนะครับฝ่ายค้านกำลังจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนหน้าอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าวันนี้วิปฝ่ายค้านกลับจะปรับลดสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านเอาพรรคกล้าทำออกแล้วอย่างนี้กล้าทำจะไปร่วมรัฐบาลหรือไม่พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
3: ให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสู่เจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ก่อนจะไปดูเรื่องของพรรคกล้าทำมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีก่อนนะครับซึ่งท่านเตรียมเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กพร้อมนำเสนอมุมมองและจุดยืนของไทยต่อที่ประชุมที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการเข้าร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและสำหรับการประชุมวันแรกนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการในเวลา 9:00 น.วันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมถึงนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเข้าร่วมด้วยการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายอีกครั้งในปี2569นี้ยังตรงกับวาระการครบรอบ80ปีของการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยด้วยโดยไทยจะใช้โอกาสนี้ย้ำความสำคัญของการสนับสนุนระบอบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบคก้ากรีนสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและในห้วงการประชุมนายกรัฐมนตรีจะได้ใช้โอกาสหารือกับสถาบันการเงินกองทุนการเงินชั้นนำจัดโดย Bank of America และพบผู้บริหาร Pacific Investment Management Company หรือ PIMCO แสวงหาความร่วมมือด้านตลาดทุนต่อยอดเพิ่มมูลค่าตลาดทุนไทยอันจะเป็นผลดีต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีเงินทุนเพิ่มขึ้นนำไปสู่การขยายกิจการและการจ้างงานต่อไปในอนาคตนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบหารือกับผู้บริหารของบริษัท Microsoft และผู้บริหาร Google เพื่อขยายโอกาสการลงทุนรวมทั้งรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสะท้อนถึงนโยบายของรัฐบาลในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่
1: ประเทศไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมา1ปีเนี่ยได้ทางคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปพบหลายประเทศนะครับได้พบปะทั้งเป็นคณะในการประชุมหลายการประชุมหรือพบปะแต่ละประเทศโดยการไปเยือนหรือว่ามาเยือนตรงนี้นี่เองเนี่ยประเทศไทยเริ่มอยู่ในสายตาชาวโลกในการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นเวทีหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยแสดงจุดยืนของประเทศอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เชื่อถือได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ว่าโลกเนี่ยจะหมุนเปลี่ยนอย่างไรมีความผันผวนอย่างไรเนี่ยประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ทุกคนเนี่ยสามารถไว้เนื้อเชื่อใจทำมาค้าขายสร้างความปลอดภัยหรือว่าเป็นหุ้นส่วนกับประเทศต่างๆได
0: ้และช่วงค่ำของวันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณนครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและงานเลี้ยงอาหารค่ำโดยมีประธานาธิบดีสหรัฐเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ส่วนวันนี้นะครับทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับได้แจ้งว่าปัจจุบันนั้นเราอยู่ในระดับหรือว่าขั้นของการเฝ้าระวังโดยมีฝ่ายความมั่นคงนั้นดูแลพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชามีการลักลอบเข้ามาขุดคูเล็ตและมีการวางลวดหนามในพื้นที่ของชายแดนไทยเรื่องนี้ทางกองทัพบกยืนยันนะครับว่าได้มีการประสานกับทางการกัมพูชาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้ปรับพื้นที่และรื้อลวดหนามโดยได้มีการเข้าดำเนินการแล้วทั้งหมดครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของกลาโหมได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับโดยมีคงนะครับพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระหว่างสีเขียวและสีเหลืองก็คือการเฝ้าระวังซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงมีการเฝ้าระวังและตรวจตราอยู่สม่ำเสมอตลอด24ชั่วโมงและในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับทาง

0: ูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ในวันที่7กันยายนทางผู้อำนวยการ JIC ได้นำสื่อมวลชนทั้งไทยต่างประเทศรวมถึงคณะสังเกตการทหารอาเซียนลงพื้นที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามโอเสม็ดซึ่งเคยเป็นแหล่งคาสิโนซึ่งหลังจากการปะทะกันรอบที่2ในช่วงเดือนธันวาคม2568จำเป็นต้องมีการเคลื่อนกำลังไปที่โอเสม็ดเพื่อเข้าไปควบคุมพื้นที่หลังจากมีพลซุ่มยิงและโดรนในการปฏิบัติการทำให้ไทยต้องมีการตอบโต้โดยเป้าหมายนะครับก็คือเป้าหมายทางทหารเท่านั้นซึ่งจากการตรวจสอบมีพื้นที่ถึง500ไร่มีอาคารสแกมเมอร์150อาคารส่วนการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมานะครับมีการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้สนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมาที่สิงคโปร์โดยการประชุมนั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ประชุมได้มีการพิจารณาและรับรองเอกสารสำคัญ2ฉบับก็คือข้อตกลงการแต่งตั้งข้อบังคับกระบวนการเพื่อเป็นกรอบในการทำงานของการประชุมในระยะต่อไปและส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาซึ่งเริ่มด้วยการกล่าวถ้อยแถลงของทั้งสองประเทศ
1: ท่านศิริศักดิ์นะครับก็เป็นโอกาสสำคัญในการย้ำจุดยืนของไทยที่เข้าร่วมกระบวนการประนอมนี้ประนอมนี้นะครับด้วยความสุจริตใจแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือการแสวงหาทางออกในเรื่องการกำหนดเขตทางทะเลและมุ่งปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศครับท่านศิริศักดิ์ก็ยังได้ใช้โอกาสนี้นะครับชี้แจงถึงบริบทความสำคัญแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในภาพรวมที่แยกออกจากกระบวนการนี้ไม่ได้และได้อธิบายถึงท่าทีที่ผ่านมาของทางกัมพูชาที่มักใช้เวทีระหว่างประเทศนี้ในการกล่าวหาแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งไม่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเลยทีเดียวนะครับ
0: ส่วนทางด้านของพันเอกฤชาสุขสุวานนท์โฆษกกองทัพบกนะครับได้กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทางฝ่ายไทยได้มีการตรวจพบการขุดคูเลตและการวางรั้วลวดหนามของทหารกัมพูชาที่บริเวณเนิน450ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่ารุกล้ำแผ่นดินไทยอย่างชัดเจนทางกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2ก็ได้มีการจัดกำลังทหารเข้าไปควบคุมพื้นที่ทันทีและมีการจัดชุดประสานงานไปยังกัมพูชาเนื่องจากผิดข้อตกลงหยุดยิงและการปรับพื้นที
2: ่หลังจากเจรจานะครับฝ่ายกัมพูชาก็มีความเข้าใจแล้วก็ยินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยหลังจากนั้นก็ได้มีการรื้อลวดหนามออกนะครับแล้วก็กลบคูที่ขุดไว้นะครับที่ลุกล้ำแผ่นดินไทยออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้กลไกการประสานงานในพื้นที่ตามข้อตกลง Joint Statement ในการขจัดปัญหาแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับ
3: มาที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของพรรคกล้าทำนะครับย้อนไปเนี่ยต้นเรื่องมันเกิดจากการที่พรรคกล้าทำลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งมันไปสวนทางกับมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่บอกว่าให้ไม่เห็นชอบหรือไม่ก็งดออกเสียงทำให้ล่าสุดครับประธานวิปฝ่ายค้านเตรียมเสนอปรับพรรคกล้าทำออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการแล้วนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านชี้แจงแนวทางการทำงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยสรุปแล้วบอกว่าการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านแม้ว่าแต่ละพรรคจะมีจุดยืนแนวคิดที่แตกต่างกันแต่ก็จำเป็นต้องมีเป้าหมายร่วมกันในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักแล้วก็ได้อ้างอิงถึงเหตุการณ์เมื่อ10กันยายนที่ส.ส.พรรคกล้าทำลงมติเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อมติของวิปฝ่ายค้านจึงเกิดคำถามถึงเจตนารมณ์ของพรรคกล้าทำในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลโดยเฉพาะความไม่ชัดเจนต่อการจะยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงได้หารือร่วมกับตัวแทนพรรคกล้าทำแล้วก็ได้ข้อตกลงร่วมกันที่จะปรับพรรคกล้าทำออกจากองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านเพื่อให้กลไกการตรวจสอบรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรถูกขับเคลื่อนโดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างแท้จริงทีนี้ขั้นตอนการดำเนินการก็จะต้องมีการเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านก่อนแล้วผู้นำฝ่ายค้านก็จะเสนอต่อประธานสภาต่อไปซึ่งผลจะทำให้พรรคร่วมฝ่ายค้านปัจจุบันจะ ลายเป็นมี5พรรคการเมืองคือพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยภักดีพรรคเสรีรวมไทยและกำลังจะเพิ่มพรรคไทยรวมพลังเพิ่มเข้ามาโดยมีภารกิจเร่งด่วนสำคัญร่วมกันก็คือจะเตรียมยื่นยัตติเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เมื่อมีการปรับกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่แล้วจะทำให้ฝ่ายค้านเหลือเสียงในสภา149เสียงครับ
0: มาต่อกันที่ความเห็นของจากฝั่งพรรคกล้าทำกันบ้างนะครับโดยทางด้านของนายอรรถกรสิริรัตยากรโฆษกของพรรคกล้าทำได้บอกนะครับว่าทางพรรคเองก็มีความเข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของประธานวิปฝ่ายค้านนะครับโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางสมาชิกพรรคได้มีการทำงานร่วมกับทางวิปฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมานะครับแม้ว่าจะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างในบางประเด็นแต่ก็ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดซึ่งจุดยืนสำคัญของพรรคก็คือการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผ่านกระบวนการทางรัฐสภาและการลงมติในแต่ละครั้งก็จะพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศเป็นหลักสำหรับการลงมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่ผ่านมานั้นนะครับทางพรรคก็มีการพิจารณาแล้วว่าหากกฎหมายงบประมาณไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกำหนดเวลาย่อมจะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะในห่วงเวลาที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจนั้นยังคงมีความท้าทายแต่อย่างไรก็ตามนะครับภายหลังการลงมติและได้มีการหารือร่วมกับประธานวิปฝ่ายค้านทางพรรคกล้าทำก็พร้อมที่จะไม่ใช้สิทธิ์ในการตั้งกระทู้ถามสดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจัดสรรเวลาและการทำงานร่วมกันในอนาคตในขณะเดียวกันนะครับทางด้านของนายปิยวัฒน์กิติธเนศวรกรรมการวิปฝ่ายค้านในสัดส่วนของพรรคกล้าธรรมก็ได้แสดงจุดยืนเพิ่มเติมหน้านะครับว่าพรรคกล้าธรรมเนี่ยมุ่งเน้นการทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างมีศักดิ์ศรีและมีเหตุผลโดยยึดผลประโยชน์และความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบหากร่างงบประมาณไม่ผ่านความเห็นชอบนะครับว่าจะส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นจึงไม่ควรนำความทุกข์ยากของประชาชนมาเป็นข้อต่อรองทางการเมืองโดยเน้นย้ำนะครับว่าการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนมากกว่าการให้ความสำคัญกับบทบาทว่าสังกัดอยู่ฝ่ายใด
3: และล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านในวันนี้ส.ส.ของพรรคกล้าทำทั้ง7คนที่เป็นวิปก็ไม่เข้าร่วมประชุมนะครับทำให้เกิดปัญหาองค์ประชุมไม่ครบขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันครับว่าแม้ว่าเสียงของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะเหลือ149เสียงแต่ประสิทธิภาพไม่ลดอย่างแน่นอนพร้อมจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครับไปดูบรรยากาศในการประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้ก็เกิดปัญหานะครับเพราะว่าตัวแทนจากพรรคกล้าทำทั้ง7คนไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมแต่ยังไม่ได้แจ้งถอนชื่อออกอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นยังนับอยู่ในขณะที่ตัวแทนจากพรรคที่จะเอาเข้ามารวมใหม่ก็คือไทยรวมพลังอย่างนายวัชวัฒน์พวงพรศรีก็ยังไม่ได้ส่งชื่อเข้ามาทดแทนเพราะฉะนั้นองค์ประชุมที่เหลืออยู่วันนี้ไม่ครบครับไม่สามารถเปิดประชุมหรือจะลงมติในวาระสำคัญอะไรได้ด้านนายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยอมรับว่ารู้สึกเสียดายเพราะว่าแต่ก็เข้าใจจุดยืนเรื่องงบประมาณสวนทางกันจนส่งผลต่อความชัดเจนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านก็ได้หารือกับนายอรรถกรสิริรัตยากรโฆษกของพรรคกล้าทำแล้วฝ่ายพรรคกล้าทำก็ไม่ขัดข้องที่จะถอยออกไปนายสาธิตย้ำครับว่าการเหลือพรรคร่วมฝ่ายค้านเพียง5พรรค149เสียงก็ไม่ได้กระทบต่อเสถียรภาพหรือกระบวนการตรวจสอบในสภาเพราะว่าเกณฑ์การเข้าชื่อเสนอกฎหมายสำคัญหรือการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ใช้เสียงเพียง1ใน5ก็คือประมาณ100เสียงเท่านั้นและการยื่นถอดถอนก็ใช้เพียง140เสียงครับ
4: จริงๆผมก็เสียดายนะครับความจริงพรรคกล้าทำตลอดระยะเวลาที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมาก็เป็นพรรคที่มีวินัยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่ผมก็เห็นใจที่เขามีมติเรื่องของการไปโหวตเห็นชอบกับเรื่องของงบประมาณก็ทำให้เป็นการสวนทางกับมติของวิปฝ่ายค้านแต่ว่าประเด็นใหญ่ที่ตามมาก็คือพอมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาเนี่ยท่าทีของพรรคกล้าทำก็ดูจะไม่ชัดเจนก็เลยทำให้ประธานวิปฝ่ายค้านกับคุณอรรถกรนะครับก็ได้มีการคุยกันและผมก็ทราบว่าทางของคุณอรรถกรเองก็บอกว่าก็ไม่ขัดข้องถ้าหากว่าเขาจะถอยออกจากวิปฝ่ายค้านซึ่งท่าทีนี้เนี่ยก็คงทำให้คุณอรรถกรทำให้คุณไอติมเองในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านก็ต้องตัดสินใจครับว่าจะต้องทำยังไงทีนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าแกนนำของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ต้องคุยกันเพราะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะลดจำนวนลงนะครับถามว่าจะกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานไหม ก็คงไม่กระทบนะครับเสียงก็จะลดลงตอนนี้ก็จะเหลืออยู่5พรรคประมาณ149คน149เสียงนะครับก็ถือว่าเป็นเสียงที่น้อยอยู่แต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่ลดนะฮะก็ยังคงตั้งใจทำงานเต็มที่อยู่ครับ
3: นักข่าวได้ถามถึงที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าพรรครัฐบาลก็ยังคงแข็งแกร่งนายสาธิตบอกว่าความแข็งแกร่งนั้นไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขแต่ขึ้นอยู่กับการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งขณะนี้ฝ่ายค้านอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครับ
0: และจากกรณีนี้นะครับก็คือกรณีที่พรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านนะครับและก็มีกระแสข่าวว่าจะมารวมกับรัฐบาลนั้นนะครับก็มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยที่ส่วนใหญ่นะครับก็ย้ำว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีส่วนเรื่องของสถานการณ์ของรัฐบาลในขณะนี้ก็ยังคงมีเสถียรภาพดีอยู่ครับโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยได้พูดถึงกรณีที่พรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านและมีกระแสข่าวว่าจะมาร่วมกับรัฐบาลนะครับว่าเรื่องนี้ต้องถามนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องให้ผู้บริหารพรรคและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจสำหรับสถานการณ์ในพรรคภูมิใจไทยยังคงทำงานร่วมกันได้ดีไม่มีอะไรเป็นข้อขัดแย้งรวมถึงการทำงานร่วมกันของสองพรรคการเมืองก็มีการหารือกันอยู่ตลอดครับ
5: ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนนะครับซึ่งรัฐบาลเราก็เพิ่งจะทำงานมาได้ประมาณสัก6เดือนนะครับซึ่งรายละเอียดหรือเรื่องละเอียดอ่อนตรงนี้เนี่ยก็ขอให้ทางผู้บริหารพรรคแล้วก็ท่านนายกเป็นผู้ตัดสินใจดีกว่าตัวผมเองก็ไม่ใช่เป็นผู้บริหารนะครับ
6: ตอนนี้สถานการณ์ในพรรครักกันดีอยู่เหมือนเดิม
5: ก็เราก็ยังทำงานร่วมกันได้ดีครับไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้งทุกอย่างก็เดินไปได้สบายๆไม่ได้มีอะไรที่เป็นส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหาก็ในเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างสองพรรคการเมืองเนี้ยก็ผู้ใหญ่เขาก็หารือกันอยู่ตลอดเวลานะครับ
3: นักข่าวไปถามนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับซึ่งก็บอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกับนายอรรถกรสิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าธรรมรวมถึงไม่ทราบว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกับหัวหน้าพรรคกล้าธรรมได้เจรจาตกลงพูดคุยกันหรือไม่นอกจากนี้ยังให้ข้อสังเกตด้วยนะครับว่าตามหลักการแล้วพรรคไหนไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็ต้องอยู่ในฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติเพราะการเป็นฝ่ายค้านไม่ได้มาตกลงกันเหมือนการจัดตั้งรัฐบาลจึงมองว่าการตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านจากแกนนำฝ่ายค้านแบบนี้เป็นการใช้สิทธิ์อะไร
7: จริงๆตามหลักการเนี่ยพรรคใดที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็จะต้องไปอยู่ในส่วนของฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติ เขาก็ไม่ได้ตกลงกันเหมือนกับการตกลงกันร่วมรัฐบาลไม่มีการตกลงร่วมฝ่ายค้านนั้นผมถึงได้บอกไงว่าการไปตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านโดยแกนนำฝ่ายค้านแบบนี้เขาใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่นการลงมติใดๆลงไม่เหมือนกับมติของวิปฝ่ายค้านก็เป็นเอกสิทธิ์ของสสที่เขาจะทำได้ถูกไหมครับไม่บางก็จะเห็นผมไม่ได้แก้ตัวให้พรรคกล้าทำก็จะเห็นว่ามีบางอันที่พรรคกล้าทำเขาลงมติตรงข้ามกับรัฐบาลบางอันเขาก็งดออกเสียงบางอันเขาก็ลงมติเห็นไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลผมว่ามันก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมืองที่เขาจะมองเรื่องต่างๆว่าเขาจะลงมติกันแบบไหน
0: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมองว่าการที่พรรคกล้าทำเคยโหวตให้กับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ก็แสดงให้เห็นว่าพรรคกล้าทำให้ความสำคัญกับประชาชนส่วนการที่ผู้นำฝ่ายค้านไม่ให้เข้าร่วมในวิปฝ่ายค้านก็เป็นเรื่องของพรรคประชาชนสำหรับการแสดงออกในเวทีรัฐสภาหรือการโหวตในยติหรือกฎหมายต่างๆถ้ายึดประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักก็คิดว่าพรรคกล้าทำก็ทำถูกแล้ว ส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีจะมีพรรคกล้าทำอยู่ด้วยหรือไม่นั้นนะครับประเด็นนี้ท่านก็ได้บอกว่าอยู่ที่ดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีแต่ภายในของพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เคยหารือกัน

0: ไปมองนะครับว่าครม.ทั้งหมดทำงานอย่างขยันขันแข็งและพยายามช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายเอาไว
1: ้การที่พรรคกล้าทำนะครับได้โหวตให้กับร่างงบประมาณปี70เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเขาก็มีเขาให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าในการใช้งบประมาณในการผลักดันเศรษฐกิจและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนส่วนการที่ผู้นำฝ่ายค้าหรือพรรคประชาชนอาจจะไม่ได้เข้าร่วมในการที่เป็นวิปฝ่ายค้าหรือว่าฝ่ายค้านเองเนี่ย ก็สุดแล้วแต่พรรคประชาชนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าการแสดงออกในเวทีรัฐสภาหรือการโหวตในมิติหรือข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ายึดพี่น้องประชาชนยึดประเทศชาติเป็นหลักแต่ผมคิดว่าพรรคการทำก็ทำถูกแล้วนะครับ
0: ส่วนทางฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้บอกนะครับว่ายังไม่มีพบสัญญาณใดๆที่พรรคกล้าทำจะเข้ามาร่วมรัฐบาลโดยทางพรรคเพื่อไทยยังคงทำงานอย่างเต็มที่ส่วนข้อกังวลเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีหากมีพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มขึ้นนั้นนะครับประเด็นนี้นายชนันท์มองว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีส่วนพรรคเพื่อไทยก็มีหน้าที่ทำตามสิ่งที่ได้สัญญาไว้ทั้งเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์และการดูแลเกษตรกร
2: ในฐานะของพรรคเพื่อไทยนะฮะสิ่งที่ต้องทำก็จะเหมือนที่ท่านหัวหน้าพรรคจุลพันธ์ได้พูดไว้นะครับคือเราทำเต็มที่ในเรื่องเกี่ยวกับการที่เราพูดคุยเป็นคอนดิชันตอนเข้าร่วมรัฐบาลอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็รับผิดชอบ5กระทรวงที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์นะครับรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรนะครับตรงนี้เองก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับแล้วก็ยังตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างเต็มที่ครับครม.เป็นอำนาจท่านนายกอยู่แล้วโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทำได้เนี่ยก็เพียงว่าวันนี้เราได้สัญญาเรื่องไหนไว้นะครับก็คือสัญญาว่าเราดูแลเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องทุนมนุษย์ทั้งหมดนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราก็คงจะต้องทำหน้าที่ของเราตรงนี้นะครับให้ดีที่สุด
3: ผลประชุมครม.วันนี้เคาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่หลายคนรอคอยก็คือการต่อโครงการไทยช่วยไทย plus แต่ว่าเงื่อนไขจะเป็นยังไงต้องไปกดสมัครใหม่ลงทะเบียนใหม่ไหมหรืออะไรยังไงก็ตามเดี๋ยวติดตามรายละเอียดช่วงหน้ากับคุณดีจตุรงค์เลยครับ
4: ญาติคนไข้ค่ะ
5: ชีวิตไม่สิ้นสุด

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้สรุปมติคณะรัฐมนตรีนะครับที่ขยายมาตรการบรรเทาค่าครองชีพจากผลกระทบพลังงานโลกครอบคลุมประชาชนมากกว่า47ล้านคนทั่วประเทศครับโครงการแรกก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้วงเงินเพิ่มอีก700บาทบวกกับของเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทในเดือนตุลาคม1เดือนครับแต่ว่าตุลาคมนั้นเป็นช่วงที่ผู้ลงทะเบียนใหม่และผู้ที่ทบทวนสิทธิ์จะทราบผลแล้วนะครับว่าจะได้สิทธิ์หรือไม่ดังนั้นครม.วันนี้จึงขยายกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นครับเป็นกว่า14ล้านคนซึ่งก็จะรองรับคนที่ลงทะเบียนผ่านรอบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับกลุ่มที่2ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับจะได้วงเงินเพิ่มอีก 1,000 บาทครั้งเดียวนะครับ

0: ผู้ได้รับประโยชน์ทั้ง2โครงการ47ล้านคนเพื่อบรรเทาผลกระทบใหม่นอกจากนี้ยังเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมนะครับโดยให้สิทธิ์กับนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทและผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ให้สิทธิ์ผู้เป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมให้สิทธิ์ผู้ถือหลักทรัพย์และตราสารหนี้รวมทุกบัญชีไม่เกิน 5,000 บาทให้สิทธิ์ผู้ครอบครองจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีหรือรถยนต์รถพ่วงและรถเพื่อการเกษตรอายุเกิน20ปีเว้นแต่เป็นรถมูลค่าสูงหรือเพื่อการสะสมรวมถึงให้แยกหนี้เพื่อการเกษตรออกจากการคำนวณยอดรวมสินเชื่อด้วยครับบสย.เปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสวงเงิน 2,000 ล้านบาทนะครับตั้งเป้าหมายช่วยเหลือ SME 100,000 รายเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบฟรีค่าธรรมเนียม4ปีครับคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสขยายการค้ำประกันสินเชื่อครอบคลุมนอนแบงก์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงกลุ่ม Virtual Bank ด้วยนะครับวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทการค้ำประกันต่อรายเริ่มต้น 5,000 บาทนะครับสูงสุด 50,000 บาทฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน4ปีตั้งเป้าหมายช่วยเหลือ SME 100,000 รายรักษาการจ้างงาน 146,000 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทผู้ประกอบการที่สนใจครับสามารถลงทะเบียนผ่าน LINE OA @tcg40 ที่ปรึกษาทางการเงิน SME บสย. FA Center และสำนักงานเขตบสย. 11 แห่งทั่วประเทศครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อนะครับผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดี
1: 2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอขอบเดินทองพื้นสีม่วงพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับมูลนิธิชัยพัฒนาสวทช.และกองทัพบกได้ร่วมลงนาม MOU เพื่อที่จะผนึกองค์ความรู้และรวมไปถึงการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริครับมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และทางกองทัพบกได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาและพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภิระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสวทช.ได้ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยานความร่วมมือดังกล่าวสืบเนื่องจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้

0: เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรโดยที่ผ่านมาทั้ง3หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการทหารพันดีส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพมีความรู้และทักษะด้านการเกษตรสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพรวมถึงพัฒนาพื้นที่ภายในหน่วยทหารให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรและการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนโดยในปี2568ได้จัดตั้งศูนย์ผลิตชีวพันธุ์ภายใต้โครงการทหารพันดีจำนวน3แห่งและในปี2569ได้จัดตั้งเพิ่มอีก3แห่งได้แก่ศูนย์ผลิตชีวพันธุ์โครงการทหารพันดีฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญจังหวัดน่านศูนย์ผลิตชีวพันธุ์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกและศูนย์ผลิตชีวพันธุ์โครงการทหารพันดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาม
1: ีความร่วมมือด้านการผลิตสื่อและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ระหว่างไทยและจีนนะครับโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ร่วมกับเขตปกครองของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยโดยนำเสนอเรื่องราวที่ผสมผสานผลงานนอกจากนี้ยังมีการแนะนำ Nova AI แพลตฟอร์มสร้างสรรค์คอนเทนต์แบบครบวงจรที่นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการผลิตละครและภาพยนตร์แอนิเมชันซึ่งสามารถช่วยจัดทำบทได้ภายในเวลา 1-3 ชั่วโมง
0: ยังมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจในรอบวันติดตามได้ในช่วง NBT Recap ครับ

ชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่100ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569เพื่อถ่ายทอดเส้นทางการทำงานและผลงานของกรมประมงตลอด1ศตวรรษภายในงานมีการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกรอาสาสมัครประมงและผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการประมงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคประมงไทยนอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ100ปีกรมประมงผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมโอเพนเฮาส์เปิดให้เรียนรู้การทำงานด้านประมงและตลาดประมงกลางกรุงที่รวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพลฐานอาสาประจำปี2570ทั้งผลัดที่1และผลัดที่2รวมจำนวน 18,784 นายในหน่วยทหาร221แห่งทั่วประเทศโดยเปิดรับชายไทย3กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์และกลุ่มอายุ 22-26 ปีบริบูรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วแต่ไม่ถูกจับสลากเข้ากองประจำการทหารกองหนุนที่เพิ่งปลดประจำการอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์และทหารกองประจำการที่กำลังจะครบกำหนดปลดและมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือติดต่อหน่วยทหารและสำนักงานศาสดีทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24มกราคม2570โดยสิทธิประโยชน์ที่พลทหารอาสาจะได้รับเป็นเงินเดือนเริ่มต้น 12,090 บาทพร้อมค่าตอบแทนพิเศษรวมเกือบ 15,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับสวัสดิการเทียบเท่าทหารกองประจำการทั้งสิทธิการรักษาพยาบาลการส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพและประกันชีวิตพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคลผู้ได้รับรางวัล Moral Icon ต้นกล้าแห่งความดีประจำปีงบประมาณ2569มีผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับรางวัลจำนวน7เหตุการณ์ประกอบด้วยพศพิเศษแพทย์หญิงสิรินรัตน์แสงสิริลักษณ์แพทย์ที่หยุดรถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและให้การปฐมพยาบาลจนทีมกู้ชีพมาถึงดาบตรียุทธนากังพิทักษ์กุลตำรวจสน.ลุมพินีที่เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนายสมคิดแช่ชิมเจ้าของเต็นท์รถพร้อมภรรยาที่เก็บเงินสดเอกสารและเช็ครวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทส่งให้ตำรวจติดตามหาเจ้าของพร้อมปฏิเสธสินน้ำใจนักเรียนหญิง3คนจากโรงเรียนมัญจาศึกษาจังหวัดขอนแก่นที่รวมกันช่วยเหลือชายพิการข้ามถนนอย่างปลอดภัยนางสาวสุวรรณีธรรมพงมิตรเสมียนประจำร้านและอาสากู้ชีพซึ่งช่วยเหลือชายสูงวัยที่เกิดอาการฮิสโตรกและประสานทีมกู้ชีพเข้าช่วยเหลืออย่างปลอดภัยนายธนกรจันทร์สุขไรเดอร์วัย19ปีที่ทิ้งรถเข้าช่วยเหลือหญิงสาวที่กำลังจะกระโดดจากสะพานในจังหวัดอุบลราชธานีและนายคงกระพันทองน้อยคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ขับรถย้อนกลับไปกว่า30กิโลเมตรเพื่อนำกระเป๋าสตางค์ซึ่งผู้โดยสารชาวอเมริกันลืมไว้ในรถไปคืนเจ้าของ

ินวงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนโดยมีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงจำนวน25หมู่บ้านพร้อมมีพิธีปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงและพระฉายาลักษณ์จำนวน25คันเพื่อส่งมอบแก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินนำไปเป็นพลังในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวต่อไป

หลายพื้นที่ต้องเตรียมยกของขึ้นที่สูงไว้เลยนะครับเพราะว่าฝนมาราธอน5วันกำลังจะมาบางพื้นที่จะเจอฝนตกแช่ตกซ้ำในพื้นที่เดิมไปเช็คพื้นที่เสี่ยงกันกับสถานีอากาศ NPT ครับ

สวัสดีค่ะยกเข้าของขึ้นที่สูงไว้ก่อนเลยนะคะโดยเฉพาะบ้านไหนที่เคยน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่ลุ่มนะคะหรือใกล้เชิงเขาและทางน้ำไหลผ่านชะล่าใจไม่ได้เลยค่ะฝนหนักรอบนี้23ถึง27กันยายนเราไปเช็คพื้นที่ไปพร้อมกันค่ะบ้านเราอยู่ในแนวเสี่ยงวันไหนดูจบแล้วถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเตรียมยกของขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเพราะนี่คือฝนมาราธอน5วันข้างหน้าค่ะรอบนี้พื้นที่เสี่ยงนะคะจะค่อยๆเปลี่ยนตำแหน่งตามตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะที่น่าห่วงก็คือบางพื้นที่อยู่ในแนวฝนซ้ำเดิมหลายวันต้องระวังฝนหนักฝนตกสะสมไปพร้อมกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะตัวนี้นะคะจากที่อยู่ชายฝั่งของประเทศเวียดนามตอนกลางจะเริ่มขยับเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสังเกตในรูปเลยนะคะร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนนะคะจะอยู่ยาวนานหลายวันและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นแนวฝนหนักจะเริ่มจากภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกของประเทศเข้ามาสู่ตอนกลางของประเทศค่ะ23กันยายนนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกฝนหนักมากจะอยู่ที่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีและที่ตราด24กันยายนต้องจับตาหนักขึ้นพื้นที่ฝนหนักมากขยายเข้ามาถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ภาคตะวันออกยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยง25กันยายนพื้นที่ฝนหนักมากครอบคลุมค่อนข้างกว้างตั้งแต่ตากกำแพงเพชรพิจิตรนครราชสีมาและภาคตะวันออก26กันยายนแนวฝนหนักมากยังไม่พ้นนะคะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพื้นที่ภาคตะวันออกเฝ้าระวังก่อนที่27กันยายนพื้นที่ฝนหนักมากจะลดลงเหลือกาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีและที่ตราดแต่ฝนหนักยังเกิดขึ้นได้อีกหลายจังหวัดสังเกตตรงนี้ค่ะภาคกลางนะคะและพื้นที่ภาคตะวันออกจะเห็นว่าในแผนที่นะคะจะมีฝนแช่และตกหนักต่อเนื่องหลายวันที่ต้องจับตาฝนแช่หรือฝนที่ตกสะสมตกซ้ำๆในพื้นที่เดิมเพราะเมื่อฝนของเรานะคะมาเติมใหม่ในพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วความเสี่ยงมีเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากส่วนทะเลในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนะคะอ่าวไทยตอนบนคลื่นจะสูง2ถึง3เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งกันก่อนค่ะในช่วง 100% ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝน4บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบล

0: นราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักที่สระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนยังเยอะ 80% ของพื้นที่ตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่และมีฝนหนักคลื่นลมในน้องคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีหนักบางแห่งทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้นะคะในเตรียมไว้ก่อนผลกระทบน้อยลงค่ะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ
1: จากนี้ยังมีบ้านเรือนที่เกิดไฟฟ้าดับอีก4เมืองฝั่งของญี่ปุ่นลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกในระยะห่างออกไปมากขึ้นวัดปริมาณฝนได้สูงสุด 282.5 มิลลิเมตร
2: ทางตะวันตกของตุรกีครับโดยเป็นการก่อเหตุของมือปืนวัยรุ่นคนหนึ่งยาวในการก่อเหตุโดยเปิดฉากยิงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ11คนบางส่วนเป็นนักเรียนจากนั้นผู้ก่อเหตุก็พยายามหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุแต่ว่าถูกตำรวจรวบตัวไว้ได้เมื่อสอบสวนแล้วทำให้ตำรวจและปู่ของมือปืนรายนี้ไว้ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความแตกตื่นแก่เหตุเพื่อมารับลูกหลานกลับบ้านขณะที่ตำรวจก็เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่โรงเรียนแห่งนั้นมากขึ้น
1: กลุ่มติดอาวุธฮูดคลิปการโจมตีตลาดสดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับช่องแคบบับเอลมันเดฟที่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้โดยระบุนะครับว่าขีปนาวุธที่ถูกยิงมาตกเป็นของซาอุดิอาระเบียแต่ยังไม่สามารถประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่แน่ชัดได้โดยกลุ่มฮูตียังได้รายงานนะครับว่าซาอุดิอาระเบียพยายามโจมตีใกล้ช่องแคบแห่งนี้ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเพื่อหวังยึดคืนพื้นที่คืนให้แก่กองกำลังของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนหลังจากที่กลุ่มฮูตีได้เข้ายึดไว้ตามแผนครอบครองช่องแคบเพื่อช่วยเหลืออิหร่านให้ได้มีความได้เปรียบในการรบกับสหรัฐ
2: ตุรกีเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของธนาคารเมลัดซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ของอิหร่านสาขาในตุรกีโดยให้เหตุผลเรื่องความเสี่ยงต่อผู้ฝากเงินและความมั่นคงทางการเงินความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้น2สัปดาห์หลังจากรัฐบาลสหรัฐสั่งคว่ำบาตรธนาคารโกลเด้นโกลบอลของตุรกีพร้อมบริษัทย่อยอีก2แห่งฐานเชื่อมโยงกับกองทัพอิหร่านทำให้หลายฝ่ายมองว่าการที่ตุรกีประกาศตัดการทำธุรกิจของธนาคารอิหร่านครั้งนี้อาจเป็นเพราะต้องการหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากสหรัฐเพื่อไม่ให้ภาคการธนาคารและภาพรวมของตุรกีต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่รุนแรงมากไปกว่านี้
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ออกเดินทางจากกรุงวอชิงตันดีซีไปยังนครนิวยอร์กแล้วเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติแต่ก่อนที่จะออกเดินทางนะครับเขาได้ตัดริบบิ้นเพื่อเปิดพื้นที่ก่อสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์จุดใหม่ของทำเนียบขาวซึ่งอยู่บริเวณสนามหญ้าด้านใต้ของอาคารส่วนเหตุผลของการก่อสร้างนะครับก็คือลานจอดเดิมเนี่ยซึ่งเป็นสนามหญ้าไม่สามารถที่จะรองรับเฮลิคอปเตอร์ประจำตำแหน่งรุ่นใหม่ในรุ่น VH92A Patriot ได้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องรุ่นนี้มีน้ำหนักที่มากอีกทั้งยังปล่อยลมร้อนจากท่อไอเสียสูงซึ่งจะทำให้สนามหญ้าไม่เกรียมเสียหายส่วนลานจอดแห่งใหม่นะครับจะปูพื้นด้วยหินแกรนิตที่มีความทนทานสูงและตรงกลางของลานก็จะมีลวดลายตราประทับของประธานาธิบดีสหรัฐด้วย
2: สถานการณ์น้ำมันในฝรั่งเศสยังคงวิกฤตนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศที่ขาดแคลนดีเซลส่วนน้ำมันชนิดอื่นๆก็ราคาพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ส่วนหนึ่งก็เป็นผลกระทบมาจากสงครามอิหร่านที่ตัดขาดเส้นทางการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยการขาดแคลนเชื้อเพลิงได้ทำให้หลายอาชีพไม่สามารถประกอบการต่อไปได้และอาจต้องยุติกิจการลงตามอย่างกลุ่มอาชีพประมงที่หยุดออกเรือหาปลาไปแล้วมีรายงานว่าปั๊มน้ำมันประมาณ 17% ทั่วฝรั่งเศสขาดแคลนน้ำมันอย่างน้อย1ประเภทและเกือบทั้งหมดในจำนวนนั้นก็คือปั๊มของ Total ส่วนราคาน้ำมันดีเซลในฝรั่งเศสเวลานี้พุ่งสูงไปถึง90บาทต่อลิตรและยังมีปั๊มอีกหลายแห่งที่ปรับราคาขึ้นเองจนเกิน100บาทไปแล้วช่วงนี้เราจะพักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงทำไม

0: จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดละ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำใหม่โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทาง MBT2HD แห่งนี้นะครับหรือจะรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับที่ NBT-NBT หรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับทางแอปพลิเคชัน NBT+ ก็ได้อีกหนึ่งช่องทางเช่นเดียวกันนะครับรายการช่วงทำใหม่นะครับเป็นช่วงที่จะชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อจะหาคำตอบหาทางออกต่างๆให้กับสังคมนะครับโดยที่ผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมสรรวีระกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณสาวพรกฎ
1: ครับวันนี้นะครับประเด็นที่เราจะมาตั้งคำถามหรือจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AI ตอนนี้เข้าไปอยู่ในทุกวงการนะครับไม่เว้นแม้แต่กระทั่งวงการศึกษาทีนี้เมื่อเข้าไปอยู่ในวงการศึกษาแล้วนะครับบุคลากรที่อยู่ในวงการศึกษาหรือแม้แต่เด็กๆที่เขาจะมีการปรับตัวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านศาสตราจารย์ดร.สุชาติวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับท่านนายกสภามหาวิทยาลัย CMKL นะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีคุณสรกฎครับสวัสดีท่านอาจารย์เสมสันครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
2: ครับขอบพระคุณนะครับดร.สุชาติชวีที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับคราวที่แล้วเวลาเห็นภาพตามหนังสือพิมพ์จะเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง
3: ถูกต้องครับ
2: วันนี้มาในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย CM
3: ไม่รู้ว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงเอาข้อมูลและยังไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี
2: ้
3: เองไม่ทันดังนั้นถ้าเกิดเราจะแข่งในยุค AI ได้เราขุดไร่กระบังแต่ว่าไม่ใช่มหาลัยของพระจอมเกล้าและกระบังนะครับ
2: ครับดร.สุชวีครับอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดร.สุชวีตั้งที่ประเทศไทยได้สำเร็จเพราะผมคิดว่ายากมาก
3: เนี่ยนะครับผมเคยเป็นกรรมการของกพ.
2: ครับ
3: เพราะงั้นเราก็จะเห็นก็ชวนกลับมาทำงานกับผมที่พระจอมเกล้าและกระบัง
2: ครับ
3: นะครับแล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์โอลิมปิกเก่งมากเคยทำงานอยู่ซิลิคอนวัลเลย
2: ์
3: ผมก็เลยบอกว่าอาจารย์ทั้งสองเราเอาคาร์เนกี้เมลลอนมาตั้งที่เมืองไทยได้ไห
2: ม
3: เขาบอกเศรษฐีใจบุญก็คือแอนดูคาร์เนกี้กับแอนดูเมลอนให้ทุกอย่างมาสิระดับโลกนะครับให้ทุกอย่างสร้างมหาลัยขึ้นมาเขาบอกเขาเคยทำแล้ววันด้ายังไปแต่ในเอเชียเนี่ย
2: ยังไม
3: ่
2: ม
3: ีไม่มีพูดกับอธิการบดีคณะบดีและต้องขอบคุณครับอยากจะมาที่ประเทศไทยซึ่งวันนั้นเราแข่งกับสิงคโปร์อยู
2: ่
3: ก็เป็นอะไรที่เราภูมิใจเพราะสิงคโปร์มีทั้งเงินมีทั้งอำนาจของรัฐนะครับความใกล้ชิดกับอเมริกาแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจมาปักหลักที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในเอเชีย

0: ซิฟิกครับ
1: แต่ระบบราชการไทยเวลาจะก่อตั้งมหาวิทยาลัยต้องมีการตรวจหลักสูตรมีขั้นตอนเยอะแยะไปหมดเนี่ย
0: ครับ
1: อาจารย์เอาชนะอุปสรรคตัวนี้ยังไง
0: โอ้โหโอ้โหคาร์ดิกี้มาล่อนมาเจอระบบไทยๆนี่เขาก็งงนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะหลักสูตรเขาคือต้องบอกเป็นหลักสูตรอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยพูดอย่างตรงไปตรงมาจะให้พวกเราซึ่งเราก็ไม่รู้จักอะไรด้านนี้เท่าไหร่มาประเมินใช้เวลาต้องขอบคุณรัฐบาลในยุคนั้น
1: พลเอกประยุทธ์
0: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้กรุณาออกม.44ให้ก่อตั้งมาเลยศักยภาพสูงโดยมีความคิดว่าเราถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ดึงนะครับคนเก่งๆมาช่วยลูกหลานคนไทยแล้ว
1: ครับ
0: เราก็จะไม่ทันซึ่งสิงคโปร์ท่านอาจารย์หรือคุณสกรกฎก็ทราบมาเลยดังๆดุกนะครับก็มาทำโรงเรียนแพทย์ให้นะครับที่ NUS Imperial College ก็มานะครับมาอะไรทุกเต็มมาหมดเลยดังนั้นแล้วถ้าเกิดเราไม่ทำก็จะไม่มีใครมาช่วยคนไทยอันนี้ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่สนับสนุนในสมัยนั้นก็รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็คือท่านอาจารย์ธีรเกียรตินะครับสนับสนุนจนเราสามารถดึงคาร์เนกี้เมลอนมาปักหมุดรวมทั้งเอกชนที่มาร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไทยเบฟเบทาโกซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมาด้วยกันนะครับอันนี้ไม่ฉะนั้นแล้วสถาบันดีๆระดับโลกคงมาเมืองไทยได้ยากครับ
1: ครับเอาล่ะอันนี้เราพอรู้สังเขป
2: ได้ทุกนะครับ
1: เพราะเวลาเราอ่านข่าวเราเห็นภาพดร.สุรชวีเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย CMK เราก็นึกไม่ออกว่าคืออะไ
2: ร
1: วันนี้ท่านผู้ชมชัดเจนแล้วถ้าสนใจเรียนสนใจศึกษาสนใจสนับสนุนก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
2: ครับ
1: อันนี้ขออนุญาตดึงกลับมาข้อมูลเรื่อง AI นะที่อาจารย์ก็ไปทำเรื่อง AI กับการศึกษาไทยประเมินก่อนอยากให้ดร.สุรชวีประเมินก่อนวันนี้การศึกษาแล้วเป็นยังไง
0: คือตอบอย่างตรงไปตรงมาที่เรียกว่าพิซซ่าสกอร
2: ์
0: เขาเอามาทดสอบเด็กของเขาก่อนเพราะเขาสอบอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือคณิตวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ดีการอ่านซึ่งอ่านภาษาไทยก็ไม่ดีนะครับการแก้ปัญหานะครับทางด้านคณิตศาสตร์นะครับดีขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่ออันดับ53มันบอกอะไรได้พอสมควรว่าหนทางอีกไกลแต่ไม่เท่านั้นครับพอมาดูลึกๆเด็กโรงเรียนวิทย์คะแนนสูงเด็กสาธิตสูงนะครับแต่พอมาเด็กน้องๆที่เรียนอาชีวะนะครับเขาออกตามอายุเพราะงั้นอายุเนี่ยมันจะเข้ามาปวช1ด้วย
1: 15ปีใช่ไหม
0: ถูกต้องครับอาจารย์ครับท่านอาจารย์แม่นมากปรากฏห่างกันอย่างนี้เลยครับปรากฏที่เราว่าน้อยเนี่ยไปดูแล้วอะที่ต่ำเนี่ยต่ำจริง
1: ๆครับ
0: สูงก็ดึงไปไม่เท่าไหร่
2: ครับ
0: นะครับเพราะงั้นแล้วประเทศไทยผมเปรียบเทียบไปชัดก็คือมันมีเกาะเล็กๆซึ่งมีเด็กที่เรียนสาธิตอยู่นิดนึงนะนานาชาติอยู่หน่อยนึงโรงเรียนวิทยาศาสตร์อยู่หน่อยนึงเป็นเกาะเล็กๆที่คนกระจุกอยู
1: ่
0: อยู่ในมหาสมุทรของความเหลื่อมล้ำซึ่งยังแหวกว่ายอยู
1: ่
0: อันนี้เห็นภาพชัดว่าการศึกษาไทยจะเป็นแบบนี้เฉลี่ยก็ยังต่ำยิ่งมาดูยิ่งน่ากลัวก็คือห่างกันเยอะมากครับอาจารย์ครับ
1: แปลว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าในโรงเรียนพิเศษที่เรามีอยู่เนี่ยมันประมาณสัก 1% ผมเห็นรายงาน
0: ใช่ครับ
1: 1%
0: ใช่ครับ
1: คะแนนดีมาก
0: ครับ
1: แต่ที่เหลือเนี่ยตกอย่างน่าตกใจอ
0: ย่างไม่น่าเชื่อ
1: ครับ
0: นะครับคะแนนการอ่านซึ่งคะแนนการอ่านภาษาไทยนะครับ
1: ครับ
0: คะแนนต่ำยังน่าตกใจยังไม่ต้องพูดถึงวิทยาศาสตร์การแก้ปัญหาคณิตศาสตร
1: ์
0: เอาแค่การอ่านเนี่ยมันต่ำจนน่าตกใจเกินไปไม่ควรจะต่ำขนาดนั้นเพราะงั้นแล้วมันสะท้อนความจริงขึ้นมาว่าหนทางของเรายังอีกยาวไกลและถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรผมคิดว่าเราเหนื่อยมากครับ
1: ครับอันนั้นเป็นระดับต่ำกว่ามหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: ระดับมหาวิทยาลัยแหละครับของไทยเราเทียบกับโลกแล้วเป็นยังไงอาจารย์ถอนหายใจตลอดเวลาถามคำถามแบบน
0: ี้เหมือนกันเหมือนกันคือเราต้องตอบอย่างไม่มีอคตินะครับเขามีสถาบันการจัดอันดับถึงแม้ว่าไม่ได้สุดยอดเหมือนพิซซ่าเพราะพิซซ่าเดี๋ยว OECD เขาไม่ล้อเล่นเขาจัดเขาเองด้วยการจัดอันดับมหาลัยเป็นระบบของกลุ่มเอกชนมาจัดกันเองไม่ว่า Time Higher Education QS นะครับเอาล่ะอย่างน้อยเขาก็อยู่มาจนคนเชื่อถือปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยเราสู้มาเลเซียสู้สิงคโปร์ไม่ได้สิงคโปร์ NUS NTU เนี่ยเขาเป็นระดับโลกแล้วเขาไม่อยากจะ

0: ูดว่าเขาเป็นอาเซียนมาเลเซียไปไกลมากแต่ที่น่าตกใจก็คือมาเลเวียดนามเบียดเข้ามาแล้วเราก็แพ้อินโดดังนั้นอันนี้เราเห็นได้ชัดนะครับว่าเอาจัดอันดับท่านก่อนนะครับเท่านั้นไม่พอเรามีข่าวว่ามหาลัยที่พยายามจะเข้าไปสู่กระบวนการจัดอันดับนะครับบอกได้เลยจุฬามหิดลนะครับอันนี้ก็คือตัวพ่อแล้วทรัพยากรมหึมาเงินมหึมาชื่อเสียงแต่มหาลัยอีก200กว่าแห่งก็เหมือนก็อยู่อย่างเคว้งคว้างเช่นเดียวกันและยิ่งการก้าวเข้ามาของทางด้านเทคโนโลยีไฮเท
1: ค
0: เวียดนาม
1: นะจุฬามหิดลที่จัดบอกโอ้โหทรัพยากรมหาศาลเนี่ย
0: อย่างไรเนี่ยพูดแบบผู้ใหญ่ก็เคยสอนเราว่าคำว่าดาบสองคมไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: คุณอนันต์โทษก็มหันต์เพราะมันคุณอนันต์จริงๆมันคุณอนันต์อย่างมหัศจรรย์แต่โลกมันไม่มีด้านเดียวอะนะครับมันก็มาด้วยโทษมหันต์มันเป็นดาบสองคมต้องแยกนะครับว่า AI เอนะความสำลิดผลการศึกษามันไม่ใช่ผลลัพธ์แต่มันคือกระบวนการโคดดิ้งเขาเรียนรู้ไอ้เด็กเดต้าเซ็ตเก็บข้อมูลที่มี
1: อ
0: ินพุตเอาพุตควรจะเก็บยังไงไม่ใช่เก็บข้อมูลทั้งเข้าและออก
2: ต้องสั่งลงเกณฑ์พร้อมต่าง
0: ๆโทษมหันต์มากครับ
1: อันจะไปตั้งคำถามกับเรื่องพวกนี
0: ้
1: แยกไปจากเรื่องติด
0: กระบวนการว่า AI มันคืออะไรการจัดเก็บข้อมูลเป็นยังไงส่วนมัธยมปลายเริ่มได้ละเริ่มมีพอเป็นผู้ใหญ่พอนะครับดังนั้น AI ที่เป็นแอปพลิเคชันสามารถนำมาใช้ได
1: ้
0: ส่วนมหาลัยมันช้าเกินไปแล้วเพราะคนไปเรียนเป็นนักรัฐศาสตร์เป็นนัก
2: เฉพาะทาง
0: เฉพาะทางไปแล
1: ้
0: วอันนี้ก็ไปใช้ในเรื่องของตัวเองไป
1: อ
0: ันนี้คือกระบวนการนะครับถ้าเกิดผมพอที่จะแนะนำได
1: ้
0: นะครับ
2: ทีนี้ในมุมเมื่อกี้เราพูดในมุมของเด็กๆซะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ในบุคลากรทางการศึกษา AI เนี่ยมันมีส่งผลดีหรือส่งผลอย่างไรได้บ้างครับกับ
0: คุณสกลกฤษครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับผมไม่เคยเห็นใจผมเห็นใจครูอยู่แล้วผมนี่เห็นใจครูสุด
2: ๆครับ
0: ทำตัวไม่ถูกเลยอาจารย์คือสำหรับครูเด็กเล็กเนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่และโรงเรียนช่วยแม่แค่เอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปนะเขาจะได้ทำงานเป็นครูก็คือมาต่อมาเลยด้วยกัน
2: เ
0: ราดูที่กระบวนการไม่ได้ดูที่คำตอบและคณิตศาสตร์อ่อนก็ตายหมู่อย่างที่เราเจออยู่การอ่าน
1: ก็ทีมไปทำแล้วก็ทำร่วมกับ OpenAI ชั้น3สแควร์รูท8คือเท่าไหร่มันจะถามกลับอย่างนั้นคือไม่ให้คำตอบแต่ชวนกันเป็นเหมือน
0: แต่ต้องทำได้อย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดมันต้องเฉพาะเจาะจงเฉพาะเด็กไทยนะจะรับใช้ประชาชนรับใช้สังคมไทยโดยเฉพาะลูกๆหลานๆได้ดีนะครับหลายล้านคนแล้วผม
1: มีห้องโทนี่แปลนะ
2: ครับวันนี้ MKL นะมหาวิทยาลัยด้าน AI ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: อีกครั้งเพราะทุกชั้นชีวิต

้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้เวลาออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราช7:26 พระราชทานทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทย

0: ชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของหมู่เลขาธิการกระทรวงศึกษาธิการและคณะที่คุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติศิรินทร์เวลา 14:31 น.แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคมโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการจากในปีเดียวกันทางนี้ไทยก้าวไกลสู่สากลในยุคขององค์หรือ 4.6 ล้านคนต่อปีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษาราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างทั้งหมด 36,781 ทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องการอำนวยการโครงการตามพระราชบัญญัติปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครห้วยหนองพลับกลัดหลวงเชียงใหม่สำหรับโครงการตามใสสามารถใช้ประโยชน์ในการดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ณวัดดงชะพลูจังหวัดพิจิตรศิริราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานครจำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามไทยจำกัดบริษัทซีวิลเทคโนโลยีกรมหลวงราชสารินีสิริภาบางแวกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวัดกำแพงบางแวกกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 น.บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชสนพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่เรียนบ้านผู้นำเปรี้ยวจังหวัดกาญจน์ล่อมเสือโฮกจังหวัดอุทัยธานีมูลนิธิชัยพัฒนาและทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอนุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาทัพมีความรู้และทักษะด้านการนักดิฉันสฤทธิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป
1: ์ทรงเหนื่อยล้าเพื่อปวงชนถุงทารินรินรถอันสู่แดนไกลในห้วงฟ้าสุราลัยนิรันดร
2: ์อยากเป็นทางการในปี2500ประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับนะครับ2ชั้นแล้วก็กะเหรี่ยงแล้วก็ไทยทรงดำไอ้คือเป็นดิษสุวรรณภูมิของสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยรัชกาลในหลวงนะครับก็จะเป็นห้องส่งเสริมเรื่องการตลาดท่านนะครับก็ทางก็คือเริ่มตั้งแต่มิสูรตั้งแต่แรกครับถึงสื่อออนไลน์ก็จะติดเป็นคิวอาร์โค้ดไว้แล้วก็ให้เข้ามาใช้ในการภาพของน้องๆ นะครับจากเรื่องของคนที่ชอบเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

0: ของพื้นแผ่นดินไทยเราต่อไปพักหน้าครับ
1: องศานะคะตำแหน่งพระเมตตาและก็พระมหากรุณาธิคุณก็ในเรื่องของการทำกระจูกรักทัดแล้วก็เอามะนาวนะคะในส่วนตรงนั้นปรับให้มันเป็นผ้าที่มันทันสมัยแต่ก็ยังคงพันลึกหรือว่าการสื่อให้คนเวลาอย่างที่บอกใช้เวลาเพราะว่าที่นี่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมลึกๆแล้วในใจของผู้

0: ในหลายๆมิติมากๆทั้งในเรื่องของ
1: ในการทำปี69นี
0: ้วัดถ้ำสูงวัดป่าถ้ำสูงแห่งนี้ครับ
2: สมบูรณ
0: ์ครับ
2: แล้วก็ขนาด15เซนขึ้นไปวัดจากพื้นดินไม้วัดความสูงของเราแล้วก็ใช้กล้อง
0: อ่ะเดี๋ยวเราจะให้ลายหอนางอุษาเนี่ยครับที่อยู
3: ่แล้วทีนี้สำคัญครับผมแล้วตอนนี้มันยังมีบ้างเนาะ10ปีได้แล้วละประมาณน้อยได้มาเย็บมาขอบมันก็สั่งจองมาแล้วมีแต่น้อยครับผม
0: ครับผู้ช่วยครับ
4: เครื่องเทศก
0: ็มาไม่ถึงนะครับโหยเป็ด
1: ไม่สะอาดนี่เขาก็ไม่กล้ากิน
0: ครับ
1: มันปากเล็กแต่ว่าเขาเอาคืนมาจาก
5: รักษาในส่วนนี้ครับผม
0: ครับจนสุกมากนะฮะนี่คืออาหารที
6: ่ร้อนดื่มไหมคะ
7: บุบนดอยน้องพี่กลับมา
8: หนึ่งสองสาม
7: มีพี่อยู่ใกล้ๆ Go kid.

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุก
1: แบบการทำเกษตรอัจฉริยะนะครับที่และนอกจากนี้นะครับสถานที่แห่งนี้ถือว่าอาจรวมถึงพลังงานหมุนเวียนภายในฟาร์มอีกด้วยครับ
2: เหลือจะเป็นโซนคาเฟ่ที่เป็นสถานที่ว่างเปล่าเลยค่ะเป็นมีแต่กองเศษวัสดุที่ในการทำฟาร์มค่ะ
1: แล้วการปรับปรุง
2: แนวกันชนเพื่อไม่ให้เศษวัสดุของการเกษตรหรือ
1: เน
2: า
1: ะในพื้นที่ตรงนี้เราแบ่งเป็นทั้งหมดกี่โซนครับ
2: ที่นานาฟาร์มเราแบ่งออกสำหรับโซนนี้จะเป็นโซนแกลเลอรี่น้ำหรือโซนที่เราจะให้ความรู้เกี่ยวกับการฤดูฝนแล้วก็ฤดูที่แล้งก็จะเป็นอันใช้น้ำบาดาลโดยการ
1: ได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้พลังงานน้ำในการจัดการบริหารเน
2: ี่ยในส่วนของตัวที่เป็นระบบน้ำนะคะก็คือจะมีการใช้น้ำดูได้เลยนี่คือเทคโนโลยีในการทำเกษตรทุกวันนี้ค่ะ
1: ก็คือ
2: ตัวนี้เป็นโซนข้าวค่ะเป็นโซนที่สองก็เป็นแล้วก็เรื่องของการวางแผนการเพาะดินแล้วก็เรื่องของต้นกล้าสิงหากันยาแล้วก็เรื่องของการเก็บเกี่ยวก็คือเก็บเกี่ยวเรื่องของการใช้เครื่องจักรไม้ไว้เลยค่ะว่าเริ่มวันนี้นับข้าวเรามีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ค่าดินแล้วก็การใช้ปุ๋ย
1: สำหรับพี่เองเนาะที่เป็นวิทยากรเนี่ยพี่เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไงบ้างครับ
2: ลานประมาณเนี้ยค่ะ
1: ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: เราพูดถึงเรื่องของการ
2: ที่ของเราอะค่ะโซนข้าวของเราจะมีปัญหาก็คือดินเค็ม
1: ดินเค็ม
2: ที่ฟาร์มเราทั้งโซนกรมชลประทานอีกเป็นวิทยากรในการเข้ามาให้คำแนะนำเป็นพี่เลี้ยงด้วยก็คือเป็นการทำขอบบ่อ

0: ด้วยปูนซีเมนต
1: ์ครับ
0: การเอาปูนซีเมนต์กับดินพังเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แต่ก่อนบางคนถ้าแล้วก็ของเราก็เป็นทางเลือกนึงที่เรามาใช้ซอยซีเมนต์คือเป็นการนำนวัตกรรมใหม
1: ่
0: ๆมาเป็นตัวอย่างให้กับเป็นว่าลงรายละเอียดนิดนึงเราก็จะแนะนำให้ใครคอนแทคเขาไปเหมือนกับแนะนำว่า
1: โซนไหนครับพี
0: ่จะเป็นโซนเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็คือเป็นโซนที่3ของเรา
1: ด้านซึ่ง
0: เกษตรกรแล้วก็เรื่องของการจัดสรรพื้นที
1: ่
0: แบ่งพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมก็ของการจัดการแปลงด้วยค่ะ
1: ครับโอเคโซนถัดไปแล้วพี่
0: จะเป็นโซนแกลเลอรี่ดินนะคะ
2: 40ถึง50ปีขึ้นเราก็เกิดความรุ่นใหม่ถึงไม่ได้กลับมาช่วยที่บ้านที่สนใจเข้ามาเรียนรู้กิจกรรมอยากจะสนับสนุนกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษาแล้วก็กลุ่มเด็กค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทั้งเด็กนักเรียนหรือว่า
1: ตอนนี้เราก็มาอยู่โซน
0: ที่4ของนานาฟาร์มของเรานะคะก็จะเป็นแวะพักให้กับเกษตรกรหรือลูกค้าที่เข้ามาเยอะ
1: ก็เหมือนกับเราก็คือหลังจากที่เราเดินชมพูดถึงเดี๋ยวโซนต่อไปในด้านหน้าคือโซนอะไรพ
0: ี่ระบบน้ำสร้างค่ากันให้น้ำเนื่องตั้งแต่เราทำฟาร์มมา
1: อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ในการพักโรงเรือนก็จะมีการเพาะปลูกอีกที
1: เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในฟาร์มด้วยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับบอกบางนิดนึงบางทีการที่ให้น้ำแล้วเขาให้ปุ๋ยถ้าเป็นลูกค้า walk in ก็สามารถเข้ามาได้เลยค่ะก็คือด้านหน้าคาเฟ่ก็สามารถหยุดแล้วก็สามารถติดต่อที
1: ่พื้นที่การเรียนรู้เกษตรสมัย
0: ของเทคโนโลยีสมัยใหม่นำเข้ามาใช้ก็อาจจะไม่
1: ในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานนะครับต้องขอบคุณ
0: สวัสดีค่ะ
3: แต่ในจำนวนนั้นมีข่าวปลอมซ่อนไว้ว่าสิ่งที่คุณเห็นคือเรื่องจริงคนหวาดกลัวซึ่งในความเป็นจริงแล้วรัฐบาลไม่ได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินการรู้เท่าทันข่าวสารเป็นเรื่องสำคัญ
4: ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะ

0: การกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจากนโยบายดังกล่าวทางกลุ่มร้อยแก่นสารสินวิธีการปฏิบัติคือการนำเสนอสินค้าเราก็มาคุยกันว่าทำยังไงถึงอัตลักษณ์ความโดดเด่นของผ้าแต่ละ
1: แก่นสารสินครับท่านรองครับเรามีการ
0: มีอะไรไหมครับถ้าพูดเรื่องผ้านะครับขอว่าทำของชาวขอนแก่น
1: ครับ
0: ถ้าสารคามก็จะเป็นผ้าลายสร้อยดอกไม้แห่งไหมในเรื่องของผ้าไหมแพรวานะครับของร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นผ้าของกลุ่มจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องของผ้าเนี่ย
1: ร
0: เราให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างงานผ้าไหมโลกนะครับในแต่ละปีก็เป็นการเชื่อมโยงผ้าทั้ง4จังหวัดมาในแต่ละจังหวัดในส่วนของสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดในงานประจำปีของแต่ละจังหวัดอย่างเช่นงานราชินีแห่งไหมพวงรังแพ
1: ร
0: วาเขาก็จะมีงานผ้าจากทั้ง3จังหวัดเข้าไปร่วมชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
1: ้
0: ได้เปลี่ยนช่องทางการตลาดเราต้องการกาฬสินธุ์และเขาเรียกว่าเป็นการสร้างพาร์ทเนอร์ความร่วมมือนะครับ ของผ้าพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวหอวัดร้อยเอ็ดอยากได้ผ้าลายสร้อยดอกไม้สารคามไม่จำเป็นต้องทั้ง4จังหวัดเนี่ยสามารถส่งผ้าจากสารคามส่งผ้าจากกาฬสินธุ์ส่งผ้าจากขอนแก่นเรื่องของพาร์ทเนอร์เรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้หลังๆเราจะเห็นว่าคุณภาพสร้างผ้าที่มีคุณภาพที่ดีแต่ราคาถูกลงที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสู่ตลาดของผ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตทอผ้าหรือสินค้าอุปโภคน้อยลงนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องช่วยกันในกลุ่มจังหวัดว่าเราจะผลักดันให้คนรุ่นใหม่ซึ่งเขามีวิธีคิดในการทำลวดลายในการออกแบบตัดเย็บเนี่ยอันนี้จะสามารถสร้างมูลค่าสร้างรายได้ให้มากขึ้นอย่างที่สองที่เป็นปัญหาอุปสรรคของเราก็คือในเรื่องของต้นทุนของการผลิตเราจะเห็นว่าทุกวันนี้หรือแม้แต่ต้นทุนด้านอื่นมีมูลค่าต้นทุนที่มันสูงขึ้นมันก็พอผ้ามีราคาสูงขึ้นคนที่เข้าถึงได้พัฒนาและปรับปรุงให้คน ทุกระดับเข้าถึงผ้าของเราได้ยังเป็นปัญหาอุปสรรคของในเรื่องของตลาดผ้าก
1: ็
0: คือเราอยากสอนวิธีการดึงดูดลูกค้าในกลุ่มและแก่นสารสินซึ่งมันจะเป็นการ
1: ทีปกติแล้วแต่ละจังหวัดก็จะมีแค่ของเราเนาะแต่อันนี้ดีไปหอโบสถ์มีของขอนแก่นครับในเรื่องของการจัดงานเอาเรื่องจุดเด่น
2: ร้อยเอ็ดค่ะสำหรับในการจัดงานครั้งนี้มีทั้งหมด103ของจังหวัดผ้าพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอก็จะมีลายบั้งไฟเอ๊ผ้าลายพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนอกจากนั้นในงานทั้ง7วันนะคะก็จะมีศิลปินชื่อดังมีการเดินแบบผ้าเป็นตัวแทนกลุ่มทั้ง4จังหวัดนะคะที่จะมาเดินแบบร่วมกันทั้งหมดมีอาหารพื้นถิ่นจาก4จังหวัดอีก30บูธนะคะอะไรพระราชทานแล้วก็ยังมีอาหารทั้งอีก30บูธจากห้างห้างโรบินสัน
1: เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวให้ฟังอยู่นะครับไปที่ท่านคนใกล้ชิดคนบ้านเดียวกันมหาสารคาม

0: ประจำอำเภอ13อำเภอนะคะแล้วก็ลายที่เป็นลายตลักษณ์ของจังหวัดและเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบ106รักกันนะคะคอนเซ็ปต์ปีที่แล้วนะคะแต่ปีนี้เราอยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์ก็เลย3อำเภอนะคะซึ่งที่จะเอาทีของทั้ง16ตำบล1เทศบาลกลุ่มนี้เขาจะเก่งในเรื่องของสีธรรมชาตินำไปออกในทุกๆงานที่พระหญิงนะคะท่านชมว่ากลุ่มแปรรูปที่ทำจากกระเป๋าแปรรูปเนี่ยค่ะที่นำมาโชว์
1: ที่เห็นในภาพนี่เหรอครับ
0: ทันสมัยแล้วก็ฝีมือปานีด้วยนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะมีกลุ่มที่เห็นสุขภาพที่เราเอาไปขายรอบนี้นะคะก็จะมีอย่างโยเกิร์ตมันเมอรี่ไข่ผำซึ่งแปรรูปออกมาในมัทฉะนะคะเราไปเป็นคู่แข่งมัทฉะได้เพราะว่าไข่ผำมันเป็นสีเขียวนะคะมันเข้าไปแล้วก็ใส่นมสดเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นข้าวเกี๊ยบกับผำอะไรครับด้วยนะคะเรามาในเทรนด์รักโลกค่ะ
1: สุดยอดมากนะนี่มหาสารคามผ่านไปนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์กันบ้างกาฬสินธุ์นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วราชินีแห่งผ้าไหมคุณทัศนีนนทมาศครับเอาของดีของเด่นกาฬสินธุ์บ้านเรามีอะไรบ้างครับ
2: ได้อยู่แล้วในทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมแพรวาที่เป็นผ้าพื้นก็จะเป็นผ้าไหมแพรวาสำหรับตัดชุดซึ่งเป็นสีธรรมชาติก็จะมีความย
3: ักษ์ด้วย
1: ให้
2: น
1: าย
2: ด้วยชิ้นอีกชิ้นนั้นด้วยค่ะซึ่งพื้น3เมตรสามารถตัดชุดสุภาพสตรีได้1ชุดเลยนะคะ
1: 1ชุดคือทั้งเสื้อและกระโปรง
2: ใช่ร่วมเข้าไปด้วยในส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนแต่ว่าเป็นทองพับทองม้วนสดซึ่งมีความ
1: ลึก
2: เพ
1: ื่อน
2: ข้างไปเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของอาหารตัวนึงเรานำไปก็จะเป็นอ่ะค่ะซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวผู้ไทยซึ่งเป็นการตำข้าวแล้วก็การกุ้งกล้ามกรามในทางกาฬสินธุ์เราจะมีเทศกาลเฉพาะค่ะก็ท่านจัดงานโดยท่านทางอบจค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็น
1: มาขอนแก่นบ้านเราหน่อยครับอันนี้เป็นท่านผู้แทนพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นครับคุณ
4: สำหรับจังหวัดขอนแก่นนะคะก็จะมีกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมนะคะกลุ่มผ้าไหมเนี่ยที่ความโดดเด่นนะคะก็คือเราจะเห็นได้ว่าขอนแก่นเนี่ยได้รับการยกย่องค่ะแล้วที่สำคัญก็คือผ้าไหมมัดหมี่อำเภอชนบทของจังหวัดขอนแก่นได้บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญที่แสดงให้เห็นว่าธรรมชาตินะคะแล้วก็การนำอัตลักษณ์ภูมิปัญญาเข้ามาใช้ที่เป็น GI ของชนบทก็คือจะมีเนื้อเนียนเรียบนะคะแล้วก็เนื้อแน่น

0: ไหมมัดหมี่แล้วยังมีกลุ่มประเภทผ้าฝ้ายที่สามารถจะสวมใส่ได้ก็คือผ้าฝ้ายลายสองจากอำเภอหนองสองห้องนะคะใยกัญชงมาผสมกับเถาวัลย์ที่เป็นเส้นใยถักทอแล้วก็จะกลุ่มการพัฒนาชุมชนเลยนะคะที่จะเข้าร่วมจำหน่ายนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นประเภทข้าวนะคะข้าวไรเบอรี่
1: เป็นเจ้าของร้านผ้าที่เปิดน้อยจังเลยอย่าได้ออกเห็นว่าขายดีเด็กๆก็ใส่ได้มาที่ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้พร้อมแค่ครับ
2: ครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่ทาง NVT ในวันนี้นะครับว่าโรบินสันไลฟ์สไตล์101จะมีการจัดงานใหญ่ของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นตัวมานั่งรถทัวร์มาหรือท่านจะลงขึ้นเครื่องบินจากดอนเมืองมาลงที่ขอนแก่นก่อนมาเมืองดอกคูนเสียงแคนลงขอนแก่นมาช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลซึ่งมีทั้ง2สาขากินอาหารอร่อยที่ขอนแก่นซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขอนแก่นแล้วก็เดินทางต่อไปเมืองตากศิลามหาสารคามเพื่อไปไหว้พระธาตุนาดูลไปเดินช้อปปิ้งของปู่สุริยันนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีความสวยงามมีชื่อเสียงเสร็จแล้วก็แวะเวียนกลับไปช้อปชมสินค้าของกลุ่มจังหวัดที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางวิ่งจากสารคามมาร้อยเอ็ดใช้เวลาประมาณ4ทุกช่องทางมันจะสามารถเข้าสู่เมืองร้อยเอ็ดได้หรือแม้ถ้าจะขึ้นในชุมชนเมืองแล้วก็บริเวณการจัดงานเพราะนั้น 2-8 กรกฎาคมในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดเรียกว่าของดีที่สุดของ4อัตลักษณ์ที่หาชมที่ไหนไม่ได้นะครับผู้คนได้ถึง 3,000 คันเพราะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็จุดที่เราเลือกโรบินสันเนี่ยถ้าวันธรรมดาประมาณวันละ 3,000 คนแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ฉะนั้นก็เรามั่นใจว่าสินค้าที่เรานำไปแสดงนำไปจำหน่ายเราพร้อมทั้งในเรื่องของคนที่เรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การเดินทาง
1: จากเสร็จงานปุ๊บก็ไปกระสินด้วยไปกินกุ้งกำกำด้วยใช่ไหมครับ
3: ยินดีค
1: ่
3: ะ
1: ไฮไลท์ของการจัดงานครับพี่จุ๋มปีนี้เอาแบบพิเศษต้องไปให้ได้มีอะไรบ้างมีแสงสีเสียงการแสดงงานแฟชั่นอะไรยังไงบ้างครับ
4: ตามชื่องานนะครับมนต์เสน่ห์ผ้าทออีสานก็คือสุดยอดของผ้าทอ4จังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าแพรวาผ้าไหมมัดหมี่หรือผ้าของสารคามผ้าร้อยเอ็ดผ้าสาเกของเราที่แบบรวม5ลายที่เป็นอัตลักษณ์มารวมในตรงนี้ทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายคือน้อยนักที่จะมีงานอย่างนี้รวมผ้าตั้ง100กลุ่มมาคือแทบจะไม่มีเกิดขึ้นเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะตามประวัติศาสตร์ที่บอกว่าเอาของดีเด็ดทั้ง4จังหวัดโดยเฉพาะผ้ามารวมกันนอกจากนั้นอาหารพื้นถิ่นเราก็มีและเรายังในห้วง2ถึง8นี้เรายังมีอีกงานหนึ่งของพัฒนาชุมชนก็คืองานจัดโอท็อปคอนเทนต์ดีก็คือเอาของกลุ่มโอท็อปของจังหวัดร้อยเอ็ดของเรามาจำหน่ายอีก60กลุ่มอยู่บริเวณใกล้ๆกัน อยู่ไอ้บริเวณข้างห้างโรบินสันนะคะใกล้ๆกันค่ะมาอยู่บริเวณใกล้ๆกันก็สรุปว่าในการจัดงานครั้งนี้นี่คือมี2งานร่วมกันของร้อยเอ็ดมีงานโครงการพัฒนาจังหวัด60กลุ่ม2ถึง5ครับแล้วก็โครงการกลุ่มจังหวัด2ถึง8ครับประมาณ200บูธเป็นของเด็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เกือบ100บูธครับไอ้100กว่าบูธนะคะแล้วก็ของทางขอนแก่นกาฬสินธุ์อีกฉะนั้นต้องมาให้ได้มีการแสดงศิลปะพื้นเมืองวัฒนธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะและจังหวัดใกล้เคียงเราจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจต่างๆเพจดังๆของขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดสารคามแล้วก็นอกจากนั้นในการจำหน่ายครั้งนี้นอกจากขายทางหน้าโรบินสันเสร็จแล้วเราก็จะให้ทุกกลุ่มร้อยกลุ่มแล้วนี่ไลฟ์สดขายด้วยครับ

0: คือเราให้เรามีการฝึกอบรมทางออนไลน์เหมือนที่ท่านรองพูดบอกว่ามีทั้ง TikTok ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ในวันนั้นร้อยกลุ่มนี้ก็จะนอกจากขาย
1: ไอ้ออฟ
0: หน้างานแล้วต้องขายออนไลน์ไลฟ์สดไปด้วยนะคะเตรียมซื้อทางออนไลน์ได้สั่งจองออนไลน์ได้ถ้าใครไม่สะดวกมาแต่อยากให้มาชมเพราะว่ามีกิจกรรมหลายอย่างน่าสนใจต้องมาให้ได้ค่ะ
1: เห็นว่างานแฟชั่นก็มี
0: แฟชั่นมี
1: เป็นใครมาเดินบ้างครับ
0: คนที่มาเดินก็คือนางแบบไอ้นางแบบแต่ละจังหวัดนะคะคือตัวแทนกลุ่มที่เขาไปร่วมงานจะเอาผ้าของดีแต่ละกลุ่มเนี่ยมาโชว์อย่างกาฬสินธุ์ก็5กลุ่มขอนแก่น5กลุ่มเป็นตัวแทนนะคะแล้วก็สารสิบนะคะก็เป็น35พบได้ในวันพิธีเปิดคือวันที่2นะคะค
1: ่
0: ะ
1: โอเคไปรวมตัวกันได้ที่ณลานศูนย์การค้า10คุณจัดแค่ 40%
0: มีทุกร้านค่ะเราทุกร้านที่มานี่
1: เราบังคับเลย
0: ไม่ใช่บังคับค่ะเขาสมัคร
1: เราจะเป็น
0: เ
1: พีย บ
0: ต้องใช้ช่วยใช้พัดทุกร้านเลย
1: เหมือนทุกวันนี้เวลาไปซื้อของตอนไปซื้อทุเรียนอ่ะตอนใช้โครงการไทยช่วยใช้ราคาถูกก่อนที่ปกติเราซื้อในราคาแพ็คหนึ่ง500กว่าบาทแต่เราโอ้ดีใจอย่างเลยอยากซื้ออยากให้มีโครงการนี้ไปเรื่อยๆเวลาก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนของแต่ละจังหวัดเชิญชวนแฟนๆรายการหรือคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้ให้ไปชมช็อปชิมไปอุดหนุนสินค้าโอท็อปที่มหกรรมครั้งนี้ที่ร้อยเอ็ดไหมครับ
2: ครับ2-8กรกฎาคม2500ที่สุดเหมือนที่ท่านประธานลานีพูดว่า100เกี่ยวกับผ้าของ4จังหวัดจะนำผ้าที่มีคุณภาพที่เราหาโอกาสดูได้ยากมากแล้วก็หาโอกาสที่จะซื้อได้ยากมากมารวมกันนอกจากการโชว์เรื่องผลิตภัณฑ์ผ้าแล้วยังมีการแสดงยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆมีเรื่องของอาหารติดทันสินค้าโอท็อปด้านอื่นๆเพื่อที่จะให้ผู้ที่เดินทางหลายที่สำคัญที่สุดที่เราอยากจะนำเรียนก็คือถ้าท่านไม่สะดวกมาท่านดูการไลฟ์สดของการจัดงานนี้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นผู้ประกอบการ100เจ้าไลฟ์สดขายของนอกจากนั้นก็ยังมีผู้ประกอบการโอท็อปอื่นฟรูทั้ง4จังหวัดมาโปรโมทงานก็เชิญชวนนะครับ2-8กรกฎาคม2569ท่านจะไม่ผิดหวังในงานเทศกาลผ้าแล้วก็โอท็อปมนต์เสน่ห์แห่งผ้าของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ครับ
1: สุดยอดมากๆครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจในการเป็นช่องทางในการประสานงานหรือฮัลโหลโปรข่าวขยายความอีกศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันที่2-8กรกฎาคมร้อยแก่นสารสินและงานโอท็อปของดีของเด่นในพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นต้องขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านพัฒนาการจังหวัดมหาสารคามผู้แทนพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้แทนพัฒนาการครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาของรายการมองอีสานผ่าน NPT นะครับผมและคุณ
3: พุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านทุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่าสัตว์ไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุข้าราชการเกษียณทุกหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรัก

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดดีครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของกิจกรรมนะครับการเข้าค่ายลูกเสือกันที่ไร่สามข้าวจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งสถานที่แห่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวผู้ขอพาลูกหลานเนี่ยมาทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนกันที่นี่ครับเรื่องราวในการวันนี้จะ
1: เป็นเรื่องของการข้อหนึ่งก็คือนำสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วที่โรงเรียนมาสู่การทดสอบและการปฏิบัติจริงครับเพื่อให้ได้ฝึกทักษะเพิ่มเติมแล้วก็มีการทดสอบและมีการประกวดแข่งขันเพื่อความชำนาญและเพื่อความสนุกสนานในการอยู่ค่ายพักแรมด้วยครับสิ่งที่เราพยายามจะให้เด็กนะครับก็คือเรื่องสำนึกในชาติบ้านเมืองนะครับเรื่องสำนึกในการพัฒนาตนเองแล้วก็สัญญาณแล้วก็การปฏิบัติจริงในการเขาจะได้อยู่ด้วยกันกับเด็กด้วยกับคุณครูด้วยกับผู้ปกครองด้วยโดยรูปแบบการสอนนะครับก็มันจะเริ่มตามรูปแบบแต่งกายถูกต้องก่อนแล้วก็ระบบหมู่แล้วก็การฝึกทักษะตนเองเพื่อร่วมงานกับผู้อื่นสิ่งตรงนี้จะเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัยเสริมสร้างสำนึกจากการแต่งกายร่วมงานกับคนอื่นแล้วก็สำนึกในการที่จะ
0: ยืนอยู่ทางด้านของพี่ออโต้นะครับผู้ซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะครับแล้วก็เป็นผู้ดูแลกิจกรรมต่างๆภายในไร่สามข้าวสวัสดีครับพี่ออ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับพี่ออครับอยากสอบถามครับก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางด้านของการเกษตร
2: ครับ
0: เป็นสวนเกษตรเนาะอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เราพลิกเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้มาเป็นค่ายลูกเสือครับ
3: ก็จากเกษตรปุ๊บเราก็เลยพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู
0: ้ครับ
3: พอพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ปุ๊บเราก็เลยเห็นว่าองค์ประกอบของเรามันมีพร้อมทั้งสถานที่บุคลากรวิทยากรเรามีพร้อมที่สามารถจะเป็นค่ายลูกเสือได
0: ้
3: เราก็เลยอ่ะเรามามุ่งทางค่ายลูกเสือเพิ่มขึ้น
0: คร
3: ับผมเพื่อให้เป็นที่รองรับสำหรับการกิจการของคณะลูกเสือทั้งบุคลากรทั้งนักเรียนที่จะมาเข้าค่ายแบบนี้ครับเราก็เลยปีนี้เราจะจดทะเบียนให้เรียบร้อยเพื่อที่จะรองรับการฝึกอบรมผู้กำกับด้วยเนี่ยครับตอนนี้เราเป็นค่ายเอกชนซ
0: ึ่
3: งรับน้องๆได้แต่ปีนี้เราจะจดทะเบียนให้เรียบร้อยเป
0: ็
3: นค่ายลูกเสือประจำจังหวัดเพื่อที่จะรองรับการฝึกอบรมผู้กำกับขึ้นอีกขั้นหนึ่งครับ
0: ก็คือจะเริ่มต้นมาจากสถานที่ของเรามันมีความพร้อม
3: พร้อมอยู่แล้ว
0: ก็คือของ50ไร
3: ่พอดีเลยเพราะว่าข้อกำหนดเขาก็50ไร่ขึ้นไป
0: ถึงจะเป็นค่าย
3: สร้างเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆให้เข้ากับองค์ประกอบสำหรับเขาจัดค่ายลูกเสือได
0: ้คนวิทยา
3: ใช่ครับ
0: มาทำกิจกรรมด้วย
3: มีเสือน้อยเล็กๆไม่ด้วย7คน
0: เป็นการแบบเหมือนเดินทางไกลแล้วก็ไปกลับใช่ไหมครับ
3: ใช่

0: ครับคุณผู้ชมครับอย่างพื้นที่ตรงนี้ก็คือสะพานพระราม8ใช่ไหมพี่ออ
1: ดใช่ครับเป็นหนึ่งในฐานของเราครับฐานลูกเสือสถานที่ท่องเที่ยวของเราเลยก็คือนักท่องเที่ยวก็จะเห็นน้องๆทำกิจกรรมไปด้วยเป็นฐานที่ทำไว้แบบมาตรฐานเลยสำหรับน้องๆครับเพราะว่าเราอยากให้น้องๆได้ประสบการณ์เต็มที่ในการเข้าค่ายลูกเสือ
0: ก
1: ็
0: คือเราก็ คือวางฐานทั้งหมดไว้ในพื้นที่50ไร่ของเราเลยล
1: ่
0: ะ
1: ใช่ในสนามหญ้าเอ้ยข้ามคลองสระบัวข้ามบ่อปลาช่อนเราก็
0: ม
1: ีเป็นแอเรียลรันเวย์
0: ครับผม
1: นั่นคือข้ามบ่อปลาช่อนเราก็จะมีเซฟตี้ให้เรียบร้อยน้ำอันนี้ก็ไม่ลึกเราก็เน้นความปลอดภัยเป็นที่สุดนั่นแหละครับ
0: ประมาณครึ่งแข้งเลยพี
1: ่ครึ่งแข้งไว้ปลูกบัวเล่นๆเฉยๆก็คือ
0: เห็นเป็นสระใหญ่เฉยนะคุณผู้ชมแต่จริงๆไม่ลึก
1: เราทำเพื่อน้อง
0: พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็คือ
1: สบายใจได้
0: สบายใจได้
1: ครับผม
0: แล้วคือเชือกเราก็คือเส้นใหญ่แข็งแรง
1: โอ้อันนี้มาตรฐานครับมาตรฐาน
0: ครับอย่างนี้ก็คือที่เรามายืนอยู่ก็คือ
1: เราตั้งไหนไหม
0: ก็โยกๆอยู่นะครับ
1: ลองเดินตั้งไหนไหมครับ
0: เดี๋ยวไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวให้ทีมงานมาลองเดินดู
1: โอเคครับผม
0: โอเคเดี๋ยวจุดต่อไปไปไหนดีครับ
1: เดี๋ยวไปดูแอเรียลรันเวย์ครับข้ามบ่อปลาช่อนในเมซอน
0: โอเคครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับ

0: ครับผมยำพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งฐานที่เด็กๆเนี่ยชื่นชอบ
1: ใช่ครับอันนี้ก็คลายแม็กเหมือนกันครับกระเช้าเลื่อนหรือว่าแอร์เรียลรันเวย
0: ์
1: ก็คือน้องๆก็จะขึ้นไปหอคอยนี
0: ้
1: แล้วก็เลื่อนไปข้ามบ่อประชาชนอเมซอนของเราแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงนะครับฐานน้ำของเราทุกฐานเราจะมีเซฟ
0: ได้ทั้งศึกษาเป็นตัวด้วย
1: ใช่ครับเพราะว่าเราเริ่มต้นจากการเป็นสามารถทัศนศึกษาได้แล้วถ้าโรงเรียนไหนจัดกิจกรรมลูกเสือเนี่ยวันต่อมาปิดกองเสร็จก็ทัศนศึกษาต่อได้เลยเพราะว่าจะได้เดินทางแค่ครั้งเดียวเสียค่ารถรอบเดียวเพราะว่าในการด้วยเนี่ยต้องใช้รถเยอะมากแล้วค่าใช้จ่ายในเรื่องรถเนี่ยน่าจะสูงที่สุดในการใช่ค่าเดินทางแล้วของเราก็จะมีทั้งรถไฟด้วยที่ให
0: ้
1: การสนับสนุนกับเราก็คือเป็นรถไฟฟรีเลยล่ะเราจะดูแลให้เลยทั้งเรื่องการขอค่าใช้จ่ายรถไฟเราดูแลให้หมดเลยถ้าประสงค์ที่จะมาทางรถไฟนะครับ เราสามารถมาหาเราได้ฟรีๆเลย
0: ก็คือเราก็ได้มีการทำงานร่วมกับทางการรถไฟด้วย
1: ใช่ครับได้รับการสนับสนุนจากชุมชนด้วย
0: ชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วม
1: ใช่ครับ
0: ครับผมเราพูดถึงพื้นที่เนี่ยเรามีการจัดสรรพื้นที่ไว
1: ้
0: สำหร
1: ับ
0: การทำกิจกรรมแล้วสำหรับการพักแรมเหรอครับของน้องเราได้มีการจัดสถานที่พักแรมไว้ยังไง
1: สถานที่พักแรมตัวนี้เราให้ไปเลยสำหรับน้องๆเราปูหญ้าให้เลยครับ เพราะว่าเด็กๆเยอะมันจะมากับฝุ่นครับเวลารอบกองไฟแล้วก็มันจะมีฝุ่นเยอะเงี้ยพอปีแรกรับน้องๆได้แม็กเลย700700รับได้สบายๆ
0: 700คน
1: 700คนรับได้สบายๆ
0: ไม่ได้แออัดไปใช่มั้ยพี่700คน
1: พอดีเลยครับเพราะว่า
0: พอดี
1: เฉพาะย่านี่ก็ประมาณ 1,500 ตาราง
0: ห้องน้ำห้องท่าอะไรก็มีเพียงพอ
1: ห้องน้ำฝั่งละ20ห้องเชลเตอร์มีอยู่4หลังแยกชายหญิงชัดเจนครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็ในห้องนั้นก็จะได้ห้องละ200แต่ส่วนมากก็มาไม่ถึงเราก็ให้นอนสบายๆเลย
0: ไม่ได้เบียดกันมาก
1: ไม่ได้เบียดกันอยากกางเต็นท์ก็ได้หรือว่าอยากนอนในเชลเตอร์ก็ได้

0: พราะตอนกลางคืนเราก็มีระบบความปลอดภัยที่ดีพอสมควรครับ
1: พูดถึงกิจกรรมตอนกลางคืนเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรไว้รองรับบ้างครับ
0: ก็พอช่วงเย็นนะครับสำหรับน้องๆ2วัน1คืนเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมรอบกองไฟ
1: ครับผม
0: ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของน้องๆเลยที่จะมาหาเราเพราะเรามีวิทยากรระดับประเทศเลยที่ดูแลเรื่องนี
1: ้
0: ครับน้องๆก็จะได้สรุปแนวคิดกันเพราะบางครั้งก็จะมีหลายโรงเรียน
1: ครับผม
0: ก็มาแสดงออกซึ่งไม่ได้เตรียมอะไรมากมายก็คือมาด้นสดกันเลยวิทยากรมีเวลาให้แค่5นาที10นาทีจัดการแสดงมันก็จะเป็นการเผยศักยภาพในตัวน้องๆที่แบบว่า
1: เด็กๆเขาก็ได้มีความกล้าแสดงออกมากข
0: ึ้
1: น
0: กล้าแสดงออกมากขึ้นใช่ครับ
1: ครับผมแล้วแผนในอนาคตเราวางแผนไงครับพี
0: ่แผนของเราตอนนี้เราก็จะจดทะเบียนให้กลายเป็นค่ายลูกเสือประจำจังหวัดครับเพราะว่าเรามีความพร้อมทั้งสถานที่วิทยากรแล้วก็โลเคชันของเราพร้อมหมดเลยเราก็เลยจะจดทะเบียนให้เป็นค่ายลูกเสือที่เป็นประจำจังหวัดเพื่อให้เพียงพอต่อกิจกรรมของหน่วยงานลูกเสือทั้งบุคลากรผู้กำกับอะไรต่างๆที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือเนี่ยครับเราจะเพิ่มฝึกอบรมแบบนี้เข้าไปอีกในจังหวัดเราเพราะว่าจังหวัดเราตอนนี้มีค่ายที่จดได้เป็นค่าย
1: เราจะจดเป็นหนึ่งในสามเลย
0: ใช่ก็เพื่อที่จะให้เพียงพอกับการใช้งานของกิจการลูกเสือประเทศไทยเราครับในภาคอีสานเราเนี่ยแหละครับ
1: ครับแล้วอะไรที่พี่ออคิดว่า
0: จุดเด่นจุดดีของค่ายเราก็คือทางโรงเรียนสามารถรวมกิจกรรม2อย่างมาเป็น1เดียวได้ในการเดินทางรอบเดียวก็คือเข้าค่ายลูกเสือน้องๆก็จะได้วิชาการด้วยความรู้ด้วยสนุกสนานด้วยประสงค์ของเราคืออยากให้น้องๆได้ผลประโยชน์ให้มากที่สุดในสิทธิของเขาครับผมเราก็จะเติมเต็มน้องๆควรได้อะไรครับเราก็จะเติมเต็มให้น้องๆได้ให้เต็มที่ที่สุดครับ
1: เราพูดถึงจำนวนของพนักงานบุคลากรต่างๆเราเพียงพอต่อการดูแลน้องๆที่มาทั้งศึกษาหรือว่ามาเข้าค่ายไหมพี่
0: เพียงพอครับมีทั้งภาควิทยากรประจำแล้วก็วิทยากรเอกชนหรือว่าที่เข้ามารับงานกับเรานะครับก็มีเพียงพอครับแล้วเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าต่อไปเราจดทะเบียนเรียบร้อยเราสามารถฝึกอบรมวิทยากรได้เราก็จะมีวิทยากรเพิ่มขึ้นในหน่วยงานของเราครับเพราะส่วนของทัศนศึกษาเราก็มีอยู่แล้วนั้นเราเชี่ยวชาญอยู่แล้วครับผม
1: สบายสบาย
0: สบายสบายคร
1: ับ แล้วเรามีการพัฒนาร่วมกับทางด้านของชุมชนไงบ้างครับพี
0: ่ทางด้านชุมชนเนี้ยก็จะให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากที่สุดมากที่สุดในทุกด้านเลยทั้งให้ชุมชนมาเป็นพนักงานเรามาขายของมาเสนอโครงการต่างๆเหมือนเดิมเพราะว่าเราเริ่มต้นมาจากชุมชนครับเราก็จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุดชุมชนอยากได้อะไรมีแนวคิดอะไรมาเสนอเราครับ
1: เราเริ่มต้นจากชุมชนเราก็จะไม่ทิ้งชุมชนไป
0: โอ้ไม่ทิ้งมีแต่จะพัฒนาเพิ่มเติมครับ
1: ชุมชนเขาก็ได้เหมือนกับได้อยู่บ้านด้วยได้มาทำอาหารกินในพื้นที่ของเขาด้วย
0: ใช่ครับสบายสบายไม่ต้องไปไหนละเพราะว่าตอนนี้คนส่วนมากก็เน้นเรื่องการกลับมาอยู่บ้านครับ
1: ผมแล้วสำหรับพี่ออสเองเนี่ยซึ่งเห็นน้องๆแต่ละโรงเรียนเนี่ยมาร่วมทำกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือแล้วรวมถึงทำกิจกรรมต่างๆพี่ออสคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กๆยังไงบ้างครับ
0: ก็ประโยชน์ขั้นพื้นฐานของเขาเลยครับก็คือสิทธิของเขาที่ควรจะได้รับ
1: ครับ
0: นะครับน้องๆควรจะได้รับอะไรที่มันเต็มที่แบบนี้มีไม่ใช่ว่าเป็นแค่การเข้าค่ายเพื่อที่จะให้ผ่านกระบวนการผ่านโครงการไป
1: ร
0: เราอยากให้น้องๆได้สิทธิเต็มที่ในการเข้าค่ายแต่ละครั้งในการทัศนศึกษาแต่ละครั้งครับน้องๆควรจะได้รับสิ่งนั้นไปครับ
1: ครับก็อย่างที่พี่ออสบอกไปนะครับว่าสิ่งสำคัญในการเดินทางมาค่ายก็คือเรื่องของจำนวนเงินก็คือการเดินทาง
0: การเดินทาง
1: ที่ว่ามีต้นทุนที่สูง
0: ใช่
1: ซึ่งทางการรถไฟก็ได้เข้ามาสนับสนุนแล้วก็มีส่วนร่วมตรงนี้
0: ใช่ครับก็สนับสนุนเต็มที่เลยครับการรถไฟการรถไฟจะร่วมกับเราร่วมกับชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาเป็นบูรณาการให้เป็นการท่องเที่ยวไปด้วยก็คือนั่งรถไฟ
1: ด้วย
0: รถไฟมาเที่ยวได้เงี้ยครับนั่งรถไฟมาเที่ยวเรากับเราเนี้ยเราก็สามารถไปรับได
1: ้
0: ถ้าเป็นลูกเสือก็เดินทางไกลมาเลยแค่900เมตรแต่ถ้าเกิดเป็นทัศนศึกษาเราก็ไปรับ

0: มาส่งได้เลย
1: คือการเดินทางด้วยรถไฟนะครับก็จะมีความสะดวกในการเดินทางในการขึ้นลงแล้วก็มีพนักงานประจำขบวนรถมีพนักงานรักษารถที่อำนวยความสะดวกอยู่ที่บนขบวนรถครับแล้วก็รถไฟนี่คือท่านที่เดินทางด้วยรถไฟนะครับลงสถานีไหนก็จะมีเจ้าหน้าที่พนักงานรถไฟคอยอำนวยความสะดวกให้ท่านในการขึ้นลงรถไฟ

ท่านผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีนะครับกับการเข้าค่ายลูกเสือที่ไร่39แห่งนี้ครับต้องบอกว่าการเข้าค่ายลูกเสือนะครับนอกจากน้องๆเนี่ยจะได้สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆแล้วนะครับน้องๆยังได้เรียนรู้ถึงความมีระเบียบวินัยรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วยครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คยไหมที่ต้องนั่งปวดหัวกับการรับข่าวสารในทุกๆวันมีข้อมูลจำนวนไม่น้อยที่ไม่เป็นมิตรNo! No! No!

0: รู้ตัวอีกทีคุณก็กลายเป็นเหยื่อ
1: ห้าข้อที่ผมอยากจะชวนคุยนะครับข้อแรกก็คือว่า1เมื่อเราดูสื่อนะครับให้ดูว่าใครเป็นคนสร้างสื่อนั้นนะครับข้อแรกใครเป็นเจ้าของสื่อนะครับเขาสร้างสื่อนั้นเขาต้องการอะไรเขาเป็นผู้ประกอบการเขาเป็นนายทุนเขาเป็นนักวิชาการหรือเขาเป็นใครข้อที่2นะครับดูว่ารูปแบบนะครับหรือสารหรือเมสเซจในเนื้อหาของสื่อนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ที่3นะครับดูว่าสื่อนั้นเขากำลังบอกอะไรหรือต้องการอะไรจากเราข้อที่4ก็คือว่าทัศนคติค่านิยมสิ่งที่มันแฝงมากกว่าสื่อที่เขาสะท้อนออกไปคืออะไรแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับให้เราตั้งคำถามหนักๆเลยครับว่าเมื่อเสพสื่อนี้แล้วนะครับดูสื่อนี้แล้วเผยแพร่สื่อนี้แล้วเนี่ยมันเกิดผลอะไรตามมากับตัวเราหรือสังคมหรือไม่นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากการใช้สื่อแล้วก็เปิดรับสื่อครับ
2: อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
3: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง

0: ำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี
1: ่พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
2: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
1: ช่วยผมหน่อยนะพี
2: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
3: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
2: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
4: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผม
5: ปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสั่ง
6: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระ
2: แอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
7: โหลดเลย
8: แอปพลิเคชัน
9: ลำโพงอันนี้แค่15,000เองร้านข้างนอกก็20,000กว่าแน
10: ่โหเฮ้ยสวยว่ะไหนเปิดดูดิมีสีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้าง
9: สีขาวกับสีดำ
10: เฮ้ยเอาสิ
9: สีดำไหม
10: เอาสีดำ
9: โอเค
11: เดี๋ยวกันครับสื่อทั้งหลายล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคมุมกล้องสีเสียงและการตัดต่อสื่อจึงไม่ใช่กระจกที่สะท้อนภาพความเป็นจริงอย่างที่เราคิดว่ามันใช่เราต้องไม่เปิดรับหรือเชื่อในสิ่งที่สื่อนำเสนอทันทีควรมีสติคิดวิเคราะห์ดังนั้นเราต้องคิดกลั่นกรองยับยั้งชั่งใจหรือค้นหาความจริงก่อนเสมอในการตัดสินใจ
10: อ๋องั้นดูดีๆดูใหม่ okay. ต้องอย่างนี้ใช่
12: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
13: อยู่นั่นเองพวกแกนี่แย่จริง
14: โอ้จานตับ
15: บักมาแล้ว
14: เฮ้ยนี่แกว่าจานจะรอดไหม
16: พวกแกมาทำอะไรที่นี่
17: ก็จานป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
16: ขอบใจนะเอก
9: ลำโพงอันนี้แค่15,000เองร้านข้างนอกก็20,000กว่าแน
10: ่โหเฮ้ยสวยว่ะไหนเปิดดูดิมีสีอะไรบ้าง
9: สีขาวกับสีดำ
10: เฮ้ยเอาสิ
9: สีดำไหม
10: เอาสีดำ
9: โอเค
11: เดี๋ยวกันครับสื่อทั้งหลายล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคมุมกล้องสีเสียงและการตัดต่อสื่อจึงไม่ใช่กระจกที่สะท้อนภาพความเป็นจริงอย่างที่เราคิดว่ามันใช่เราต้องไม่เปิดรับหรือเชื่อในสิ่งที่สื่อนำเสนอทันทีควรมีสติคิดวิเคราะห์ดังนั้นเราต้องคิดกลั่นกรองยับยั้งชั่งใจหรือค้นหาความจริงก่อนเสมอในการตัดสินใจ
10: อ๋อถ้างั้นดูดีๆดูใหม่ okay. ต้องอย่างนี้ใช่
11: ด้วยความปรารถนาดีจาก EPT 11 TV อีสาน

ะวัฒนธรรมถวายอาลัยพระมิ่งแม่แห่งแผ่นดินร้อยเรียงความอาลัยผ่านศิลปะวัฒนธรรมไทยจังหวัดเลยจัดงานหอการแฟกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดพื้นที่การค้าส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้นะครับประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ครับวันนี้เช่นเคยอยู่กับผมซุปเปอร์ปรมัตติพลงามและพี่ออมสินศิรภัสสรอุดมแก้วครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะ Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราหน่อยค่ะว่าคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็ในสถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้ค่ะ
1: ถูกต้องครับต้องบอกว่าติดหน้าจอกันอย่างเช่นเคยกับการแข่งขันกีฬาที่เป็นขวัญใจนะของชาวไทยมากๆตอนนี้กำลังลุ้นกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่อยู่หน้าจอทุกๆช่องทางที่สามารถเข้าถึงสัญญาณได้นะฮะส่งกำลังใจให้กับทีมสาวไทยของเรานะฮะกับการแข่งขันวอลเลย์บอลซึ่งตอนนี้จากสกอร์แบบเรียลไทม์นะฮะนำอยู่2เซตนะครับดูซิว่าจะปิดจบ 3-0 ได้หรือเปล่านะครับ
0: ใช่แล้วนะคะเป็นกำลังใจให้สาวไทยนะคะให้เอาเหรียญทองแดงกลับบ้านให้ได้นะคะวันนี้
1: ถูกต้องอย่างเมื่อวานนี้ก็โอ้โหเคี่ยวเข็นกันจนถึงเซตที่5เลยนะฮะ
0: ดุ
1: เดือดมากๆจริงๆครับวันนี้ก็เป็นการเจอกันในรอบรองชนะเลิศนะฮะแข่งขันกับรางวัลเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็น่าจะได้เหรียญกลับบ้านนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาชาวไทยนะครับรวมถึงวันนี้เรามาอัปเดต

0: ูกต้องครับแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นข่าววันนี้นะครับวันนี้เรามีอีกหนึ่ง
1: ที่ต้อนรับผู้ที่มาเยือนด้วยมิตรไมตรี
0: แต่ละประเทศที่ได้มีโอกาส
1: การประชุม IMF ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแชร์ออกไปให้เพื่อนๆใน Facebook เห็นแชร์ออกไปให้โซเชียลได้เห็นมากขึ้นและที่สำคัญการต้อนรับที่ง่ายที่สุดเลยคือมาต้อนรับด้วยรอยยิ้มกัน
0: ถูกต้อง
1: นะคะไม่ยากแน่นอนค่ะ
0: เราว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้จะพาไปดูเรื่องของการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์เริ่มต้นที่จังหวัดชัยภูมิครับจังหวัดชัยภูมิครับจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์7เขื่อนในพระนามเนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีณเขื่อนจุฬาภรณ์อำเภอคอนสานครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารพร้อมกับมีการถ่ายทอดสดพิธีและการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ครับสำหรับจังหวัดชัยภูมิจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ณเขื่อนจุฬาภรณ์อำเภอคอนสานโดยมีนางสาวการจรัสเอียดทองใสรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมกับส่วนกลางและพื้นที่ในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์7เขื่อนในพระนามครับ
1: สำหรับการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสกรมประมงครบรอบ100ปีสะท้อนถึงบทบาทของกรมประมงในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำรวมถึงการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนโดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรประมงและระบบนิเวศทางน้ำทางนี้ค่ะการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำณเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและสร้างแหล่งอาหารการประกอบอาชีพการประมงของประชาชนในพื้นที่อันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างสมดุลและยั่งยืนค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะจัดงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมถวายอาลัยพระมิ่งแม่แห่งแผ่นดินร้อยเรียงความอาลัยผ่านศิลปะวัฒนธรรมพร้อมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนรามาวตารและการแสดงดนตรีพื้นบ้านปงลางนครร้อยศิลป์จาก3วิทยาลัยนาฏศิลป์เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาดนายพดุงศักดิ์อิ่มเอิบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมรับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมถวายอาลัยพระมิ่งแม่แห่งแผ่นดินซึ่งจัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเป็นการร่วมร้อยเรียงความอาลัยผ่านศิลปะวัฒนธรรมพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานผ่านมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยภายในงานค่ะประกอบด้วยมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมพิธีถวายอาลัยและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนรามาวตารซึ่งนำเสนอความงดงามและทรงคุณค่าของศิลปะการแสดงโขนไทย
0: นอกจากนี้ครับยังมีการแสดงดนตรีพื้นบ้านปงลางนครร้อยศิลป์และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจาก3วิทยาลัยนาฏศิลป์ครับได้แก่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดและวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากครับการจัดกิจกรรมในดังกล่าวนะครับนับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนเปิดโอกาสให้เยาวชนและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาด้านนาฏศิลป์ได้ร่วมแสดงความสามารถและเป็นส่วนร่วมในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปครับต้องบอกว่าในช่วงนี้เป็นข่าวดีของพี่น้องหรือแฟนๆที่ชื่นชอบแล้วก็ต้องบอกว่าอยากที่จะได้เห็นความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมชั้นสูงอย่างการแสดงโขนนะครับก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาไม่นานก็มีโขนมอดินแดงแสดงไปที่

0: เวทีกลางแจ้งของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมคนเยอะมากๆ มาที่นี่ก็มีโขนถวายอาลัยพระมิ่งแม่แห่งแผ่นดินที่กาฬสินธุ์และเร็วๆนี้ที่มีการประชาสัมพันธ์เยอะมากๆแล้วก็มียอดการต้องบอกว่าการติดตามที่ถล่มทลายจนต้องเปิดรอบการแสดงเพิ่มก
1: ็
0: คือโขนนะฮะที่มีการจัดแสดงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งก็จะมีการจัดแสดงในเดือนธันวาคมนี้เองนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งบอกเลยว่าสำหรับแฟนๆที่ติดตามในด้านนี้นี่คือโอกาสและนี่คือปีทองของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจริงๆครับจากเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวด้านการศึกษากันบ้างครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับลงพื้นที่ติดตามนักเรียนทุนพระราชทานมทส.เน้นดูแลผลการเรียนความประพฤติและการใช้จ่ายทุนขอเรียนเชิญติดตามครับนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับได้ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานภายใต้โครงการทุนการศึกษาพระราชทานตามพระราชดำริในมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือทุนมทส.ครับซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดเลยจำนวน3รายด้วยกันครับเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ติดตามผลการเรียนความประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยมีผู้ร่วมคณะติดตามนะครับประกอบไปด้วยศึกษาธิการจังหวัดเลยนายอำเภอภูเรือสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยและผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเลยครับ
1: สำหรับนักเรียนทุนพระราชทานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ประกอบด้วยรายที่1 นางสาวนันพัฒน์ศรีบุรินทร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนภูเรือวิทยาอำเภอภูเรือรายที่2 นางสาวพิชญาสุธงสานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนภูเรือวิทยาอำเภอภูเรือและรายที่3 นางสาวทิจุธาชาวเชียงตุงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนท่าลี่วิทยาอำเภอท่าลี่ในโอกาสนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ให้กำลังใจนักเรียนทุนพระราชทานพร้อมเน้นย้ำให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติตนเป็นคนดีมีระเบียบวินัยและใช้เงินทุนการศึกษาอย่างคุ้มค่าเพื่อพัฒนาตนเองให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไปทั้งนี้ค่ะโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทส.มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มีความประพฤติดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและมีจิตสำนึกในการตอบแทนสังคมค่ะจากภาคของการศึกษาค่ะพาไปดูภาคของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอประโคนชัยและอำเภอบ้านกรวดค่ะนายศรีธรรมราชแก้วผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวของนางถนอมจุดโตณบ้านเลขที่104หมู่ที่9ตำบลโคกย่างอำเภอประโคนชัยซึ่งประสบภัยอัคคีภัยเมื่อวันที่28สิงหาคม2569และครอบครัวของนางสาวพรพิมลผาเจริญณบ้านเลขที่138หมู่ที่8ตำบลบึงเจริญอำเภอบ้านกรวดซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะในการมอบสิ่งของพระราชทานในวันนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบอัคคีภัยอย่างหาที่สุดมิได้ในงานนี้ค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอเหล่ากาชาดจังหวัดกิ่งกาชาดอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมในพิธีและนำสิ่งของไปร่วมมอบเพื่อเป็นขวัญแก่ครอบครัวของผู้ประสบภัยค่ะ
0: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2506ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับมูลนิธินี้ไว้ในพระราชูปถัมภ์ได้พระราชทานแนวทางในการ

0: ผู้แทนพระองค์ร่วมกับมูลนิธิจะทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญอย่างหาที่สุดมิได้ครับพาคุณผู้ชมไปติดตามการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อเนื่องที่จังหวัดอุดรธานีครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ติดตามความช่วยเหลือเยียวยาและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกุมภาวะปีครับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ประสบภัยครับที่บ้านกงพานหมู่ที่8ตำบลพันดอนอำเภอกุมภาวะปีนายราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยโดยภาพรวมของเหตุอัคคีภัยในครั้งนี้ครับมีบ้านเรือนประชาชนถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังรวมทั้งหมด7หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน4หลังคาเรือนมีผู้ประสบภัยจำนวน52คนในจำนวนนี้นะครับเป็นผู้สูงอายุป่วยติดเตียง2รายเป็นผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุซึ่งเป็นเพศหญิง1รายอายุ44ปีได้รับการช่วยเหลือให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วครับและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วการช่วยเหลือในเบื้องต้นครับท่านราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายสุริยาวงอารีสสอุดรธานีเขต7และภาคเอกชนที่ไม่ประสงค์ออกนามได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาทุก
1: เอกณัฐพงษ์ชวีทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุมภาวะปีได้กล่าวว่าได้มีการสั่งการให้พนักงานสอบสวนเก็บภาพและทำการสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้วค่ะยังตอบไม่ได้ค่ะว่าสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เกิดจากสาเหตุใดซึ่งทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อดำเนินการตรวจตามขั้นตอนของกฎหมายและได้สั่งการให้สายตรวจเข้ามาอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆต่อไปค่ะ
0: หลังลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบภัยและสอบถามความเป็นอยู่นะครับรวมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับภัยในครั้งนี
1: ้
0: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็ได้นำนักเรียนที่ครอบครัวประสบอัคคีภัยในครั้งนี้จำนวน3รายด้วยกันครับเดินทางไปซื้อชุดนักเรียนและเครื่องแบบนะครับที่จะต้องใส่ไปโรงเรียนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็ได้ขอให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3และคณะครูนะครับที่เด็กนักเรียนได้เรียนอยู่ดูแลนะครับฝากดูแลให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ให้มีกำลังใจผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นความใส่ใจแล้วก็เป็นความน่ารักนะฮะของมิตรไมตรีที่มีต่อครอบครัวทุกๆครอบครัวเลยครับที่ประสบเหตุในครั้งนี้อย่างที่บอกว่าเราจะต้องรู้ว่าต้นเหตุมาจากอะไรนะฮะแล้วก็สำคัญที่สุดในช่วงที่เกิดเหตุในช่วงนี้จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาอย่างใกล้ชิดเลยครับ
1: ในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความช่วยเหลือค่ะในการมอบบ้านให้กับพี่น้องประชาชนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะมอบบ้านบ้านตุ้มโฮมปันสุขในพื้นที่อำเภอเจริญศิลป์ช่วยครอบครัวผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะนางละนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสงเคราะห์สร้างบ้านผู้ยากไร้หรือที่เรารู้จักกันบ้านตุ้มโฮมปันสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ณบ้านเลขที่54หมู่ที่5บ้านหนองแสงตำบลทุ่งแก่อำเภอเจริญศิลป์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยค่ะ
0: การมอบบ้านในครั้งนี้ครับเป็นความช่วยเหลือนะครับทางด้านของนายนิวัฒน์ดวงใจและครอบครัวซึ่งประสบปัญหาในด้านที่อยู่อาศัยครับให้มีที่พักอาศัยที่มั่นคงและเหมาะต่อการดำรงชีวิตโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากบริษัทเล้งเสงกรุ๊ปนะครับโดยนายสุรชัยเดชสิริอุดมจำนวนเงิน 200,000 บาทครับสำหรับการก่อสร้างบ้านจำนวน1หลังภายใต้ความร่วมมือของจังหวัดสกลนครเหล่ากาชาดจังหวัดส่วนราชการอำเภอเจริญศิลป์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนอาสาสมัครจิตอาสาและภาคีเครือข่ายต่างๆครับนอกจากนี้นะครับบริษัทเล้งเสงกรุ๊ปยังได้สนับสนุนเครื่องใช้และสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตครับได้แก่ชุดที่นอนพัดลมจักรยานมาม่าและไข่นะครับเพื่อที่จะช่วยเติมเต็มความ

0: พร้อมให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือและก็บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตครับ
1: ในโอกาสนี้ค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเยี่ยมชมบ้านและร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีมีแหล่งอาหารสำหรับบริโภคในครัวเรือนและสามารถพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อครับ

0: กล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพื่ออากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปลองรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี่โธ่ไอ้กล้วย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 เลยนะพ่อ
3: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะ
1: ไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
4: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการแถลงผลการปฏิบัติงานปี2569ของสตง.7กันหน่อยค่ะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7แถลงผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ2569ในพื้นที่4จังหวัดค่ะเผยมีแนวโน้มการดำเนินงานโครงการไม่ตามวัตถุประสงค์ลดลงและหน่วยงานหน่วยที่รับการตรวจพบคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะยังเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากที่สุดค่ะการแถลงผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ2569ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7จัดขึ้นที่ห้องรับรองชั้น2อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7จังหวัดขอนแก่นทางด้านนางสาววันวิสาพวงมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวการปฏิบัติงานปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบในการกำกับของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7ทั้ง5สำนักงานซึ่งประกอบด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดได้แถลงผลการปฏิบัติงานและสรุปการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายของโครงการต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละสำนักค่ะทั้งนี้นะคะได้ชี้แจงถึงรายละเอียดของการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเสนอแนะและการกำกับติดตามโดยได้ยึดถือประโยชน์ของโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ขออนุมัติงบประมาณไว้ค่ะ
1: ทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7นะครับท่านได้เปิดเผยว่าการแถลงในครั้งนี้เพื่อให้สาธารณชนรับทราบถึงการดำเนินงานของผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพความคุ้มค่าของการใช้ประโยชน์โครงการซึ่งก็จะเน้นความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในขณะเดียวกันนะครับซึ่งในปีงบประมาณ2569ครับพบว่าโครงการต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7มีแนวโน้มของโครงการที่กระทำไม่ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่มีประสิทธิภาพน้อยลงนะครับคุณผู้ชมครับขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยที่ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขการใช้งบประมาณมากสุดครับทั้งนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7ยังคงเดินหน้าในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในการใช้งบประมาณให้ถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่องครับซึ่งก็จะควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนร่วมกันเราไปฟังเสียงของผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7กันหน่อยครับ
2: ก็ได้เป็นอบท.ค่ะอบท.ค่ะเพราะว่าจริงๆอบท.เนี่ยเราตรวจทั้งตรวจการเงินเราตรวจทุกหน่วยอยู่แล้วแต่ในอย่างที่เรื่องลงฟักไข่จะเห็นว่าเป็นผลมาจากการตรวจสอบ FA ก็คือรายงานการเงินแล้วเราก็มีการไปตรวจที่หน่วยเขาแล้วเราก็พบว่าเอ๊ะอาคารนี้ทำไมมันไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยก็เลยนำไปสู่เรื่องของการตรวจผลสัมฤทธิ์ต่อเนื่องกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากจะมองว่ามันเป็นการทุจริตหรืออะไรแต่ว่าถ้าของที่มันสร้างมาแล้วน่ะเราควรจะแนะนำให้เขาเนี่ยดำเนินการมีแผนการบริหารจัดการหรือแผนการดำเนินการแผนการใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากกว่าค่ะส่วนในเรื่องของการทุจริตนั้นก็ปล่อยไปอีกด้านหนึ่งซึ่งกระบวนการจะค่อนข้างจะละเอียดมากนะคะก็จะมีความซับซ้อนมากยิ่งกว่าการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเป็นการทำงานในด้านของสตง.นะฮ
0: ะ
1: ที่ต้องเน้นความโปร่งใสแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือจะต้องควบคู่กับเรื่องของความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทางพี่น้องภาคประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากเรื่องของด้านการเงินและความโปร่งใสไปดูกับอีกหนึ่งความโปร่งใสที่ก็ต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องของการเลือกตั้งไปดูที่จังหวัดเลยครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับได้มอบขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครับนายชัยพจน์จรุณพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพบปะและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งครับโดยมีนางสาวรัชดาอุดมมงคลกิจประกันสังคมจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือครับได้เข้าร่วมรับฟังแนวทางในการปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงกันร่วมด้วยกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานครับ
0: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนกระบวนการเลือกตั้งได้รับทราบถึงนโยบายแนวทางการปฏิบัติและมาตรฐานความโปร่งใสโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ค่ะได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบแม่นยำและปฏิบัติตามกฎหมายรวมไปถึงระเบียบข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัดค่ะ
1: ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับได้กล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับซึ่งต้องเสียสละเวลาทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงในวันเลือกตั้งรวมถึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยดูแลในด้านของความปลอดภัยอย่างครอบคลุมครับทั้งความเรียบร้อยภายในหน่วยเลือกตั้งการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการดูแลความปลอดภัยของหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัยสูงสุดครับ
0: จากภาคของการทำงานของภาครัฐค่ะพาไปดูงานมหกรรมความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายค่ะได้จัดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อเผยแพร่ความสำเร็จการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ค่ะนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายได้จัดขึ้นค่ะโดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการลดปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำเพื่อเป็นการพัฒนาและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กลับมาฟื้นตัวมีความมั่นคงและเสริมศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลการบันทึกข้อมูลและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ค่ะ
1: กิจกรรมภายในงานครับประกอบไปด้วยพิธีมอบใบเกียรติบัตรแก่ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน2ประเภทด้วยกันครับนั่นคือประเภทศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอจำนวน9 อำเภอนะครับและประเภทศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก

0: ช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดหนองคายรวมแล้วนะครับมีจำนวน29หน่วยงานนอกจากนี้ครับภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อแลกเปลี่ยนผู้ที่มีความสำเร็จและผลกระทบจากโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนครับเรียกได้ว่างานนี้คือรวบรวมเอาทุกๆองค์ประกอบของความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะฮะจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าในเรื่องของเศรษฐกิจเองเรื่องของการเมืองความมั่นคงและสภาพแวดล้อมทุกๆอย่างผนวกให้ชุมชนผนวกให้พื้นที่เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเข้าถึงการอยู่ของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับจากที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะฮะจะมาดูเรื่องของการพัฒนาการบริหารจัดการในส่วนของการดูแลงบประมาณของจังหวัดไปกันที่มหาสารคามครับจังหวัดมหาสารคามครับจัดสัมมนาศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ครับที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2ตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนายประวัติทองสมบูรณ์กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการการศึกษาได้จัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นประธานในการเปิดสัมมนาเรื่องศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามครับซึ่งการจัดขึ้นในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทำคำงบประมาณและบริหารงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาครับได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะนำข้อมูลนี้ไปประกอบการพิจารณาและพัฒนาการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติแผนพัฒนาพื้นที่และความต้องการของประชาชนอย่างเป็นธรรมครับ
1: สำหรับจังหวัดมหาสารคามโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอวาปีปทุมและอำเภอแกดำยังคงมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งค่ะตลอดจนการบริหารจัดการที่ดินและผังเมืองซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้จัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้การสัมมนามุ่งเน้นภารกิจ3ประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำของงบประมาณและการบริหารงบประมาณการบูรณาการการวางแผนและการจัดทำของงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและปัญหาในพื้นที่และการติดตามความคืบหน้าพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการบริหารงบประมาณเพื่อการใช้ทรัพยากรของรัฐให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูเวทีสอจรสัญจรกันหน่อยค่ะจังหวัดมหาสารคามค่ะเปิดเวทีสอจรสัญจรภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์นวัตกรรมความปลอดภัยมุ่งลดการเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนค่ะจังหวัดมหาสารคามค่ะได้เปิดเวทีสอจรสัญจรภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดมหาสารคามเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน Best Practice ผลงานต้นแบบสู่การขยายผลและค้นหาสิ่งดีๆในพื้นที่เข้าสู่การสัมมนาอุบัติเหตุแห่งชาติครั้งที่17เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นวัตกรรมความปลอดภัยมุ่งสู่เป้าหมายลดการบาดเจ็บการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรมโดยงานนี้ค่ะมีนายแพทย์วีรพันธ์สุพันธ์ชัยมาศที่ปรึกษาแผนงานสอจรนายณัฐวัฒน์วงศ์สิริคุณากรหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารแผนงานสอจรผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนเข้าร่วมกว่า100คนค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมสยามทาราพาเลสอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามค่ะ

0: ในงานครับได้จัดเวทีเสวนาในหัวข้อกลไกการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดมหาสารคามและได้ลงพื้นที่นะครับในการศึกษาดูงานมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามโดยแบ่งออกเป็น3สายด้วยกันครับคุณผู้ชมครับได้แก่สายที่1การขับเคลื่อนอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายของจังหวัดมหาสารคามสายที่2ครับคือการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสายสุดท้ายสายที่3ครับคือการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ด่านชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบอนอำเภอโกสุมพิสัยครับโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับนับได้ว่าเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนวัตกรรมในด้านความปลอดภัยทางท้องถนนเพื่อที่จะนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในงานด้านบริบทนะครับรวมถึงความเป็นอยู่ในแต่ละพื้นที่เพื่อสร้างความปลอดภัยไปสู่เป้าหมายตามแผนแม่บทในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนครับที่มุ่งลดอัตราผู้เสียชีวิตให้เหลือ12คนต่อแสนประชากรภายในปี2570อย่างยั่งยืนครับนี่ก็คือเป้าหมายแล้วก็เป็นพันธกิจสูงสุดของจังหวัดมหาสารคามนะครับในการที่จะลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยเพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามหาสารคามเองก็เป็นหนึ่งจังหวัดที่มีการสัญจรเยอะมีมหาวิทยาลัยนะฮะมีศูนย์กลางหลายๆพื้นที่ที่โอ้โหนักท่องเที่ยวผู้คนเยอะมากๆดังนั้นแล้วทำอย่างไรให้เส้นทางนะฮะการใช้รถใช้ถนนปลอดภัยนะฮะจำนวนผู้เสียชีวิตหรืออุบัติเหตุก็ลดลงไปด้วยก็จะสร้างความอุ่นใจแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับจังหวัดได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับพอพูดถึงเรื่องของความมั่นคงต้องควบคู่ไปกับเศรษฐกิจและปากท้องของคนในพื้นที่จะพาไปดูงานแฟร์สุดยิ่งใหญ่งานนี้ที่จังหวัดเลยครับจังหวัดเลยครับเปิดงานหอการค้าแฟร์กระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่เปิดการค้าส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นครับที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเลยครับนายไพรินทร์ลิ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เป็นประธานในการเปิดงานหอการค้าแฟร์ประจำปี2569ครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยภายในจังหวัดครับพร้อมกับเปิดพื้นที่ทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าผู้ผลิตสินค้าได้พบปะผู้บริโภคโดยตรงรวมทั้งเป็นช่องทางสำคัญครับในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการตลอดจนเผยแพร่ศักยภาพของผู้ประกอบการในจังหวัดเลยและจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยครับสำหรับการจัดงานในปีนี้ครับทางหอการค้าจังหวัดเลยมุ่งให้หอการค้าแฟร์เป็นมากกว่างานจำหน่ายสินค้านะครับโดยผสมผสานกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในด้านการค้าความบันเทิงการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ครับเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้เข้ามาใช้เวลาและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายในงานครับ
1: ซึ่งหนึ่งในไฮไลท์สำคัญค่ะคือ Dinosaur Discovery World ที่เป็นพื้นที่จัดแสดงไดโนเสาร์และกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่เด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะเปิดโอกาสให้เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตในอดีตควบคู่กับความสนุกสนานและการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะซึ่งภายในงานก็ยังมีการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าอาหารผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการรวมถึงกิจกรรมด้านความบันเทิงการเรียนรู้อีกหลากหลายรูปแบบเลยค่ะเพื่อสร้างสีสันและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมเป็นอีกหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดเลยค่ะ
0: ชอบมากเลยมีมาสคอตน่ารักน่ารักนะฮะเป็นน้องไดโนเสาร์เดินอ้อมงานเลยนะฮะสร้างสีสันสำหรับงานนี้ใครที่สนใจนะฮะอยู่ในพื้นที่จังหวัดเลยหรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถไปอุดหนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ได้นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ

0: ้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: มาๆๆกินเหล้ากินเหล้า
2: จ
3: อปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
4: ชนแก้ว
0: พกน้ำเก๊กหวยไปด้วย
5: โชว์อุ๊ยอ่ะ
0: แกล้งตก

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้จะพาไปดูการบริการที่ถึงพื้นที่เลยจากหน่วยงานภาครัฐนะครับไปดูโครงการจังหวัดพื้นที่กันครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับนำทีมจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนลงพื้นที่อำเภอเจริญศิลป์นำบริการจากภาครัฐถึงชุมชนครับที่โรงเรียนบ้านนาสีนวลตำบลหนองแปนอำเภอเจริญศิลป์ครับนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเจริญศิลป์หน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับรวมถึงคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครับพร้อมกับมีประชาชนในพื้นที่เดินทางมารับบริการจากหน่วยงานต่างๆของจังหวัดเป็นจำนวนมากครับ
1: การจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เป็นการนำบริการของส่วนราชการและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆค่ะไปให้บริการประชาชนในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการรวมทั้งเปิดโอกาสให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อนำไปสู่การประสานงานและหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมซึ่งเป็นแนวทางที่ทางจังหวัดสกลนครดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: โอกาสนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันมอบสิ่งของและความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้แก่ถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสจำนวน30ชุดครับโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและถุงยังชีพจำนวน70ชุดโดยเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครรวมทั้งสิ้นนะครับเป็นจำนวน100ชุดมอบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกจำนวน10ทุนครับโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครและได้มีการมอบพันไม้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวน10ต้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครครับรวมถึงภายในงานก็มีการออกตรวจแล้วก็มีการนำข้อมูลต่างๆนะฮะไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนใครที่มีปัญหาในด้านไหนก็จะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รวมถึงมีบริการในทุกด้านครอบคลุมทุกมิติไปถึงพี่น้องประชาชนถึงชุมชนเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าของโครงการการสร้างวังสาเกกันหน่อยค่ะที่พื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะมูลนิธิกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์วังสาเกค่ะพร้อมปรับโครงสร้างบุคลากรและระบบบริหารจัดการงบประมาณค่ะนายราชันสุดหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะประธานมูลนิธิกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารวังสาเกค่ะรวมไปถึงการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรวัสดุไม้เก่าเพื่อใช้ในการก่อสร้างสำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์วังสาเกขนาดประมาณ10คูณ38เมตรค่ะที่ประชุมได้หารือถึงรูปแบบการก่อสร้างที่ผสมผสานระหว่างวัสดุไม้เก่าและโครงสร้างเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและปลอดภัยมีการนำเสนอกรอบงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงบประมาณภายใต้การบริหารของมูลนิธิค่ะเพื่อความยืดหยุ่นจนอาคารแล้วเสร็จก่อนส่งมอบอาคารที่สมบูรณ์ให้แก่จังหวัดอุดรธานีผ่านการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณและการขับเคลื่อนงานมีความคล่องตัวและถูกต้องตามระเบียบราชการค่ะ
0: โดยกำหนดกรอบวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมครับตัวเลขก็คือไม่เกิน3ล้านบาทพร้อมกับมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานีร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานีและสถาปนิกโครงการรวมถึงทีมจิตอาสานะครับได้ร่วมกันจัดทำร่างข้อกำหนดขอบเขตของงานพร้อมกับมอบหมายให้ทางมูลนิธิเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของการบริหารจัดการไม้เก่าและเตรียมพื้นที่จัดเก็บครับโดยในฐานะประธานมูลนิธิของกรมประจักษ์ศิลปาคมท่านได้กล่าวว่าการประชุมดังกล่าวถือเป็นความ ก้าวหน้านะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมวังสาเกเพื่อที่จะฟื้นฟูและรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ซึ่งตรงนี้ครับเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าของจังหวัดอุดรธานีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบนะครับสำหรับการดำเนินงานทั้งหมดมุ่งเน้นไปในเรื่องของความโปร่งใสความคุ้มค่ารักษารูปทรงสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของวังสาเกไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนของชาวอุดรธานีต่อไปในอนาคตครับแม่ต้องบอกว่าช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นเนี่ยใครที่ไปที่หนองประจักษ์นะฮะนอกจากไปดูไฮไลท์ก็คือน้องเป็ดตัวใหญ่มากๆอยู่กลางน้ำถ้าเดินรอบบึงนะฮะก็จะเห็นความสวยงามของทัศนียภาพแล้วก็จะเห็นวังสาเกตนี่นะฮ
1: ะ
0: ตั้งเด่นเป็นตระหง่านแล้วก็พอเปิดไฟตอนกลางคืนความคลาสสิกความสวยงาม คือทำให้นักท่องเที่ยวอยากที่จะไปอยู่อยากที่จะไปเห็นด้วยเนื้อตาที่อุดรธานีเลยนะฮะนี่ก็คือความงดงามของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่ยังคงมีให้เราได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้อยู่นะครับคุณผู้ชมครับจากที่อุดรธานีนะฮะจะพาคุณผู้ชมไปดูกับอีกหนึ่งงานสำคัญเขาบอกว่าโดยเฉพาะในช่วงนี้นะฮะเป็นวันเด็กและเยาวชนแต่ละจังหวัดก็มีการจัดกิจกรรมกันแบบว่าสุดฤทธิ์สุดเดชเลยเพื่อที่จะสรรพลังคนรุ่นใหม่นะฮะเราไปดูกิจกรรมในเรื่องของวันเยาวชนแห่งชาติกันหน่อยครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับได้เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสกลนครประจำปี2569พร้อมกับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับเด็กและเยาวชนดีเด่นครับที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์53ตำบลนาหัวบ่ออำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครครับดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เป็นประธานในการเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสกลนครภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติครับนำโดยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานต่างๆนะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียงครับโดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนครกรมกิจการเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนครและภาคีเครือข่ายในด้านเด็กและเยาวชนครับเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของตนเองรวมถึงเปิดโอกาสให้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างสร้างสรรค์ครับ
1: ซึ่งภายในงานค่ะมีกิจกรรมสำคัญได้แก่การแสดงของนักเรียนการกล่าวคำปฏิญาณและร่วมร้องเพลงมาร์ชเยาวชนไทยการเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนค่ะรวมไปถึงพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดสกลนครประจำปี2569เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานและความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดสกลนครประจำปี2569มีผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสถาบันศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรเด็กและเยาวชนรวมทั้งสิ้น33คนค่ะประกอบด้วย

0: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์53จำนวน5คนโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา4คนโรงเรียนธรรมบวรวิทยา4คนโรงเรียนพังโคนวิทยาคม4คนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3คน
1: นอกจากนี้ครับยังมีโรงเรียนหนองหลวงศึกษา3คนโรงเรียนธาตุนารายวิทยา2คนโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส1คนโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม1คนโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์1คนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล1คนโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา1คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร2คนวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร1คนและรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนครอีก1คนครับต้องขอแสดงความยินดีกับเด็กและเยาวชนทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาดูตำรวจไซเบอร์กันหน่อยค่ะที่ได้มีการช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์และตามเงินได้คืนกว่า1ล้านบาทค่ะตำรวจไซเบอร์ช่วยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์พื้นที่ภาคอีสานค่ะตามเงินกว่า 1.3 ล้านบาทและผู้เสียหายอีก1รายค่ะตำรวจอายัดเงินคืนได้เต็มจำนวน1ล้านบาทค่ะพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการแถลงข่าวตำรวจไซเบอร์ช่วยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ภาคอีสานตามเงินกว่า 1.3 ล้านบาทคืนผู้เสียหายจำนวน2รายค่ะหนึ่งในนั้นค่ะได้รับเงินที่ถูกหลอกโอนมาเต็มจำนวน1ล้านบาทในรายที่1 นะคะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์มิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างว่าเป็นตำรวจข่มขู่โอนเงินพิสูจน์ความบริสุทธิ์เหตุเกิดเมื่อวันที่11มีนาคมต้นปีที่ผ่านมาค่ะผู้เสียหายเป็นข้าราชการหญิงรายหนึ่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนในสังกัดตำรวจสอบพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินพบว่าผู้เสียหายเนี่ยได้โอนเงินจำนวน1ล้านบาทเข้าบัญชีม้าแถวที่1ในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะเงินทั้งหมดได้ถูกโอนต่อไปยังบัญชีม้าแถวที่2
1: จากนั้นครับได้มีการถอนเงินสดจากตู้ ATM จำนวน2ครั้งรวมเป็นเงิน 330,000 บาทจนสามารถอายัดเงินไว้ได้ครับจากการตรวจสอบยอดเงินในบัญชีพบว่ามียอดเงินคงเหลืออยู่ที่ 1,374,413 บาท84สตางค์ซึ่งรวมยอดเงินของผู้เสียหาย1ล้านบาทนะครับด้วยที่ออกมานะฮะและนอกจากนี้ก็ยังมีการออกหมายเรียกนางสาวขออนุญาตใช้ชื่อนะครับว่าเป็นนางสาวจิราวรรณอายุ21ปีชาวหนองคายบัญชีม้าแถวที่1และอีก1ท่านครับนางสาวพัชรพรอายุ44ปีชาวลำปางบัญชีม้าแถวที่2ซึ่งทั้ง2รายได้เดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
0: ส่วนกรณีที่2ค่ะได้หลอกโอนเงินทำกิจกรรมแลกค่าตอบแทนอายัดทันกว่า 300,000 บาทคืนเหยื่อผู้เสียหายค่ะเป็นหญิงรายหนึ่งได้พบบัญชี Facebook เพจนะคะมิจฉาชีพได้โพสต์โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพร้อมระบุให้ลงทะเบียนรับผลิตภัณฑ์ไปรับประทานฟรีต่อมาคนร้ายค่ะให้ผู้เสียหายโอนเงินเพื่อใช้ทำกิจกรรมผู้เสียหายจึงรีบโอนเงินไปเรื่อยๆค่ะจำนวน10ครั้งมูลค่ารวมความเสียหายจำนวนทั้งสิ้น 4,558,878 บาทค่ะครั้งสุดท้ายคือหลอกให้โอนเงิน 300,000 บาทเศษจึงฉุกคิดได้ค่ะแล้วก็เข้าแจ้งตำรวจจนมาสู่การจับกุมและได้นำเงินคืน 300,000 บาทเศษซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้ทำการสอบเช็คเงินที่สามารถติดตามคืนผู้เสียหายได้2รายค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าให้ความเป็นธรรมกับเหยื่อทุกคนนะฮะเดี๋ยวจะมีการดำเนินการจากพี่ๆฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจที่เกี่ยวข้องต่อไปครับข่าวต่อไปนะครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของประเพณีการแข่งขันกันหน่อยนะฮะยิ่งใหญ่แล้วก็สมการรอคอยที่จังหวัดหนองคายครับอบจ.หนองคายครับจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นเป็นครั้งที่4ครับเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกรู้คุณค่าและประเพณีท้องถิ่นที่มีตั้งแต่โบราณครับที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนายกิติศักดิ์ธีรวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายครับพร้อมด้วยผู้บริหาร อบจ.หนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่4ที่อบจ.หนองคายได้จัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้ครับณบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงตลาดอินโดจีนตลาดท่าเสด็จไปจนถึงวัดประดิษฐ์ธรรมคุณในเขตเทศบาลเมืองหนองคายครับ
0: ซึ่งการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะจัดให้มีขึ้นในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกคุณค่าและประเพณีท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณค่ะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นเป็นการสร้างความเข้าใจและมั่นใจแก่ประชาชนในการปรับเปลี่ยนและการตอบสนองกระแสวัฒนธรรมอื่นๆอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่นค่ะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสปป.ลาวค่ะ
1: สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันครับได้แก่ประเภทที่1เรือยาวใหญ่ประเภททั่วไปไทยลาว 50-55 ฝีพายมีเรือแข่งขันนะฮะเข้าร่วมทั้งหมด12ลำครับแยกเป็นเรือจากไทย6ลำและจากสปป.ลาวอีก6ลำ2คือประเภทเรือยาวใหญ่ประเภทท้องถิ่นนะฮะภายในจังหวัดหนองคาย 50-55 ฝีพายมีเรือแข่งขันเข้าร่วมทั้งหมด6ลำครับและสุดท้ายคือประเภทเรือยาวโบราณภายในจังหวัดหนองคายขนาดไม่เกิน45ฝีพายจำนวน8ลำด้วยกันรวมเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันในสนามนี้ครับทั้งสิ้น26ลำด้วยกันครับช่วงนี้ครับเราไปติดตามราคาทองคำและราคาน้ำมันประจำวันกันหน่อยครับ

0: ยภูมิขอนแก่นและมหาสารคามค่ะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลค่ะ
1: เราไปดูอุณหภูมิในแต่ละพื้นที่กันบ้างคุณภาพอากาศฝุ่น PM 2.5
0: วันนี้ค่ะวันนี้อมสินศิรพสรอุดมแก้วและซุปเปอร์ปรมัตถ์ดีพลงามลาไปด้วยภาพบรรยากาศของการทำความดีในพื้นที่จังหวัดสกลนครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ินวาวัยอันวะเสือสาดจองคันกองกะยังหุบบาดวะซาตาลุบลุบล่องคือจองยามเมื่อซาตาขึ้นขวางขึ้นของกะยังลองบาดติล่มยมอยากกะบ่ฟังแม่นสิมุดหมอดเมียนดับสาดเหิงน้ำกะดีได้ท่านเป็นผู้มีธรรมโมกะบ่ลืมวางเว้นส่วนว่าคนผู้มีกำตอนบ่มีธรรมดับห่มหอแม่นจักตายกะบ่มีคนขึ้นพอลืมจอยบ่จมหาขอเจริญพรออกตนญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะเพื่อชีวิตกะมีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวะนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำสิ่งละอันพละน้อยมาตอนมาฝากออกสัญญาย่อมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายอีกมื้อนึงสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก่าล่ะเนาะออกสัญญาณโยมมีโอกาสดีหน้าที่ท่องของชีวิตตื่นแต่เด้อลุกตั้งแต่เช้าจะมาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเพื่อบ่ฮำบ่ฮั่นเพิ่นน่ะล่ะออกตนญาติย่อมเอ้ยเป็นทักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ข้อคิดแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกมันจะได้เวียกหลายตื่นสวยมันจะได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกะให้หากินดมไก่วิถีชีวิตของความเป็นปู่เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องตั้งตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนแก่สละเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แนวใดมันดีมันงามพากันเหตุพากันทำพากันสร้างกันแปลงเอาเนาะบ่ได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีคือจังกับที่บอกเด้อคิดดีพูดดีทำดีเนาะคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักลูกเต่าหนึ่งเข่าใส่ติ๊บซักบาดหยาดน้ำยิ้มแย้มจำใจกันตัวผู้ตัวคนบรรยากาศของชีวิตพวกเฮาก็ยังต้องเดินต่อไปก้าวต่อไปสร้างแปลงบุญกุศลคุณงามความดีกันต่อไปจังสละยะจิมในสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีให้เฮาเฮ็ดเอาทำเป็นประจำสม่ำเสมอมันบ่มีอีหยังดีต่อกับคุณงามความดีได้ออกตนญาติย่อมคุณงามความดีนั่นแหละสิเป็นสิ่งที่ติดตามกระตนกระโตชีวิตของพวกเฮาไปตลอดการตลอดเวลาจึงว่าเป็นกำลังใจให้ทุกชีวิตในการดำรงตนปฏิบัติโตจังสละเนาะเอาคุณงามความดีสร้างไว้เนี่ยล่ะที่เฮาเฮ็ดเฮาทำคุณงามความดีมันก็สิติดตามคือจังกับจีวานั่นล่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้ตัวญาติย่อมตัวโปสก่อนคนเฮานี่เนาะแต่ละปู่แต่ละคนเนี่ยบ่ว่าเพิ่นบ่ว่าโตกะปรารถนาความสุขความเจริญแก่เจ้าของทั้งนั้นแต่ว่าความสุขความเจริญนั้นมันบ่สำเร็จ

พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกเป็นประจำสม่ำเสมอนั่นล่ะว่าใครเป้าว่าหน้าไม่นั่นล่ะที่มันเป็นเอิ้นว่าความเป็นบุญนะความเป็นบุญเป็นกุศลทานไม่บุญสำเร็จด้วยทานศีลไม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาแม่นบ่ล่ะท่านศีลภาวนาเพิ่นเอิ้นว่ามันเป็นบุญกิริยาวัตถุก็คือเรื่องของการทำบุญผู้ที่ทำบุญแล้วก็ย่อมยินดีในโลกนี่ละไปแล้วก็ย่อมยินดีคือว่ายินดีในโลกทั้งสองนี่ล่ะมันเข้าลักที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้เนาะที่เป็นบอกว่าอิทะนันตติเตจะนันตติกตปุญโญอุปยัตถะนันตติปุญญังเมกตันตินันตติปิโยนันตติสุขติงกโตนี่เห็นบ่อันนี้คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสเป็นสอนไว้เป็นบอกว่าผู้ที่เฮ็ดบุญแล้วเนี่ยย่อมยินดีในโลกนี้เป็นว่าละไปแล้วเนี่ยก็ย่อมยินดีคือว่ายินดีในโลกทั้งสองนะเห็นบ่ล่ะนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อันไหนน่าจอมเนาะเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นล่ะเป็นหยังจึงว่าจังซั่นผู้ทำบุญแล้วย่อมยินดีในโลกนี้ละไปแล้วก็ย่อมยินดีชื่อว่ายินดีในโลกทั้งสองเขาย่อมยินดีว่าเราทำบุญไว้แล้วไปสู่สุคติย่อมยินดียิ่งขึ้นนี่ล่ะคนที่สิเฮ็ดบุญได้นะมันก็ต้องมีศรัทธาแม่นบ่ล่ะก็คือเชื่อว่าทําบุญได้บุญและก็สิเฮ็ดบุญทําบุญดุ๊ดุเฮ็ดบุญทําบุญบ่อยๆจังซั่นนะพอใจในการที่สิเฮ็ดในการที่สิทําบุญและก็ต้องเป็นคนที่บ่หลงหลอกก็คือว่าบ่ประมาทบ่มั่วเมานี่ล่ะจนกระทั่งตกเป็นธาตุหรือว่ากลายเป็นธาตุของโลกชีวิตที่เอิ้นกันว่าหลงโลกเมาชีวิตเนี่ยจะย้อนว่ามีสตินี่ล่ะหูจักมองหูจักพิจารณาหูจักว่างโตว่างใจต่อความจริงต่างๆอันมีอยู่ประจำโลกชีวิตนั้นมันก็เป็นกติธรรมดาจังสลักอย่างที่เปิ้นบอกว่าเฮาก็ต้องหูจักในการที่สิโอเท่าโอท่านความเป็นโลกกระทำเนาะนี่อันนี้ประการที่หนึ่งนี่เฮ็ดยังไงเขาสิมีความโอเท่าโอท่านในความเป็นโลกกระทำโอท่านโลกกระทำก็คือหูจักในการพิจารณาโอเท่าท่านจังสละเนาะโอเท่าท่านว่าท่านไปรู้เท่ารู้ท่านหูจักพิจารณาตั้งสติให้มันถูกต้องต่อสภาวะอันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในชีวิตที่อยู่ท่ามกลางโลกซึ่งเอิ้นว่าโลกกระทำ8ประการบ่ว่าสิเป็นในไฟชื่นชมฟรีบ่ว่าสิเป็นนี่ล่ะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขแม่นบ่ล่ะอดีตเพิ่นเอิ้นว่าสิเป็นไฟชื่นชมไฟขมขื่นมันก็มีแม่นบ่ล่ะไฟขมขื่นก็คือนี่ล่ะเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาได้ทุกข์นี่ล่ะโลกกระทำทั้ง8นี่มันจัดเป็น2ฝ่ายก็คือที่ชื่นชมหน้าปราศนาหน้าชอบใจคนตัวไปนี่ก็อยากได้เนี่ยล่ะเพิ่นเอิ้นว่าอิตตาล่มที่ขมขื่นบ่หน้าปราศนาบ่หน้าพอใจคนตัวไปก็ย่านก็กลัวบ่อยากเข้าไปใกล้เนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าอนิจจาล่มอ่ะนะแต่ว่าสิชอบใจอยากได้หรือบ่ก็ตามโลกกระทำเรานี่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดแก่ทุกผู้ทุกคนบ่ว่าสิเป็นผู้ตัวต้นผู้บ่มีการศึกษาบ่ว่าสิเป็นแก่อริยสาวกผู้มีการศึกษาสิแตกต่างกันแต่ว่าการว่างใจและกับปฏิบัติตนต่อสิ่งเหล่านี้ก็คือว่าถ้าผู้ใดบ่มีการศึกษาบ่ฮู้จักในการฝึกอบรมตนจะย่อมบ่เข้าใจแม่นบ่ล่ะบ่ฮู้เท่าท่านตามความเป็นจริงลุ่มหลงลืมตนยินดียินหายเท่าใดก็หลงไหลมั่วเมาหรือว่าล้ำป้องตนเหลืองร้อยเท่าเสียกับง้อยเงาเมิดกำลังอย่างนั้นนะหรือว่าลังปู่ลังคนเนี่ยบ่ถึงกับคุ้มข้างปล่อยให้โลกกระทำเขากอดง่ำย่ำยี่จิตปู่บังยุบบังเลื่อยไปมันก็บ่พ้นจากความทุกข์ความโศกไปได้ส่วนผู้ที่ได้รับการศึกษาเป็นอริยสาวกผู้จักพิจารณาผู้เท่าท่านตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้บ่ว่าจังใดก็ตามที่เกิดขึ้นแก่ตนล้วนบ่ยังบ่คงต้นบ่สมบูรณ์มันมีความแปรปรวนได้เป็นธรรมดาจังซั่นล่ะจึงบ่หลงมั่วเมาบ่เคลิบเคลิ้มไปตามอิทธาลมมีสตินำลงอยู่ได้ว่างโตว่างใจพอดีบ่เหลิงในความทุกข์และก็บ่ถูกทุกข์ท่วมทับมันเข้าลัก

ีเปิ้นว่ารู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้โอ้ให้มันแน่แน่โอ้ให้มันแท้แท้สิได้เอาไว้ทั้งแก้ทั้งกันเจ้าสิล่ะเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่นักปราชญ์บัณฑิตเปิ้นบอกพ่อแม่ผู้บาอาจารย์เปิ้นบอกเจ้าสิล่ะญาติย่อมสมผลสมควรเนาะก็คือว่าโอ้ท่านโลกกระทำแม่นบ่ล่ะและก็อีกแนวนึงก็คือว่าบางเทือนี่ชีวิตของพวกเฮาเนี่ยต้องบ่แน่มขามเทวทูตหรือว่าหัวจักมองหัวจักแน่มหัวจักพิจารณาสภาวะที่ปรากฏอยู่เสมอในหมู่มนุษย์อันเป็นสัญญาณเตือนใจให้ระลึกถึงกติธรรมดาของชีวิตที่บ่ควรหลุ่มหลงมัวเมาซึ่งเอิ้นว่ามันเป็นเทวทูตนั่นล่ะเทวทูตนี่ก็คือสิ่งแจ้งข่าวของพญาย่อมมาบานนั่นแหละเนาะพญาย่อมเป็นเอื้อนวัดโตแก่นของพญาย่อมมาบานแม่นบ่ล่ะเจ้าพญาย่อมพิบานเพิ่นเหมือนท่านไปบ้านเฮาว่าจังซั่นนี่มันก็สิมีตั้งแต่พุ่นล่ะเด็กอ่อนว่าคนเฮาทุกคนเกิดมามันก็จังซี่ล่ะเพียงตอนนี้คนเฒ่าคนแก่ว่าทุกคนหากมีชีวิตอยู่ได้ดนได้นั่นมันก็ต้องประสบภาวะจังซี่คนเจ็บว่าภาวะจังซี่คนเฮาทุกผู้ทุกคนอาจสิประสบได้นับกันทั้งนั้นคนต้องโทษว่ากรรมตัวนั้นบ่ต้องไปเว้าถึงตายไปแม้ในตอนนี้มันก็มีผลเดือดร้อนเป็นทุกข์แก่สัตว์นะและก็ยังมีคนตายแก่สัตว์ล่ะภาวะจังซี่เฮาทุกผู้ทุกคนต้องได้พอได้เห็นแม่นบ่ล่ะบ่มีผู้ใดหม่มไปได้และก็กำหนดบ่ได้ว่าหม่องใดเมื่อใดโอ้แต่ว่าตายแน่ๆเนี่ยล่ะอย่างคำของนักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นว่าไว้เนาะญาติโยมเพิ่นบอกว่าความตายมีเที่ยงแล้วทุกคนบุญบาปหาบถามจนเพียบแพร่เงินทองเข้าของตนจากหมดนาแม่มาเปล่าไปเปล่าแลกร่างทิ้งสมดินนะเห็นบ่ล่ะเพิ่นเว้าเด้งั่นนะความตายมีเที่ยงแล้วสุปุสุคนเพิ่นว่าบุญบาปหาบถามจนเพียบแพร่เงินทองเข้าของตนจากหมดนี่ล่ะมาเป่าไปเป่าแล่ล่างแต่จิ้มผมดินเปิ้นว่าน่าเห็นบ่ล่ะมาแต่โตคนต้นก็ไปแต่โตคนต้นแม่นบ่ล่ะมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวจังซั่นล่ะเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกจะไหนเมื่อเจ้ามาตัวเปล่าเอาอะไรเจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามาจังซั่นล่ะแนมเห็นสภาพจังซี่ย่ําได้นี่ล่ะญาติย่อมสมผู้สมควรบางเทื่อบ่ให้ใจของเฮาอดโอหวาดกลัวแต่ว่าให้มีสติโอจักใส่ปัญญาพิจารณามันสิได้เกิดความสังเวชเร่งขวนขวายประกอบแต่กรรมดีกระทำกรรมดีกรรมงามดำเนินชีวิตด้วยความบ่มั่วเมาบ่ประมาทแบบนี้อันนี้แหละที่นักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นบอกว่าประการที่หนึ่งประการสำคัญนี่ก็คือโอ้ท่านโลกกระทำเนี่ยล่ะบ่แน่มขามเทวทูตโอจักในการแน่มและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคำหนึ่งถึงสูตรของชีวิตเนี่ยล่ะเนาะเท่าสองคำหนึ่งถึงเรื่องของชีวิตแม้บ่แม่นเวลาที่แนมเห็นเทวทูตกับควรพิจารณาอยู่เสมอพิจารณาเป็นประจำนั่นล่ะหลักอันนี้แค่อยู่ในหลักอภินิหารปัจเจเวคณะนั่นล่ะที่พระเป็นสอนเป็นประจำเนาะว่าเอามีความแก่เป็นธรรมดาบ่ลวงพ้นความแก่ไปได้เอามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาบ่ลวงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้เฮามีความตายเป็นธรรมดาบ่ลวงพ้นความตายไปได้เฮาสิต้องพลัดพรากจากของหักของชอบใจทั้งสิ้นไปเฮามีกรรมเป็นของของตนทํากรรมใดไว้ดีก็ตามตัวก็ตามก็สิเป็นทายาทของกรรมนั้นเห็นบ่ล่ะมันเข้าหลักที่เป็นโครงซึ่งเพิ่นเว้าไว้บอกว่าทําดีดีส่งให้เห็นผลทําชั่วชั่วก็ดลชั่วให้ดีชั่วดุจตราตนดีบอกไว้นะใครดีใครชั่วไซสืบได้ที่คำเห็นบ่ล่ะเคยได้ยินอยู่บ่ล่ะคำเว้าคำวาที่เป็นเว้าเป็นวาไว้จังปีเนาะทำดีดีส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วก็ดนชั่วให้ดีชั่วดุจปราตนดีบอกไว้นะใครดีใครชั่วไซสืบได้ที่คำนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะแม่นความเป็นได้นั่นน่ะญาติโยมเนาะให้เฮาพิจารณาว่าซั่นไปเมื่อพิจารณาอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอจังปีมันก็สิปล่อยป้องกันความมัวเมาในความเป็นนมเป็นสาวในทรัพย์สมบัติชีวิตจังซั่นล่ะก็สิได้บรรเทาความลุ่มหลงความถือมั่นยึดติดและก็ป้องกันการกระทําทุจริตเฮ็ดให้เร่งขวนขวายทําแต่สิ่งที่ดีที่งามเป็นธรรมและก็เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและก็แก่ส่วนร่วมเป็นชีวิตที่มีค่ามีราคาเป็นชีวิตที่ประเสริฐ
มาอยู่กับอยู่ดีแม้จากไปกับไปดีเห็นอันนี้แหละญาติโยมมันเป็นหลักหลักที่พระพุทธเจ้าเป็นสอนเป็นบอกเป็นสอนไว้ถ้าแม่นผู้ใดเฮ็ดตามปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าเป็นฟังเป็นสอนไว้แล้วนี่โอ้ยอยู่ท่ามกลางความเป็นโลกแม่นบ่ล่ะโลกกระทำเท่ากับอยู่ได้อยู่แบบสบายอยู่แบบบ่ทุกข์บ่เดือดร้อนว่าแต่ไปผู้จักในการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเฮ็ดไปทำไปคือจังครับที่พวกเข้าภาคกันเฮ็ดภาคกันทำเจียงแต่ละนาด้อมสมบูรณ์ตัวก้อนดังที่พระพุทธเจ้าเป็นพระไว้ในความเป็นพระจะทำความจริงที่มั่นคงแท้นะครับมีพระบาลีพระพุทธพจน์อันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นพระไว้อยู่ในพระสุตตันธปิฎกสกาตวักสังยุตตนิกายพระพุทธเจ้าเป็นว่าบอกว่าบุคคลผู้มีอันติดต้องตายเป็นธรรมดาย่อมกระทำบุญความดีและกับบาปความตัวทั้งสองอย่างไว้ในโลกนี้บุญความดีและกับบาปความตัวทั้งสองนั้นย่อมตกเป็นสมบัติของบุคคลนั้นบุคคลนั้นก็ย่อมพาเอาบุญความดีและกับบาปความตัวทั้งสองนั้นไปบุญความดีและกับบาปความตัวทั้งสองอย่างนั้นมันก็ติดตามบุคคลนั้นไปเพื่อจังกับเง่าตามโตนี่แหละเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ฉลาดในประโยชน์ของตนเมื่อยิสะสมกรรมที่ติดติดตามตนไปแย่งสัมปรายภพได้ก็ให้กระทำกรรมที่ดีงามก็คือกรรมที่มันเป็นบุญเป็นกุศลอย่าไปทำกรรมที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลเพราะว่าบุญความดีทั้งหลายดิย่อมเป็นที่พึงอาศัยของภูมิล่มพรานทั้งหลายในปรโลกก็คือในโอกาสนะอย่างสัตว์ละนี่ที่พระพุทธเจ้าเป็นพระไว้จังปีญาติย่อมสมบูรณ์สมควรอันนี้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกไหนโอ้พ่อคุณยันจะปาปัญจะยังมัดโจกุรุเตอิทะตังหิตัสสะสักขังโหติตัญจะอาตายะกัตติเบิ่นว่าและก็เป็นสิมาสรุปว่าปุญญานิปัลโลกัตสมิงปฏิฐาโหติปานินั่งคือจังกับที่ว่าสู่ฟังนั่นล่ะเนาะบุคคลผู้มีอันจะต้องตายเป็นธรรมดาย่อมกระทำบุญความดีและบาปความชั่วทั้งสองอย่างไว้ในโลกนี้บุญความดีและบาปความชั่วทั้งสองนั้นย่อมตกเป็นสมบัติของบุคคลนั้นบุคคลนั้นก็ย่อมพาเอาบุญความดีและก็บาปความชั่วทั้งสองนั้นไปบุญความดีและบาปความชั่วทั้งสองนั้นย่อมติดตามบุคคลนั้นไปประดุจเงาตามตัวเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ฉลาดในประโยชน์ของตนเมื่อจะสะสมกรรมที่จะติดตามตนไปยังสัมปรายภพได้พึงกระทำกรรมที่ดีงามคือกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลเถิดอย่าทำกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลเลยเพราะว่าบุญความดีทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของภูมิล่มปราณทั้งหลายในปรโลกก็คือในโลกนะนี่แหละมันเข้าลักที่เคยเว้าสู่ฟังเป็นประจำเด้อพันน่ะญาติโยมเนาะเดี๋ยวที่บอกว่าบุญบาปนี่เป็นคู่คือเง่าเง่าก็ไปตามเฮาสู่วันบ่มีเว้นคันเฮาป้ามันเล่นป้ามันเต้นแลนป้ามันแอะแอนป้อนเง่านั่นก็แอนนำคันเฮานั่งยองยอเง่าก็นั่งลงนำคันเฮาเอาหลังนอนก็อ่อนลงนอนด้วยกันเฮาตนล่องห้วยพวกเขาหลายลันขึ้นต้นไม้ฟ้าลานด้านเขาเฮาก็ตามเลาะเลี้ยวก็เกี่ยวปั้นตานั่งบ่ได้มีย่ำเหินห่างไกลกันได้อันนี้สันใดแท้ทั้งสองบุญบาปมันก็ติดต่อกันน้ำกันปูทําแม่นบ่ล่ะโอ้ยแม่นความเปิ้นแน่นอนเนาะเว้าจังใดมันก็คือความเปิ้นนี่ล่ะเพราะว่านี่ล่ะอันนี้มันคือความเป็นสัจธรรมมันคือความเป็นจริงชีวิตของคนเฮาที่เกิดมาในโลกนี่ล่ะมันก็อยู่ในนี่ล่ะความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ล่ะอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แล้วเนาะสัจธรรมเด้นี่สัจธรรมความเป็นจริงของโลกเด้เนี่ยทุกคนที่เกิดมาในโลกนี่ที่ต้องตายเป็นธรรมดาคำว่าตายเนี่ยมันเป็นภาษาไทยภาษาบาลีเนี่ยเป็นไทยคำว่าจุติจุติก็คือการเคลื่อนการย้ายนี่แหละญาติโยมสมบูรณ์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี่ติดต้องเคลื่อนติดต้องง่ายเนี่ยไปสู่พบใหม่เอิ้นว่าปรโลกมันเป็นธรรมดาคือกันมดมันติดทางกันแต่เพียงว่าผู้ใดสิง่ายไว้ผู้ใดสิง่ายซะการที่คนเฮาทั้งหลายยังบ่ตายยังบ่ง่ายก็เพราะนี่ล่ะตำแหน่งในปรโลกมันยังบ่ทันว่างจังซั่นล่ะกันเมื่อตำแหน่งในปรโลกมันว่างลงย่ำใดก็ต้องง่ายไปรับตำแหน่งอันนั้นทันทีเมื่อนั้นเพราะวันโลกมนุษย์ที่คนเฮาทั้งหลายอาศัยอยู่นี่มันบ่แม่นสถานที่อยู่ประจําเพื่อเสวยความทุกข์และก็บ่แม่นสถานที่ที่อยู่ประจําเพื่อเสวยความทุกข์แต่ว่าเป็นสถานที่อาศัยอยู่ตัวคร่าวเพื่อสร้างความดีและก็เพื่อสร้างความชั่วโลกมนุษย์นี่เปรียบได้กับ
ว่ามันเป็นเพื่อนพักตัวเข้าจังสันนะเรียนบอกหลายญาติโยมเข้าไปเศร้าสถานที่มองใดนี่แหละเพราะมันครบกำหนดเอาก็ต้องออกจากมองพักมองเศร้านั่นนี่แหละเข้ากับสิโอ้ตัวอยู่เสมอว่าโอ้นี่มันเป็นมองพักตัวเข้าเด้มันบ่แม่นมองอยู่ส่วนนิดนี่ลั่นดอนนี่เข้ามีสิทธิ์อยู่ในมองพักในคณะใดคณะหนึ่งตอนนั้นมันบ่แม่นของเฮ้าเดี๋ยวสละมันบ่มีอีหยังเป็นของเฮ้าเดี๋ยวสละเห็นบ่หลายญาติโยมอันนี้ล่ะโลกมนุษย์ของเฮ้านี่แหละญาติโยมเอ้ยโลกมนุษย์ที่คนเฮ้าอาศัยอยู่นี่มันเป็นจังสันล่ะเพราะคนเฮ้าถึงเก้าสิ้นอายุไขย่ำใดมันก็ต้องย้ายออกไปจากโลกมนุษย์นี่ทันทีเห็นบ่ล่ะแต่ว่านี่ล่ะมองนี่มันสำคัญก็คือว่าขณะที่คนเฮ้ายังบ่ตายยังบ่จุติจังสันล่ะยังบ่ย้ายนี่ล่ะคนเฮาแกทำความดีบ้างทำความชั่วบ้างสลับกันไปในการดำเนินชีวิตประจำวันแม่นบ่ล่ะธรรมดาคนเฮาแกอยากสิเฮ็ดอยากสิทำความดีนำกันทุกคนแต่แกเฮ็ดเฉพาะความดีอย่างเดียวบ่ได้เสมอไปย้อนอีหยังแกย้อนว่าคนเฮายังเป็นปุถุชนคนมีกิเลสมีโลภะความโลภเป็นต้นในขณะใดกิเลสความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงความเขลาเบาปัญญาก็ดีเกิดมีขึ้นในจิตใจเฮ็ดจิตใจให้เฝ้ามองคุณมั่วในขณะนั้นจิตใจมันจะขึ้นมโนทุจริตความประพฤติตัวทั้งใจมั่งบังคับกายให้ทำกายทุจริตความประพฤติตัวทั้งกายบังคับวาจาให้ทำวาจีทุจริตความประพฤติตัวทั้งวาจาบ้างความตัวที่เกิดที่ทำนั่นแหละมันจะติดตั้งครองเป็นอาสวะเกิดขึ้นมักหมองทับถมอยู่ไปในจิตใจทำไล่นำใจจะคือคุณภาพแห่งความเป็นคนดีของผู้นั้นให้มันเสียไปก็คือว่าคนใจดีก็สิกลายเป็นคนใจดำคนใจสูงก็สิกลายเป็นคนใจต่ำคนใจงามก็สิกลายเป็นคนใจง่ายคนไว้ใจได้ก็สิกลายเป็นคนโลเล่คนมีเสน่ห์ก็สิกลายเป็นคนเป็นตาฟังจังซั่นน่ะคนเว้าจาเป็นตาฟังก็สิกลายเป็นคนเว้าบ่เข้าหูคนมันเป็นจังซั่นเด้อท่านน่ะนี่ล่ะอาสวะเพิ่นเอิ้นว่าอาสวะเฮามักสิได้ยินเพิ่นบอกว่ากิเลสอาสวะแม่นบ่ล่ะกิเลสอาสวะอาสวะที่มันกลั่นกรองมาจากการเหตุการณ์ซ้ำความตัวนั้นเปรียบคือจังครับขีดตะกอนที่มันนอนอยู่ก้นตุ่มของน้ำธรรมดาตุ่มน้ำทุกตุ่มที่ขังน้ำไว้นั่นบ่ว่าสิเป็นน้ำฝนก็ตามน้ำท่าก็ตามน้ำประปาก็ตามเมื่อน้ำขังอยู่ในตุ่มนั้นโดนนั่นมันจะมีขีดตะกอนนอนอยู่ที่ก้นตุ่มน้ำอันนั้นคนเฮาแนมเบิ่งยังผิวเปิดก็สิเห็นว่าน้ำในตุ่มนั้นมันใสแต่ว่าเมื่อแนมให้มันลึกซึ้งลงไปมันบอกกะสิเห็นว่าโอ้ที่ก้นตุ่มน้ำนั่นมันมีขีดตะกอนนอนอยู่แม่นบ่ขีดตะกอนนี่มีหลายในตุ่มน้ำใดในตุ่มนั้นนั่นมันก็ลดปริมาณน้อยลงแม่นบ่ล่ะคือดังครับคนเฮานี่ล่ะเฮ็ดน้ำในตุ่มนั้นให้กระเพื่อมขีดตะกอนมันก็สิฟุ้งขึ้นมาเฮ็ดให้น้ำในตุ่มนั้นมันคุ้นแม่นบ่ล่ะเฮ็ดให้เสียคุณภาพจนบริโภคใส่สอยบ่ได้ถ้าคนเฮาต้องการสิใส่ซอยน้ำในตุ่มนั่นต่อไปก็ต้องใจเย็นรอค่อยให้ขีดตะกอนที่ฟุ้งขึ้นมาเฮ็ดให้น้ำคนนั้นนั่นมันตกลงก้นตุ่มน้ำสักก้อนแม่นบ่ล่ะแล้วน้ำในตุ่มนั่นมันก็สิเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำใสได้ล่ะเพราะบริโภคใส่ซอยได้ยังเก่ายังเดิมอีกต่อไปอันนี้มันเป็นจังได๋คนที่มีอาสวะความตัวมักบ่มอยู่ในโตหลายมันก็เป็นจังซั่นเมื่อย่ำมีผู้ใดมารบกวนจิตใจเฮ็ดให้อาสวะความตัวที่ตกตะกอนนอนอยู่ที่ก้นบึ้งแห่งหัวใจฟุ้งขึ้นมาแล้วอาสวะความตัวนั้นมันจะสิทำลายน้ำใจก็คือคุณภาพแห่งความเป็นคนดีของผู้นั้นให้เสียไปเห็นบ่ล่ะญาติโยมมันเป็นจังซั่นเด้เอายกตัวอย่างเนาะบิดามารดาครูบาอาจารย์นี่แหละซึ่งเป็นปูชนียบุคคลของบุตรธิดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายนั้นเมื่อย่ำอาสวะกิเลสคือความโกรธกำเริบขึ้นแล้วมันก็เฮ็ดให้เสียคุณภาพของความเป็นปูชนียบุคคลเฮ็ดให้เริ่มโตแต่บางเทื่อเห็นบ่ล่ะแสดงทายักทามานกลายเป็นบุคคลที่บ่น่านับถือบ่น่าคบบ่น่าเข้ารบบ่น่าบูชาถ้าต้องการสินับถือสิคบสิเข้ารบบูชาเพิ่นต่อไปก็ต้องเป็นคนใจเย็นพร้อมที่สิให้อาภัยเพิ่นเพราะว่าเพิ่นกำลังบ่สบายกำลังป่วยไข้เพราะว่าเพิ่นเป็นโรคใจกำลังบ่เป็นตัวของตัวเองต้องล่อก้อยให้ความโกรธสงบระงับลงเสียก่อนและเพิ่นก็สิเปลี่ยนสภาพเป็นปูชนียบุคคลที่น่าบูชาของบุตรธิดาและก็ลูกศิษย์ลูกหา
ทั้งหลายตามเก่าตามเดิมอีกต่อไปนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้คนเฮานี่มันก็มีบทบาทแสดงได้หลายบทบาทเนี่ยคือจังครับที่เพิ่นว่าโลกนี้คือโรงละครปวงนิกรเราท่านเกิดมาทางไร่รำทำจีผ้าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็ทุกข์บางคราวก็สุขบางคราวก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีร้างมีรักมีฉากมีจอนพอจบละครก็เข้ากันต้องล่าไปจังสันละเนาะนี่แล้วเนาะมันเป็นจังสันนี่พัฒนธรรมของความเป็นจริงความเป็นจริงของชีวิตนั่นก็เป็นจังสี่กันโซบุโซคอนแม่บอกละท่านเปรียบเพื่อจังกับภาสนะที่ปิดปากตั้งไว้เข้ายางผ่านไปไกลมีกลิ่นเหม็นมันฟุ้งออกมาเฮ็ดไอ้เข้าเกิดความบ่สบายใจแม้เข้าสิมองโอ้เลยว่าภายในภาสนะนั้นมันมีอีหยังอยู่แต่ว่าเข้ากับสันนิษฐานได้ด้วยความแน่ใจไว้ภายในภาสนะนั้นมันต้องมีของเน่าของเสียอยู่กลิ่นเหม็นมันจึงฟุ้งออกมาเฮ็ดให้เข้าเกิดความบ่สบายใจอันนี้เป็นจังไดบกพร่องผู้ประพฤติบ่ดีปฏิบัติบ่ชอบทั้งกายบังทั้งวาจาบังเบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนโดยประการต่างๆนั้นมันก็ย่อมเป็นการประจานตัวเองว่าภายในจิตใจของตนมีอาสวะความตัวมักหมมอยู่ในตัวหลายมันก็เลยละเอ้ยออกมาทั้งกายบังทั้งวาจาบังเบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดความเดือดร้อนจังซั่นคือกันเห็นบ่ล่ะนี่ล่ะญาติโยมหลักธรรมคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นจึงตรัสเพิ่นจึงบอกเพิ่นจึงสอนเพิ่นจึงเตือนสติพวกเฮานี่ล่ะชีวิตของพวกเฮาเนี่ยญาติโยมโซโปโซคอนมันบ่แน่บ่นอนเด้แม่นบ่ล่ะมันเป็นไปตามยุคไปตามสมัยมันเป็นไปตามการตามเวลาเฮาต้องรู้จักในการปรับกระตนกระโตจังสละให้เฮานิ่งให้มันได้นิ่งให้มันเป็นสงบให้มันเป็นแม่นบ่ล่ะเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตบ่หลับบ่ล้านโอ้ยจังแม่นเพิ่นเว้าไว้ดีญาติโยมเนาะเพิ่นว่าไว้จังได๋ก่อเพื่อสาดจ้องคันกองกะยังโหเพิ่นว่าบาดว่าซาตาลุกปัดลุกล่องคือจ้องเด้เออดำเบิ่งนี้บาดสิล่องยุ้มหนาก็บ่ฟังแม่นเด้เนาะญาติโยมแม่นความเพิ่นเด้ล่ะเนาะเออนี่คนโบราณนี่ก็สร้างเบ้าสร้างจ่าญาติโยมเนาะแม่นความเพิ่นเด้เสื้อฟาดจ้องท่านกองกะยังหุบบาดว่าซาตาลุบหลบล่องคือจ้องย่ำว่าซาตาขึ้นกว้างขึ้นก้อนกะยังลองเพิ่นว่าบาดสิล่มยุ้มหนาก็บ่ฟังนี่ล่ะแม่นสิหมดหมอดเมียนดับสาดเฮิงนานก็ดีดอยท่านเป็นผู้มีธรรมโมกก็บ่ลืมว่างเว้นส่วนว่าคนผู้มีคำสอนบ่มีธรรมห่มห่อแม่นจักตายก็บ่มีคนขึ้นพ่อลืมจ่อยบ่จมหาแต่ซั่นล่ะนี่ล่ะอันนี้มันก็เป็นหลักที่เพิ่นเว้าเพิ่นว่าเพิ่นบอกเพิ่นสอนเพิ่นเตือนสติบ่ก็เดี๋ยวข่าวงานข่าวงานต้องข่าวงานเนาะเมื่อวานนี่ก็เป็นขึ้นสุดท้ายของการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมให้อุทิศส่วนกุศลท่านชัยวัฒน์บุญเจ้าวลิตเนาะเมื่อวานนี่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นมาเป็นเจ้าภาพเนาะมาเป็นประธานในพิธีเมื่อวานนี่ก็ท่านสุภมาศอิสระปักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี่เพิ่นมาเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมเป็นประธานและก็มีนั่งสุดเลือดไทยเลิศเกษมท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนาะมีพลอากาศโตประสิทธิ์ดำรงปีชาเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศและก็มีชมรมรักป่าไม้เด้เมื่อเราเมื่อวานนี่หลายผู้หลายคนผู้หลักผู้ใหญ่มาเต็มโยมหม่องศาลาครูเมธนั่นล่ะศาลาหน้าบุญศาลาบำเพ็ญบุญเนาะเอานี่ล่ะก็เป็นคุณงามความดีที่ท่านชัยวัฒน์บุญเจ้าวลิตท่านร่องบิ๊กเนาะท่านบิ๊กเนี่ยล่ะเพิ่นได้ทำคุณงามความดีไว้ก็เฮ็ดให้ผู้หลักผู้ใหญ่คาดว่ามื้อนี้ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงเพิ่นก็สิมาโดยเฉพาะท่านสุภมาศอิสระปักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและก็ท่านสุดเลือดไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเมื่อเกินเพิ่นเมื่อเกินวันที่21เนาะเพิ่นมาบำเพ็ญกุศลแล้วคืนนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยเนาะวันที่21กันยายนน่ะผ่านไปแล้วก็เมื่อนี้ญาติโยมเนาะเมื่อนี้วันที่22กันยายนเนี่ยเมื่อนี้เนาะเมื่อนี้วันที่22กันยายนย่ำ11โมง11โมงเช้า11โมงเนาะเพิ่นก็สิมีการประกอบพิธีเวียนเม่นนำสรีระร่างของ
ท่านล่องบิ๊กท่านชัยวัฒน์บุญเจ้าวลิตล่องอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ขึ้นตั้งไว้ทั้งเม่นปฏิสถานไว้ทั้งเม่นประกอบกุศลเป็นวันละสุดท้ายเนาะและก็เวลา14นาฬิกาตามกำหนดการเนาะ14นาฬิกาค่ะพิธีพระราชทานเพลิงศพเนาะพิธีพระราชทานเพลิงศพอันนี้ก็ผู้ใดหูจักคุ้นเคยหูจักเพิ่นเนาะระลึกนึกถึงคุณงามความดีอยากมาทรงสักการเพิ่นก็ถือว่าเป็นวันละสุดท้ายเนาะก็พิธีต่างๆนี่ก็สิเริ่มตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปเนาะ12เพราะว่าหมายรับตั้งนี่ในพิธีพระราชทานเพลิงศพนั่น14นาฬิกาญาติโยมเนาะหมายรับตั้ง14นาฬิกาเพราะฉะนั้นบางเทื่อเฮาไปทรงสการนี่มักสิไป 4:00 นแรงเนาะแต่ว่าทรงสการท่านบิ๊กท่านชัยวัฒน์บุญเจ้าวลิศเนี่ยเวลา 2:00 นเด้อ14นาฬิกา14นาฬิกาอันนี้ก็แจ้งให้ทั้งผู้ที่ฟังเนาะที่หูจักคุ้นเคยครับท่านชัยวัฒน์บุญเจ้าวลิศได้รับรู้รับทราบเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทรงเพิ่นเป็นวันละสุดท้ายเนาะทรงท่านชัยวัฒน์บุญเจ้าวลิศรองอธิบดีกรมพระเจ้าสัมพันธ์เพิ่นก็มานอนอยู่วัดมณีวนารามเนาะปอนลมมัดลมหายใจก็ตั้งแต่พุ่นล่ะวันที่12วันที่12มาเมื่อนี้ก็เป็นมื้อวันที่22ถือว่าเป็นมือที่เพิ่นสิได้ไปภูละไปเกิดดีถึงสุขไปถึงสวรรค์บ่ล่ะเนาะก็เป็นเรื่องของชีวิตเนาะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มากร้อยผู้หลายคนบ่ได้พบหรือบ่ได้พ้อเนาะที่แต่เก่าแต่ก่อนเพิ่นก็พากันมาเด้โดยเฉพาะข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหลายทั้งปวงเพิ่นก็พากันเบิ่งแย่งดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นแม่งานใหญ่ผู้ที่เป็นแม่งานใหญ่ก็คือท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สองเนี่ยล่ะท่านปณิดาจันทวัฒน์เป็นแม่งานใหญ่เนาะโอ้ยเอาดีล่ะต่อยกันต่อยกันทุกกรรมทุกไปอาตมาเห็นข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์เป็นบอจิ้มกันเมื่อเกื้อนี่กันพูดได้สามทุ่มสี่ทุ่มก็ยังบอท่านพากันกลับเป็นพากันเบิ้งแย่งดูแลเตรียมขั้นตอนต่างๆว่าจันไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนี่ล่ะจึงว่าได้ว่าได้ว่ากับท่านรัฐมนตรีเนาะว่ากับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีครับท่านสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมพระเจ้าสัมพันธ์เนาะย่ำบำเพ็ญกุศลแล้วก็ย่างไปว่าวจ๋าน้ำเพิ่นทักทายเพิ่นบอกว่าโอ้เนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เหมือนว่าข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นตาหักเป็นตาแพ้งน้ำใจของเพิ่นน่ะเนี่ยเพราะว่าเพิ่นบ่จิ้มกันว่าท่านสลับซับเปลี่ยนตั้งแต่ท่านร่องบิ๊กท่านใจวัดบุญเจ้าวลิศเพิ่นมันงอนอยู่ศาลาคูเมศเนี่ยมาสุกมือว่าท่านสลับซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาบางปู่บางคนกับมาสุกมือมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลจังซั่นล่ะผู้ที่เกษียณไปแล้วเก่าๆโดนๆจังซี่น่ะอย่างท่านสาหลวดคือจังครับที่เว้านั่นท่านสาหลวดม่วงสมมุกคุณมานัญญาม่วงสมมุกกับครอบครัวเพิ่นๆก็ยังพากันมาเห็นบ่ล่ะนี่ก็คือน้ำใจญาติโยมสมโพธิ์สมพันธ์แต่ได้เว้าท่านเจ้าคุณก็เว้าบอกว่านี่ล่ะท่านร่องบิ๊กนี่ก็ฮู้จักคุณเคยกันตั้งแต่ผู้ละเพิ่นเป็นผู้อำนวยการปวท.มุกดาหารเพิ่นติดตามเบิ่งแย่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องรายการจนกระทั่งเพิ่นได้มาบวชเป็นลูกศิษย์ปากโตน้ำตอนเพิ่นมาบวชโครงการเจริญพระเกียรติสมเด็จพระปั้นปีหลวงเพิ่นก็มาปากต้นปากโตเป็นลูกศิษย์อาตมาก็เป็นพระอุปัชฌาย์ให้เพิ่นจังซั่นล่ะเนาะอ้าวนี่ก็เป็นเรื่องของความสูญเสียทรัพยากรบุคคลผู้มีความสำคัญบุคคลผู้มีความโอ้ความสามารถของกรมประชาสัมพันธ์ไปอีกคนนึงแต่สั่นละเนาะแล้วก็เพิ่นก็เสียชีวิตในคณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นร่องอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจึงว่าญาติโยมตาสังเกตเนี่ยเนี่ยข้าเจ้าพิธีก่อนข้าเจ้าที่มาว่าวเนี่ยข้าเจ้าก็สิบ่ว่าอดีตเด้เพราะว่ายังบ่ทันได้เป็นอดีตนะว่าวง่ายๆก็คือเพิ่นตายในตำแหน่งนะเพิ่นเสียชีวิตถึงแก่อนิจกรรมในตำแหน่งนี่ล่ะหลังจากเขาซบเพิ่นแล้วบ่ล่ะเพิ่นจึงสิเป็นอดีตละบัดนี้เพิ่นบ่อยู่น้ำเฮาแล้วแสดงให้เห็นว่าเพิ่นยังมีสรีระร่างอยู่ก็ยังให้เกียรติกันว่า
มันยังเป็นร่องอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเนาะเนี่ยเอาเมื่อนี้ก็เป็นการทรงสการเพิ่นเนาะทรงสการเพิ่นก็เพิ่นก็ได้พระได้เตรียมอีหยังต่างๆเมื่อวานนี่โอ้เนี่ยเพิ่นประดับประดาเพิ่นก็โอ้ยซอยกันพากันมาเบิ่งมาแย่งเนาะบอกว่าเมื่อวานนี่ก็ท่านสุปตอนท่านสุปตอนน้ำม่วงเนี่ยถ้ามาเบิ่งจนเราได้ยังกว่าได้ดมยาพุ่นได้เลยประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มแล้วยังบ่ทันได้กลับอยู่ท่านสุปตอนน้ำม่วงเนาะท่านพ่อดอนเพิ่นยังบ่ทันได้กลับอยู่ว่าซั่นไปหลายคนเด้พ่ออหญิงพ่อสวต.อำนาจเจริญเพิ่นก็มาตะเตรียมหลายผู้หลายคนคุณวิรยุทธ์หน่อยป้อมคุณประเจตตาละไปแน่หรอโอ้ละล้านตาเจือมจนเจือบ่ได้มีแต่นี่ล่ะผู้อุจักคุณเกยทําการทํางานร่วมกันนี่ล่ะคุณสุดใจคุณวิสานคุณหยังหลายคนได้ท่านดูสิติงกี้ลี่หมดน่ะเนาะเอานี่ล่ะต่อยกันต่อยกันทุกกรรมทุกไปประกอบประคองงานให้เรียบร้อยและก็เป็นขวัญเป็นกําลังใจให้แก่กันและกันเมื่อนี้ก็อย่างที่บอกกันล่ะว่าท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปัญกสีมาเป็นประธานในพิธีเนาะนั่งสาวสุภามาศอิสรภักดีเนาะและก็ยังมีนั่งสุดเลือดไอเลือดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ปัญกสีมาและก็ข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์ว่าแม่นมาทั่วประเทศเด้เมื่อวานนี่ตามไล่ซื้อที่ไอมานี่โอ้บ่แม่นธรรมดาเด้มันมากันทั่วประเทศว่าซั่นไปคุณน่ะมาจากผู้อำนวยการสำนักพระเจ้าสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานพระเจ้าสัมพันธ์ที่4พิษณุโลกผู้อำนวยการสำนักงานพระเจ้าสัมพันธ์ที่5สุราษฎร์ธานีผู้อำนวยการสำนักงานพระเจ้าสัมพันธ์ที่6สงขลาผู้อำนวยการสำนักงานพระเจ้าสัมพันธ์ที่7สันตบุรีผู้อำนวยการสำนักงานพระเจ้าสัมพันธ์ที่8กาญจนบุรีพุ่นน่ะข้าราชการติดตามท่านรัฐมนตรีท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มาเนาะนี่บ่นับผู้ที่เป็นที่ปรึกษาผู้นั้นผู้นี้รองอธิบดีผู้นั้นนะจนนั้นจะพุ่นชื่อบ่ได้พุ่นล่ะจักไปเป็นไผก็เลยบ่ได้ทักทายเอานี่ก็เป็นเรื่องของน้ําจิตน้ําใจคนเฮาแก่จังซี่ล่ะญาติโยมเนาะมีน้ําใจต่อกันส่งกันก็ย่ํานี่ล่ะย่ําจนย่ําเก็บย่ําจากเพิ่นว่าจังซี่แหละย่ําจนย่ําเก็บย่ําจากจากกันย่ำเป็นก็ได้เห็นน้ำใจจากกันย่ำตายก็ได้เห็นน้ำตาอย่างสั่นละเนาะมันเป็นอย่างสั่นท่านวิรพลสุธาอัตติก็โอ้มาเกือบตัวมือเด้ว่าไม่เห็นตัวมือเด้ท่านพอปั๊มเบิ้นเนี่ยอยู่ตะวันตกอุบลราชธานีเนี่ยมากครบมากครบตกโตก้อนอยู่ดักแต่ว่าเนี่ยยังบ่ท่านเห็นท่านพระโนมัจจิมาอยู่ท่านชัตสุดามาแล้วบอกเงี้ยท่านชัตสุดาท่านป้อมป้อนเสียงถ้ำเนี่ยลอยเอ็ดเป็นกับมาเนาะท่านจิราป้อนนิยมตรงเป็นกับมาได้เนาะทั้งสุรินเป็นมาบำเพ็ญกุศลแต่ว่ายังพอท่านเห็นท่านป้านุมัชชิมาเป็นติดงานบ่เป็นติดงานพอท่านเห็นพอท่านเห็นเนาะอันนี้ก็เอานี่ล่ะเป็นน้ำจิตน้ำใจผู้หัวจักคุณเคยในกันและกันจังสิล่ะเอ็ดเวียกเอ็ดการเอ็ดงานน้ำกันกันเลือกนึกถึงคนเฮาแก่จังสิล่ะน้ําจากเนาะมันจะส่งกันจังสิล่ะจากกันยามเป็นก็ได้เห็นน้ําใจจากกันยามตายก็ได้เห็นน้ําตานี่ล่ะสัจธรรมของชีวิตเข้าเพิ่นเข้าโตเนาะเข้าเฮาแก่จักย่ําได้ล่ะญาติโยมหลวงปู่สกลน่ะมันบ่รู้จักล่ะรู้จักแต่มื้อเกิดบ่รู้จักมื้อตายจังซั่นล่ะเนาะมันเป็นสัจธรรมของชีวิตโอ้นี่ยังมีพวกเขามาทักทายแม่ฤทธิ์มุกดาหารนี่เขามาคุณอุดมหน้าสัวคุณมานิดวังกะหาดวัดกุฎละงุ่มคุณคู่ป้อนสวรรค์พุ่นน่ะยังเข้ามาเนาะคุณวิมลพักคุณวิไลวันวังกะหาดยังมาทักทายเอาทักทายกันมาหนวดแนบเบิ่งอยู่เด้อแนบเบิ่งอยู่พ่อใหญ่มี่พ่อใหญ่มี่เนาะคุณรถจันหอมนี่ก็ยังเข้ามาคุณสมพงษ์จรุจิตยายสันยายตองคุณป้อนปิ่นน้ำป้าคุณสมหมายคุณอดิศักดิ์คุณประกอบกรอบคุณวราจิตพ่อเมฆคุณสู้ใจคุณหนูหนองเราคุณวิชากรวงจริยากรคุณสำเนียงแก้วขวัญก็เข้ามาเนาะคุณวีระเดชคุณมาเนาะเอาทักทายกันกับบ้านหลวงบ่เป็นหยังแต่ขยันทักทายกันขยันทักทายกันกับบ้านใดยังย่อมสีมาล่าเส้นเลิศนี่โอ้เพิ่นขยันทักทายกันกับมาแต่เนาะทักทายกันกับมาทักทายกันกับบ้านใดนี่แหละคือเยี่ยมยามถามข่าวกันเช่นสิล่ะเนาะคุณลุงแดงเนาะคุณบัวพันธ์คุณวีเซียนใจยาย่องเนี่ยเพิ่นเข้ามานี่ก็ทักทายทั้งนครพนมนี่เนาะทั้งนครพนมเพิ่นเข้ามาทักทายเนาะบ่ว่าทั้ง
ร้อยเอฟเนี่ยก็ทักทายกันกับมาตลอดคือกันเนาะคุณไปบุญเอฟเอ็มคุณสุศาสตร์ฉันบุญเรื่องพระวัดภาพเปิ้นบอกว่าฟังไปน้ำเทศกิจวัตรประจำก่อนออกบินตบาทได้ฟังหน้าหน้าสารตั้มสุขใจสุขใจกับผมเปิ้นบอกขอบคุณเด้อท่านสุศาสตร์ฉันบุญเรื่องพระวัดภาพเนาะคุณไปบุญเอฟเอ็มยายสีดีดวงปั้นเปิ้นกับเขามาทักทายเห็นบ่ล่ะนี่ล่ะคือน้ำจิตน้ำใจบ่แม่นท่านเจ้าคุณนั่งเว้าอยู่ผู้เดียวนี่นี่มีครอบครัวแท้ดีธรรมะเป็นติดตามเนาะบ่ว่าสิเป็นทั้ง NBG TV อีสานเห็นบ่เมื่อวานนี่เพิ่นพุ่นล่ะโทรมาจากขอนแก่นพุ่นน่ะจากอำเภอหยังก็อำเภอน้ำพองเบิ่งรายการอยู่เบิ่งรายการอยู่เพิ่นเนาะทักทายกันก็มาจังซั่นล่ะนี่ล่ะน้ำจิตน้ำใจมันก็เป็นบรรยากาศของการจัดรายการเห็นบ่ล่ะคุณทศพลไก่พันว่าไปทรงประการล่องใช้วัดครับมื้อนี้โอ้เลยเอาได้มาได้บ่เป็นหยังเนาะถือว่าเป็นน้ําจิตน้ําใจเพิ่นสิฮู้จักบ่ฮู้จักเฮาบ่เป็นหยังเอ้าฮู้จักเพิ่นว่าซั่นไปมาทรงประการเป็นน้ําจิตน้ําใจท่านใช้วัดบุญเจ้าวาลิตเนาะเอาเรื่องของท่านใช้วัดนี่ก็โอ้ฮู้จักคุ้นเคยกันครับเพิ่นก็มาโดนมานานอีหลีเด้อเนาะคุณบุญมาอยู่สุขวันนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณครับเจริญป้อนเนาะคุณนักกลุ่มศีลคุณสีเขียวป้อนสีเฮาวงเนาะจังเข้ามาคุณน้องฟันสุวรรณไทยอ่ะเข้ามาทักทายตอนนี้ออกสัญญาณย่อมกำลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาปราบเจ้าคุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่านั่นล่ะเนาะมานั่งเว้านั่งจาสู่ออกสัญญาณย่อมฟังมาให้ขอคิดจะติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกต้นหยาดย่อมติดตามรับฟังรายการนี้แล้วสิมีขอคิดสิ่งหนึ่งประการใดแนะนำทั้งรายการก็อย่าลืมเด้เขียนจดหมายก็มาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ก็3400เนาะแจ้งผลการรับฟังเสียงสัดเขียนบทสัดเขียนฟังอยู่คลื่นใดหม่องใดก็บอกมารายการเฮานี่ออกอากาศไปหลายคลื่นน่ะยอมเนาะบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นลักบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นชุมชนเด้วิทยุคลื่นลักกันนี่ล่ะสวทอำนาจเจริญเนาะ 103.25 ท่านปอนันทปัจจิมป้าสวทมุกดาหาร 99.25 ท่านปอชัดสุดากดปัดสวทอุบลราชธานี 98.5 ท่านปอวีรพลสุธาอัดเนาะสวทร้อยเอ็ด94เนาะท่านปมป้อนเชียงถ้ำเนาะแล้วก็สวทนครพนม 90.25 ท่านปออปานุมัชชิมาอันนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณยังมี NBG TV อีสานเนาะท่านปอสุปซ่อนนำวงแล้วก็คุณสุดใจสุขสายขออนุโมทนาขอบคุณเด้อเพิ่นก็นี่ล่ะได้เบิ่งแง่งดูแลรายการนำรายการออกอากาศเนาะแล้วก็วิทยุชุมชนคลื่นต่างๆบ่ว่าสิเป็นวิทยุเพื่อการศึกษาเรื่องนกท่าหน่อยย่อมสมปานย่อมเข็มเป็ดปลื้มจิตวิทยุลูกสาวปัญญาเรดิโอเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่มหาแป้นกุดเขาปุ่นของเข็มเรดิโอน้ำแตงหน่อยตีมังไม่ย่อมบรรทงดาบทคืนลอยสามคืนคนสู่ชีวิตคุณอนุจิตลีลาสง่างามคุณปีกใต้เนาะอยู่เมืองอุบลเนี่ยล่ะวิทยุตรงป้าป้าสาวเมืองตังสุวรรณภูมิลอยเอ็ดเนาะคุณเคลื่อน 87.7 หายโสตอนคุณสังคมคนนำอ้อยย่อมทิติยาป้อนขึ้นก่อนหน่อยเรดิโอท่านผอธนาคารต้องคุณอำเภอเครื่องในและก็ยังมีเสมาปั้นปีบันเปื่อยเรืออำนาจคุณปุ้มเดซ่ามัตระวงเนาะเอาอนุโมทนาขอบคุณพอกระจายข่าวเสียงตามสายตามหมู่บ้านวัดวาอารามชุมชนได้รับความขอบคุณจากท่านเจ้าคุณไปเนาะนี่ล่ะชีวิตญาติโยมเอ้ยคนเฮาเนาะยังมีชีวิตอยู่กะเร่งสร้างคุณงามความดีล่ะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีคือจังครับที่บอกกันล่ะทำความดีไว้คนเฒ่านี่ทำความดีไว้ยามอยู่ก็ให้มีคนรักยามจากก็ให้มีคนอาลัยยามไปก็ให้มีคนคิดฮอดคิดถึงได้จังซั่นล่ะชีวิตมันก็มีคุณค่าแล้วล่ะคุณปราณีเพิ่มพูนเนาะเข้ามาคุณสมพรสุกลินคุณแจ็คจี้แจ็คจี้นี่มาใหม่ได้นี่คุณแจ็คจี้แจ็คจี้นี่เนาะคุณสมพรสุกลินนี่ก็มาใหม่ได้หน่อยนี่คุณแจ็คจี้นี่แห่งมาใหม่ครับนี่บ่เคยบ่คุ้นเนาะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมเจริญพรเด้อคุณแจ็คจี้แจ็คจี้คุณพรพันสมสุวรรณเนาะนี่เข้ามาทางใต้อนุโมทนาทางใต้กันเข้ามาได้คู่อ๋องขอแก้วคุณราตรีศรีสุทธาย่ายทันย่ายตองคุณพรปิ่นน้ำป้าเพิ่นยังเข้ามาเนาะคุณอดีศักดิ์ใต้ดีเพิ่นยังเข้ามาโอ้ดีๆๆนี่ล่ะครอบครัวแฟนที่ธรรมะเอ้าอบอุ่นอบอุ่นแหม
เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเนาะนี่เป็นสีสันเด้มีคนเขามาทัดใต้แสดงให้เห็นว่าท่านเจ้าคุณ

0: บ่ได้เว้าอยู่ผู้เดียวเนาะนึกว่าจะของเว้าอยู่ผู้เดียวมันบ่แม่นเด้เนี่ยมีผู้ติดตามรับชมรับฟังเนาะเมื่อวานนี่ก็ไปเยี่ยมยามพี่น้องทั้งอำเภอดอนมดแดงเนาะไปวัดแกงตอยเมื่อวานเนี่ยไปวัดแกงตอยอยู่ตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงโอ้ไปเบิ่งนี่ล่ะไปเบิ่งสิ่งของเก่าแก่เป็นวัดโบราณเนาะเป็นโบราณสถานเก่าแก่มีโบสถ์มีศิลป์จังซั่นเมื่อวานนี่ฝนก็ตกย่อยลงมาเนาะแต่ว่าก็ได้ไปย่างไปเยี่ยมเบิ่งจังซั่นล่ะเมื่อวานนี่ก็ไปเยี่ยม2อำเภอพุ่นซั่นเมื่อวานนี่อำเภอเล่าเสือกอกก็ไปบ้านหนองเป็ดตำบลแพ่งเราตำบลแพ่งเราเนาะตำบลแพ่งเราแม่นเด้เนาะตำบลบางเชื่อเดี๋ยวสิหลงตำบลแพ่งเราบ้านหนองเป็ดตำบลแพ่งเราอำเภอเราเสือโกกเนาะก็ฝนตกคือกันฝนตกเย็นสบายเนาะฝนตกเย็นสบายแล้วก็ไปอำเภอบ้านบดแดงกับบ้านวัดบ้านแกงตอยพี่น้องท่านแกงตอยพุ่นล่ะเนาะท่านปลัดอำเภอท่านที่ดินอำเภอบ่และก็ยังมีทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันปูใหญ่บ้านปูซอยปูใหญ่บ้านอสม. อ่อนต้อนพี่น้องประชาชนท่านพากันไปเนาะคุณลุงแดงก็มาพระมหาวีรพลธรรมอารมณ์ดีกราบในเมตตาตั้มหลวงพ่อครับอุ้ยขอบคุณเด้อท่านเด้อท่านพระมหาวีรพลธรรมอารมณ์ดีเป็นเข้ามาทักทายทั้งเฟซบุ๊กทั้งนครพนมเนาะแม่ขอบคุณหลายๆด้วยเนี่ยเขามาทักทายดีนี่แหละเป็นกำลังใจให้กันและกันคู่บ่าวเอ้ยนี่แหละชีวิตของพวกเขาบวชมาในพระพุทธศาสนาแกนี่แหละมีโอกาสยังมีเหือมีแห้งว่าสันไปพ่อเฮ็ดเหี้ยเฮ็ดงานได้เนาะพ่อเผยแผ่ธรรมะได้ความรู้ที่เจ้าของมีกันนี่แหละเอาไปใส่ให้มันเกิดคุณเกิดประโยชน์คู่บ่าวนี่แหละเอาไปใส่ให้มันเกิดคุณเกิดประโยชน์คือจังครับที่นั่งเบาแวะอยู่ซูเปอร์นี่แหละใส่ให้มันเป็นคุณเป็นประโยชน์เนาะคุณพนมเพ่งปอบผ่านกับนมัสการมาเนาะคุณกุศลศรีบุญเนาะเอาเข้ามาทักใต้ย่อมรับดาดังบุญหลงยังเข้ามาทักใต้คุณชาติชายสีนอสาธุกับมาใหม่คือกันได้นี่เนาะคุณชาติชายสีนอเนาะไว้แนบเบิ่งนาฬิกาว่าสิเว้านิทานมันสิจบอยู่บ่ล่ะนิทานบางเทื่อนี่ก็งวกมานี่บางเทื่อเว้าไปเว้าไปมันก็ม่วนไปเรื่อยเนาะเว้าไปม่วนไปเรื่อยงวกมาแล้วเอ้ามันเบิดเวลาเลยตัวนี่มันเบิดเวลาแล้วจะจบทุกผู้ทุกคนเนาะเดี๋ยวสิเว้านิทานถ้ามันบ่จบก็อย่าว่ากันเด้อสิเว้านิทานเรื่องนึงสู่ฟังญาติโยมทุกผู้ทุกคนย่อมอภินาศีดาเนาะกราบสาธุดีกราบสาธุมากเนาะอนุโมทนาเนาะมันสิจบอยู่บ่ล่ะญาติโยมญาติมันบ่จบเด้อบ่ต้องเว้าดอกเนาะเดี๋ยวข้าวบุญข้าวให้ท่านท่านบิ๊กเนาะให้ท่านบิ๊กเจ้าก่อนให้ท่านใช้วัดบุญเจ้าวลิศเพราะว่าเมื่อนี้ถือว่าเป็นมือกงสักการเพิ่นเป็นมือสุดท้ายเนาะที่สรีระร่างอันปราศจากวิญญาณของเพิ่นที่ได้อยู่น้ําเฮาแล้วก็นี่ล่ะพ่อมือเอื้อนกับเบิดแหละร่างกายกับเบิดไปละหายไปด้วยธรรมชาติเลยเนาะเมื่อนี้เด้อเอ้าเมื่อนี้เป็นมือกงสักการพิธีพระราชทานเพลิงศพท่านชัยวัฒน์บุญชวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เด้อเมื่อนี้นะเวลา 11:00 น.เมื่อนี้ 11:00 น.เวลา 11:00 น.กับ10มีพิธีเวียนเมนตามหมายรับสั่งเนาะตั้งเมื่อคืนนี่กับคุณนบจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกรมพิธีการอำนวยการศพที่ได้รับพระราชทานเพิ่นกับมาสามตุ่มสี่ตุ่มก็กันได้เปิ้นกับป้ากันมาเบิ่งมาตระเตรียมมาให้คำแนะนำแก่คณะเจ้าภาพเนาะเมื่อวานนี่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเปิ้นท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านปานารัตน์คนขยำเนาะท่านปานารัตน์นี่เปิ้นก็บอกว่าโอ้ยเฮียนหนังสือตอนเฮียนอีหยังเปิ้นก็บอกว่าเฮียนหนังสือนํากันเด้หลายคนนี่เป็นโมท่านบิ๊กเนี่ยหลายผู้หลายคนก็จะเริ่มเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่เนาะอนุโมทนาเมื่อเมื่อนี้เวลา 11:00 น.สิได้ประกอบพิธีเวียนเมนเพิ่นเนาะสิประกอบพิธีเวียนเมนเนาะนี่ล่ะกะเนี่ยตรงเพิ่นกะสินี่ล่ะประมาณ 7:00 น.กว่านี่กะสิมีนาคมาบวชนี่ล่ะลูกหลานของคนกรมประชาสัมพันธ์นี่ล่ะเพิ่นสิบวชจูงได้ทราบว่าตีนาคหานาคนี่ล่ะเห็นว่าสิมาบวชเนาะมาบวชจูงเพิ่นจังซั่นล่ะเอากะหรือว่าการบำเพ็ญกุศลพิธีกรรมทั้งศาสนาต่างๆนี่ สำเร็จเสร็จสิ้นปิ๊บมือญาติโยมเนาะสวดอภิธรรมสวดมัจจิกาให้เพิ่นปิ๊บมือปิ๊บขึ้นว่าซั่นให้ปิ๊บขึ้นสวดตลอดเลยเพียงว่ามือว่ามือนี่เนี่ยถือว่าเป็นพิธีทั้งหลวงอย่างเดียวก็เหลือแต่พิจารณาพาบังสกุลจังสันนาพาไตรบังสกุลเนี่ยนอกจากนั้นก็พิธีอื่นๆถวายพัฒนาหันเทียนอีหยังต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเมื่อนี้ให้เพิ่นได้เตรียมการเตรียมงานเนี่ยได้สะดวกสบายเนาะนี่ก็เป็นเรื่องของการคงสถานค่ะเอานี่ละผู้ใดผู้จักคุณเคยอยากมาร่วมการร่วมงานตรงท่านล่องบิ๊กท่านใช้วัดบุญเจ้าวาลิศก็มาได้เนาะโอ้นี่คุณนิดทักษาพิทักษ์เพิ่นก็เข้ามาโอ้นี่ท่านนายอำเภอคำใจอีท่านนราวิทย์มณีฤทธิ์เนี่ยผู้จักเพิ่นอยู่ว่าท่านนราวิทย์มณีฤทธิ์เพราะว่าเพิ่นเคยไปอยู่มกดาหารอยู่เด้ท่านใช้วัดบุญเจ้าวาลิศเนาะท่านนายอำเภอท่านนราวิทย์มณีฤทธิ์เนาะผู้จักเพิ่นก็ตะว่างก็มาทรงสการบ่เด้อท่านนายอำเภอคำใจอีเนาะภารกิจการงานก็หลายแต่ละผู้แต่ละคนเนาะคุณพิทักษ์ป้องเพชรเนาะเมื่อดีครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนาะนางสาวสุประมาทอิสระปักดีเป็นเดชสีมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องศพท่านชัยวัฒน์บุญเจวลิศท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนาะเอานี่ก็เป็นเรื่องของการทรงสการเป็นวาระสุดท้ายล้ำลึกนึกถึงคุณงามความดีของกันและกันคนเฮาแก่ซ้ำนี่ละได้สัจธรรมคือกันเวลาไม่ในงานศพนี่เฮาก็สิได้พิจารณาจังซั่นล่ะบ่ว่าเพิ่นบ่ว่าโตบ่ว่าเฮาบ่ว่าเขาล่ะเฮาเองก็บ่รู้จักคือกันว่ามันสิอยู่ได้สักปีแม่นบ่ล่ะญาติโยมแต่ว่าในขณะที่ยังอยู่ก็ทําคุณงามความดีสร้างบุญญาบารมียิ่งๆขึ้นไปเนาะเอาล่ะเนาะมื้อนี้เนาะเพราะเดี๋ยวค่อยพบปะกันจึงสิได้นําบรรยากาศต่างๆมาเว้ามาว่าเห็นว่าเพิ่นสิมีการไลฟ์สดอยู่ได้ล่ะกรมประชาสัมพันธ์เพิ่นจะสิมีการไลฟ์สดทั้ง YouTube ทั้งอีหยังของเพิ่นอยู่อ่ะนะคู่บับเป็กคู่บับเป็กประวุฒิจักรคุณปิญญาธิดาคนมาจากดินแม่หนูเกื้อซาลี่คุณน่ะยังเข้ามาทักทายกันอยู่เนาะเอาพอๆเดี๋ยวสิเลยเวลาเพิ่นก็เลยบ่ได้เล่านิทานเนาะญาติมันบ่จบญาติโยมเนาะค่อยพบๆกันในมื้อใหม่วันใหม่ก็แล้วกันเอาล่ะเนาะขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อตะแก้วโคเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยคุ้มครองปกปักรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งจะเลิ่นจะเลิ่นหงเรื่องตลอดกาลนาน
1: เอิญ
0: ขอจะเริ่นพอ
2: ดีใจครับภูมิใจแล้วก็มีความสุขครับภูมิใจที่ได้ทำสิ่งใหม่ได้ลองสิ่งใหม่ที่อะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลยนะครับเพราะเมื่อก่อนเราก็สมัยเราไม่ได้ว่าเราจะมาเป็นคนอะไรมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเราก็ไม่ได้คิดเหมือนกันครับแต่ก็เข้าไปแล้วมันก็ได้ความรู้เยอะได้สิ่งใหม่ๆได้รู้จักผู้คนมากขึ้นได้รู้จักตัวตนของตัวเองด้วยแล้วก็แนวคิดใหม่ๆเมื่อก่อนที่บ้านก็ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับเรารับจ้างทั่วไปรายได้มันไม่เพิ่มหรือรายได้มันไม่พอใช้การจุนเจือของครอบครัวนะครับก็เลยหันไปศึกษาหรือว่าเข้าอบรมของการเลี้ยงกระต่ายดำภูพานนะครับเลยหันมาเลี้ยงกระต่ายดำภูพานครับผ่านการอบรมออนไลน์แล้วก็เข้าไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานนะครับทางด้านของปศุสัตว์นะครับแต่เราก็ได้ต้นพันธุ์มานะครับก็เพื่อที่จะมาเพาะขยายพันธุ์เรื่อยๆตอนเลี้ยงแรกๆก็เรายังปรับตัวไม่ทันหรือว่าเรายังไม่เคยเลี้ยงกระต่ายดำภูพานหรือว่าเลี้ยงอะไรแบบนี้คือหนึ่งเลยเราไม่ได้รู้ว่ามันต้องกินอะไรมันต้องเลี้ยงแบบไหนมันต้องอยู่แบบไหนแต่พอเราเลี้ยงไปได้สักพักกระต่ายมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังกับสิ่งที่เราคิดคือกระต่ายได้ลูกเยอะแต่ว่าพอเราหย่านมไปแล้วกระต่ายกับท้องอืดท้องเสียตายเพราะเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยว่าห้ามกินนั้นห้ามกินนี้โอ้คือเรารู้แค่ว่าเอาอะไรให้มันกินมันก็กินแต่อันที่จริงแล้วโอ้มันก็มีอะไรของมันในการเลี้ยงของมันอยู่แล้วก็ได้ความรู้จากทุนศึกษาการพัฒนาภูพานครับมาต่อยอดแล้วก็เราก็เอามาปรับใช้ในแบบของเราครับชุดแรกๆเลยที่เราได้มาเลี้ยงเราก็จะเก็บไว้เก็บลูกของเขาไว้ก่อนเลยครับแล้วก็เพื่อที่จะไปเพิ่มผลผลิตภายหลังนะครับคือเรามีอยู่2ตัวจาก2ตัวเราก็เพิ่มมาเป็น4ตัว5ตัว6ตัวนะครับผลผลิตที่เราเก็บไว้ภายหลังนั้นนะครับก็จะเป็นผลต่อยอดของอนาคตความภาคภูมิใจของผมนะครับเป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่นะครับ เป็น

0: ของเด็กคนหนึ่งนะครับที่ได้รับการสืบสานนะครับโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับได้นำมาต่อยอดได้นำมาเพิ่มอาชีพหรือเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวนะครับให้พึ่งพาตนเองได้นะครับแค่นี้ก็สูงสุดของชีวิตของผมแล้วครับ
1: เราภูมิใจที่ได้สืบสานน้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาพัฒนาอาชีพพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

กันดาษหรือการเปิดแอร์เปิดน้ำเปิดไฟไม่ได้การทานอาหารเราอย่าทานให้เหลือนะการทานอาหารเหลือนั่นก็เป็นผลหนึ่งทำให้โลกร้อนนะครับทานแต่พอควรนะอันนี้เป็นชีวิตประจำวันเลยคือเรื่องพวกนี้เราไม่ได้พูดเฉพาะวันนี้เราพูดกับพนักงานเราอย่างต่อเนื่องแล้วก็ฝากให้ทุกคนพยายามใช้ชีวิตปัจจุบันเริ่มลงไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำด้วยกันครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันพุธที่23กันยายน2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณอาคิระกิตนาโสภาดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณสิริลักษณ์มณีรัตน์ค่ะ
0: ครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกจังหวัดอุทัยธานีเทศบาลตำบลดินดำจังหวัดร้อยเอ็ดและสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์จำกัด
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกจังหวัดอุทัยธานีโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลดินดำจังหวัดร้อยเอ็ดและสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์จำกัดทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: ติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะคะตอนนี้ท่านนายกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อเข้าประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กนะคะพร้อมทั้งได้นำเสนอมุมมองและจุดยืนของไทยต่อที่ประชุมซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กซึ่งเป็นการเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรกในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยทั้งนี้ปี2569นี้ยังตรงกับวาระการครบรอบ80ปีของการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยด้วยนะคะโดยไทยก็ได้ใช้โอกาสนี้ย้ำความสำคัญของการสนับสนุนระบอบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับนางรีเบคก้ากรีนสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังหารือกับสถาบันการเงินและกองทุนการเงินชั้นนำจัดโดย Bank of America และพบผู้บริหาร Pacific Investment Management Company หรือว่าพิมโก้เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านตลาดทุนต่อยอดเพิ่มมูลค่าตลาดทุนไทยอันจะส่งผลดีต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จะมีเงินทุนเพิ่มขึ้นนำไปสู่การขยายกิจการและการจ้างงานต่อไปในอนาคต นายกรัฐมนตรียังได้พบกับผู้บริหารของ Microsoft และผู้บริหาร Google เพื่อขยายโอกาสการลงทุนรวมทั้งการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสะท้อนถึงนโยบายของรัฐบาลในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ช่วงค่ำวันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณ นครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและงานเลี้ยงอาหารค่ำหรือว่าการ่าดินเนอร์โดยมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยค่ะ
0: กลับมาที่ในบ้านเรานะครับมาดูเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงกับก๊าซธรรมชาติกันหน่อยนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกมาใช้อุดหนุนแล้วก็ชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงฉบับใหม่นะครับซึ่งเป็นการลดการพึ่งพาแล้วก็เป็นการแยกบัญชีฐานะกองทุนน้ำมันออกเป็นกลุ่มน้ำมันแล้วก็กลุ่มของ LPG อย่างชัดเจนครับในเรื่องนี้นายพรชัยจิรกุลไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572และแผนยุทธศาสตร์

0: กลุ่มก๊าซ LPG ราคาต้นทุนโรงแยกก๊าซปตท.สผ.ส่วนสถานการณ์ที่2คือราคาน้ำมันมีความผันผวนโดยราคาน้ำมันสำเร็จรูปปรับสูงขึ้นหรือลดลงมากกว่า10เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลใน1สัปดาห์ซึ่งเดิมเนี่ยเราใช้เกณฑ์5เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ราคาขายปลีกปรับสูงขึ้นหรือว่าลดลงมากกว่า2บาทต่อลิตรใน1สัปดาห์จากเดิมที่เป็น1บาทต่อลิตรครับส่วนในกลุ่มของ LPG ก็คือราคาตลาดโลกเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงมากกว่า35เหรียญสหรัฐต่อตันใน1เดือนราคาขายปลีกสูงขึ้นหรือลดลงรวมกันมากกว่า1บาทต่อกิโลกรัมภายใน1เดือนนะครับจากเดิมที่เป็น2สัปดาห์เปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับราคาของ LPG CP รายเดือนครับแล้วก็สถานการณ์ที่3นะครับคือในกรณีที่น้ำมันเชื้อเพลิงอาจขาดแคลนและไม่เพียงพอกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในส่วนหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้เพิ่มเติมการพิจารณาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งเป็นทรัพยากรที่ผลิตได้เองภายในประเทศจากผลผลิตทางการเกษตรเป็นการช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันดิบจากตลาดโลกที่มีความผันผวนสูงอีกทั้งภาครัฐสามารถบริหารจัดการราคาขายปลีกในประเทศให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดจนช่วยสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้นะครับในแผนฉบับใหม่นี้ก็ยังได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนทางการเงินด้วยการแยกบัญชีฐานะกองทุนน้ำมันออกเป็นกลุ่มน้ำมันแล้วก็กลุ่ม LPG อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการนำเงินอุดหนุนข้ามกลุ่มพร้อมกับทั้งกำหนดกรอบการบริหารราคาโดยเน้นชดเชยราคาดีเซลและ LPG เป็นหลักหากเกิดวิกฤตในระยะเวลายาวนานครับรวมทั้งยังให้มีการเก็บเงินสะสมเข้ากองทุนน้ำมันในช่วงที่ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวลดลงเพื่อเตรียมสภาพคล่องเอาไว้รองรับและก็เป็นมีการส่งเสริมการใช้น้ำมันที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพจากผลผลิตทางการเกษตรในประเทศเพื่อเป็นการลดการพึ่งพาน้ำมันดิบนำเข้าจากต่างประเทศครับ
1: และจากความผันผวนของราคาน้ำมันที่เกิดจากผลกระทบสงครามตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ทำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสและโครงการบัตรสวัสดิการเฟสที่2ออกไปอีก2เดือนนะคะเป็นการขยายสิทธิ์ครอบคลุม47ล้านคนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของค่าครองชีพค่ะพร้อมยืนยันว่าจะใช้งบเฉพาะพรก.กู้เงินส่วนแรกไม่กระทบวินัยการคลังจะเริ่มวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสและบัตรสวัสดิการออกไปอีก2เดือนก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เนื่องจากวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นโดยใช้วงเงินที่เหลือจากพรก.กู้เงินส่วนแรก 200,000 ล้านบาทที่มีเหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านค้าทงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569จากเดิม300บาทก็จะเป็น 1,000 บาทนะคะโดยจะให้สิทธิ์อยู่ที่14ล้าน5แสนคนส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสโครงการนี้เรียกว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะคะประชาชนพ่อค้าแม่ค้าต่างเรียกร้องให้ต่ออายุโครงการและในที่สุดนะคะที่ประชุมครม.ก็ต่ออายุโครงการอีก2เดือนก็จะให้วงเงินอีก 1,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะโดยจำนวนสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะขยายจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ26ล้านคนซึ่งพบว่า1ล้านคนในจำนวนนี้มีสิทธิ์ไปใช้บัตรสวัสดิการได้ก็จะขยับจากไทยช่วยไทยพลัสไปใช้บัตรสวัสดิการแทนนะคะจากนั้นก็จะเหลืออยู่คนเดิมเนี่ยจะเหลืออยู่25ล้านคนเพราะว่า1ล้านคนไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็จะเติมคนใหม่ที่อาจจะหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ7ล้าน5แสนคนก็จะรวมเป็นคนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสทั้งหมดอยู่ที่32ล้าน5แสนคนจึงสามารถดูแลคนไทยที่ได้รับผลกระทบของวิกฤตพลังงานได้มากขึ้นทั้งหมดประมาณ40

0: 7ล้านคนค่ะ
1: คือวันนี้1วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อนะครับขณะเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับทั้งหมดนี้จะใช้วงเงินงบประมาณตามพระราชกำหนดนี้นะครับประมาณ 43,000 ล้านบาทซึ่งเพียงพอจากวงเงินที่เหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เรารักษาไว้นะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ให้บริษัทสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นในฐานะการคลังประเทศไทยครับ
2: ยืนยันนะครับว่าวินัยการเงินการคลังเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับเรามีวงเงินเหลืออยู่ 44,000 ล้านเศษนะครับในวงเงินแผนงานส่วนที่1นะครับถ้าท่านจำได้ว่าพรกเงินกู้ 400 ล้านมีวงเงินอยู่2ส่วนก็คือ 200,000 ล้านบาทแรกแล้วก็ 200,000 ล้านบาทหลังนะครับสิ่งที่มาใช้เยียวยาเนี่ยหรือก็คือในส่วนของ200,000ล้านบาทแรกเท่านั้นไม่มีการอย่างที่มีข้อกังวลข้อห่วงใยนะครับว่าเราจะมีการโอนเงินในส่วนที่2มาใช้ในส่วนงานที่1มั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีนะครับแล้วก็อยากจะขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าทุกคนทราบดีว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะสงบแล้วก็ค่อยๆ คลี่คลายในตะวันออกกลางเนี่ยมันกลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็น้ำมันก็ทะลุ100ล้านเหรียญต่อ100เหรียญ
0: ทั้งนี้ในการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะเงื่อนไขก็เหมือนเดิมค่ะภาครัฐก็จะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตรา 60% แต่ว่าไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและสำหรับการต่อโครงการในรอบนี้2เดือนนะคะจะให้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาของโครงการค่ะโดยประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ในช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.หรือว่าสามารถซื้ออาหารหรือว่าเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการได้ในช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ค่ะ
3: มาดูความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในเรื่องของการจัดการเรื่องของลิขสิทธิ์กันบ้างนะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์ระหว่างไทยและจีนเตรียมที่จะจัดทำ MOU ฉบับใหม่นะครับหลังจากที่ฉบับเดิมเนี่ยเราจัดทำมานานกว่า30ปีเพื่อเป็นการรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิทัลครับนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นำคณะหารือกับนายหวังจื้อเฉิงผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานลิขสิทธิ์แห่งชาติหรือ NCAC ของจีนที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาระบบคุ้มครองลิขสิทธิ์ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการลิขสิทธิ์การนำผลงานดนตรีที่หมดอายุความคุ้มครองและเข้าสู่สาธารณสมบัติไปใช้ประโยชน์การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์แล้วก็ยังมีประเด็นลิขสิทธิ์กับเทคโนโลยี AI ด้วยนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะยกระดับ MOU ฉบับใหม่เพื่อรองรับความท้าทายในปัจจุบันโดยได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพื่อให้ระบบจัดเก็บมีข้อมูลที่ถูกต้องตรวจสอบได้และเจ้าของสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมรวมถึงลดปัญหาการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ซ้ำซ้อนหรือว่าการเรียกเก็บโดยหน่วยงานที่ไม่ได้รับอนุญาตในส่วนของประเด็น AI นะครับทั้งสองฝ่ายก็เห็นตรงกันว่าการคุ้มครองลิขสิทธิ์ต้องสร้างสมดุลระหว่างสิทธิ์ของเจ้าของผลงานกับการเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาและผู้ใช้งานเทคโนโลยีสามารถสร้างนวัตกรรมได้นอกจากนี้ไทยและจีนก็เตรียมที่จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางบังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในโลกดิจิทัลและรับมือกับรูปแบบการละเมิดที่ซับซ้อนมากขึ้น
4: สิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือการพยายามสร้างความสมดุลระหว่างคนที่เป็นนักพัฒนา AI กับคนที่ นักพัฒนา AI เนี่ยจะเอางานลิขสิทธิ์แต่บางทีเอามาใช้เพื่อพัฒนา AI กับเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเราก็บอกว่าประเทศไทยก็เช่นกันตอนนี้เราก็พยายามบาลานซ์ให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราก็เห็นด้วยแต่ขณะเดียวกันก็จะต้องบาลานซ์ให้สมดุลระหว่างคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในส่วนของประเทศไทยตอนนี้กฎหมายของเราก็คือถ้าใครจะเอางานลิขสิทธิ์ไปใช้หรือจะไปประกอบการฝึก AI ก็ต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง
0: ยอมรับนะคะว่าอุตสาหกรรมบันเทิงไทยโดยเฉพาะซีรีส์สารคดีไทยเน
5: ี่
0: ยได้สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีโดยเฉพาะที่จีนค่ะส่วนเรื่องเล่าจากชุมชนไทยจะก้าวไปสู่สายตาผู้ชมจีนกว่าพันล้านคนได้อย่างไรเทศกาลภาพยนตร์สารคดีจีนครั้งที่5กำลังเปิดประตูสำคัญให้สื่อและผู้ประกอบการไทยติดตามจากรายงานค่ะ
6: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นำทัพผู้ผลิตสื่อและหน่วยงานของไทยนะครับบุกมาที่ International Media Harbor ที่นครกวางโจวเข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีจีนครั้งที่5ภารกิจครั้งนี้ครับไม่ได้มีเพียงแค่การนำผลงานมาจัดแสดงแต่กำลังเปิดประตูให้สารคดีไทยผู้ประกอบการไทยและสื่อไทยนั้นสามารถเชื่อมต่อกับตลาดสื่อขนาดใหญ่ของโลกและนี่ก็คือโอกาสที่เรื่องเล่าจากชุมชนไทยจะเดินทางไปถึงผู้ชมชาวจีนกว่าพันล้านคนครับ
7: 321
8: แสงสีเสียงและเรื่องราวจากหลากหลายพื้นที่ของจีนถูกถ่ายทอดขึ้นจอขนาดใหญ่ท่ามกลางผู้ผลิตภาพยนตร์ผู้แทนแพลตฟอร์มและคนในอุตสาหกรรมสื่อจากหลายประเทศนี่คือบรรยากาศพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีจีนครั้งที่5ที่กวางโจอินเตอร์เนชั่นแนลมีเดียฮาร์เบอร์นครกวางโจในเวทีแห่งนี้ประเทศไทยไม่ได้มาเพียงในฐานะแขกรับเชิญแต่กำลังมองหาโอกาสนำเรื่องราววัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยเชื่อมเข้าสู่ตลาดสื่อจีนซึ่งมีทั้งสถานีโทรทัศน์แพลตฟอร์มออนไลน์ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายและเครือข่ายผู้ชมขนาดใหญ่ความสำคัญของงานจึงไม่ได้อยู่ที่การมาชมภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่คำถามว่าเรื่องราวจากประเทศไทยจะเปลี่ยนจากผลงานที่คนไทยรู้จักไปเป็นคอนเทนต์ที่ตลาดโลกต้องการได้อย่างไรกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยถึงภารกิจครั้งนี้กับสื่อจีนว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตไทยได้พบกับพันธมิตรและแพลตฟอร์มจีนโดยตรงเราต้องการผลักดันผลงานที่สะท้อนความหลากหลายของประเทศไทยทั้งวัฒนธรรมชุมชนสิ่งแวดล้อมและความคิดสร้างสรรค์ให้เข้าถึงผู้ชมในระดับนานาชาติพร้อมต่อยอดไปสู่การร่วมผลิตและลงทุนรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง2ประเทศสำหรับคนไทยสิ่งที่ควรรู้คือสารคดีไม่ได้มีคุณค่าเพียงการบันทึกความทรงจำแต่สามารถสร้างทั้งรายได้สร้างงานและสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเรื่องใกล้ตัวอย่างอาหารไทยมวยไทยประเพณีท้องถิ่นการท่องเที่ยวเชิงชุมชนธรรมชาติหรือภูมิปัญญาชาวบ้านหากค้นพบมุมที่แตกต่างและเล่าอย่างมีคุณภาพก็อาจกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เดินทางได้ไกลกว่าสินค้า1ชิ้นและสามารถสร้างรายได้กลับถึงเจ้าของเรื่องในชุมชนได้ในที่สุดส่วนสื่อไทยต้องรู้ว่าอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนจากโทรทัศน์แบบเดิมไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลวิดีโอสั้นสารคดีขนาดสั้นและคอนเทนต์หลายภาษาการผลิตเนื้อหาเพื่อส่งออกจึงต้องวางแผนตั้งแต่วันแรกทั้งรูปแบบภาพคำบรรยายลิขสิทธิ์สำหรับผู้ชมชาวจีนสนใจเรื่องราวจากประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหารธรรมชาติวิถีชีวิตแต่ผลงานที่จะเข้าสู่ตลาดจีนต้องมีเรื่องเล่าที่เป็นสากลมีคุณภาพด้านการผลิตและต้องเข้าใจเงื่อนไขของแพลตฟอร์มรวมถึงกฎระเบียบการเผยแพร่ในประเทศจีนที่สำคัญต้องตอบให้ชัดว่าฝ่ายไทยมีอะไรให้โครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์เงินลงทุนทีมผลิตสถานที่ถ่ายทำนักแสดงหรือช่องทางการเผยแพร่และต้องการอะไรจากพันธมิตรจีน
6: วันนี้ถือได้ว่าเป็นการเบิกเริกเปิดประตูบานแรกของสารคดีไทยและก็สารคดีจีนนะครับแต่ความสำเร็จที่แท้จริงจะไม่ได้วัดจากจำนวนภาพถ่ายหรือจำนวนนามบัตรที่รับกันนะครับหากวัดจากจำนวนเรื่องราวประเทศไทยที่จะสามารถมาพัฒนาความร่วมมือเข้าถึงผู้ชมใหม่ดึงดูดโปรดักชันเฮาส์ของจีนมาถ่ายทำในประเทศไทยสะท้อนมิติความงดงามของไทยได้อย่างไรเพื่อสร้างรายได้ให้กับ คืนสู่ชุมชนคนไทยอย่างแท้จริงด้านหลังอยู่นี้ครับทีมงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังให้สัมภาษณ์สื่อจากประเทศจีนในงานนี้คิดว่าจะมีการต่อยอดเพื่อพัฒนาวงการสื่อมวลชนของไทยและการผลิตสารคดีเพื่อนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในอนาคตต่อไปนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนปฏิพัฒน์เข็มทิศรายงานครับ
0: ขอบคุณคุณออฟปฏิพัฒน์เข็มทิศนะคะอยู่ที่กวางโจวที่จีนตอนนี้
3: ครับก็รายงานมาใช้เดียวเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะก็ไปร่วมงานนะคะสำหรับเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองจีนนะคะ
3: ครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:25 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับศาลปกครองสูงสุดได้เตรียมอ่านคำสั่งกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ในเรื่องของการชดใช้ค่าความเสียหายกรณีจำนำข้าวกว่า10,000 ล้านบาทครับวันนี้เวลาประมาณ 13:30 น.นะครับศาลปกครองกลางจะนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายอนุสรอมรฉัตรสามียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการตามอำนาจหน้าที่กว่า10,000 ล้านบาทสำหรับคดีดังกล่าวนี้นะครับศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่13 มกราคม 2569ที่ผ่านมาไม่รับคำร้องของนางสาวยิ่งลักษณ์กับนายอนุสรสามีที่ขอให้พิจารณาคดีใหม่เนื่องจากเห็นว่าหนังสือกระทรวงพาณิชย์ด่วนที่สุดที่พ.น. 0302.3/781ลงวันที่1 สิงหาคม 2568เรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ลับที่453/2559ลงวันที่19 กันยายน 2559เรื่องให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์อ้างว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่เป็นเพียงหลักฐานการหารือของนางสาวยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ในคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญครับ
1: ส่วนโครงการ THAI Passport ที่ฝ่ายค้านยังมีข้อสงสัยแล้วก็ได้ยื่นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบนะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ย้ำบอกว่ายินดีให้ตรวจสอบทุกขั้นตอนแต่ว่าการตรวจสอบขอให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกรณีที่นางการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เพื่อขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสในโครงการ THAI Passport โดยระบุว่ากระทรวง DE พร้อมให้ตรวจสอบทุกโครงการแต่ว่าการตรวจสอบ

0: นั้นก็ต้องอิงกับข้อเท็จจริงไม่ใช่จินตนาการส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านยกเรื่องข้อตกลงคุณธรรมขึ้นมาตำหนินั้นขอย้ำว่าตามขั้นตอนในการทำข้อตกลงคุณธรรมถ้าหากว่าโครงการไหนที่ใช้งบเกิน 1,000 ล้านบาทจะต้องส่งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาคัดเลือกว่าต้องทำข้อตกลงดังกล่าวหรือไม่ซึ่งทางกรมบัญชีกลางได้ส่งหนังสือตอบกลับมาตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาว่าโครงการนี้ไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องทำข้อตกลงคุณธรรมโดยสามารถเปิดเผยเอกสารยืนยันต่อสาธารณชนได้และสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องปั๊มยอดผู้ลงทะเบียนถือเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเพราะว่าการลงทะเบียนต้องใช้ระบบยืนยันตัวตนผ่านดิจิทัล ID ทั้งแอปพลิเคชันไทยดีแล้วก็แอปทางรัฐด้วยนะคะดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะปั๊มยอดตามที่ถูกกล่าวหารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ชี้แจงเรื่องยอดผู้ใช้งานจริงหรือว่า Active User ว่าทางกระทรวงมีการแยกข้อมูลระหว่างผู้ลงทะเบียนกับ Active User ไว้อย่างชัดเจนประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบตัวเลขที่อัปเดตต่อเนื่องได้ทางเว็บไซต์โครงการและช่องทางโซเชียลมีเดียของกระทรวงได้ตลอดเวลาค่ะ
1: มาดูความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีท่อขนส่งน้ำมันรั่วไหลที่บริเวณถนนพระราม3กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้หัวหน้าทีมสุดซอยพลังงานพร้อมด้วยบริษัทท่อส่งน้ำมันก็พาสื่อมวลชนลงพื้นที่นะครับลงไปตรวจสอบจุดที่รั่วซึมบริเวณใต้ทางด่วนพระราม3ซึ่งก็คาดว่าจะซ่อมแซมเสร็จภายใน1สัปดาห์นะครับพร้อมที่จะยกระดับความปลอดภัยและก็สั่งให้เอ็กซเรย์ท่อส่งน้ำมันทั่วทั้งกรุงเทพ66กิโลเมตรครับนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อขออภัยครับในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือว่าที่เรารู้จักกันว่าทีมสุดซอยพลังงานเนี่ยนะครับเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยกรมธุรกิจพลังงานได้มีคำสั่งให้บริษัทบางจากและบริษัทบัฟซึ่งเป็นเจ้าของท่อส่งน้ำมันดำเนินการซ่อมแซมจุดที่รั่วไหลโดยวางแผนเป็น3ระยะนะครับก็คือระยะสั้นก็จะเร่งซ่อมแซมบริเวณที่ตรวจพบการรั่วซึมและทำการเปลี่ยนท่อใหม่ในระยะทาง16เมตรจากนั้นในระยะกลางก็จะทำการทดสอบแรงดันเพื่อยืนยันว่าสามารถรองรับแรงดันได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จะทำ intelligent picking test นะครับหรือว่าการตรวจสอบด้วยกระสวยอัจฉริยะจากเดิม32กิโลเมตรจะเพิ่มขยายขึ้นมาเป็น66กิโลเมตรทั่วทั้งกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและในระยะที่3ระยะยาวนะครับก็จะหารือร่วมกันหลายฝ่ายถึงการวางแนวท่อใหม่นะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการทรุดตัวหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกทางนี้ก็คาดว่าจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมในจุดที่รั่วซึมให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์ครับทางด้านของนายสมพงษ์โพไกรผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจจัดส่งทางท่อบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดก็เปิดเผยนะครับว่าจะเร่งดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงพลังงานซึ่งในเบื้องต้นก็จะทำการปรับเปลี่ยนท่อจุดที่รั่วไหลระยะทาง16เมตรก่อนนะครับและก็จะยกระดับท่อให้สูงกว่าแนวฐานต่อหม้อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการกดทับกับฐานต่อหม้อส่วนในระยะกลางเนี่ยก็จะทำการศึกษาถึงการวางแนวท่อใหม่เพื่อหลบฐานต่อหม้อในอนาคตด้วยครับ
0: ไปดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะซึ่งทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาปัจจุบันบอกว่าอยู่ในขั้นของการเฝ้าระวังค่ะโดยมีฝ่ายความมั่นคงดูแลพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะส่วนกรณีทหารกัมพูชาที่ลักลอบขุดคูเล็ดแล้วก็วางลวดหนามในพื้นที่ชายแดนไทยเรื่องนี้กองทัพบกยืนยันว่าได้ประสานกัมพูชาแล้วให้มีการปรับพื้นที่และรื้อลวดหนามโดยได้เข้าดำเนินการทั้งหมดแล้วค่ะพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยการจัดมาตรวัดสิ่งบอกเหตุ5สีจากการวิเคราะห์ของฝ่ายความมั่นคงพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระหว่างสีเขียวและสีเหลืองก็คือการเฝ้าระวังซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงมีการเฝ้าระวังและตรวจตราอยู่สม่ำเสมอตลอด24ชั่วโมงและในวันที่7กันยายนที่ผ่านมาผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ก็ได้นำสื่อมวลชนและต่างประเทศรวมถึง คณะผู้สังเกตการทหารอาเซียนลงพื้นที่ไปที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามโอเสม็ดที่เคยเป็นแหล่งคาสิโนซึ่งหลังจากการปะทะรอบที่2ในช่วงเดือนธันวาคมปี2568จำเป็นต้องเคลื่อนกำลังไปที่โอเสม็ดเพื่อควบคุมพื้นที่หลังมีพลซุ่มยิงและโดรนในการปฏิบัติการทำให้ไทยต้องมีการตอบโต้โดยมีเป้าหมายก็คือทางทหารเท่านั้นซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีพื้นที่ถึง500ไร่และมีอาคารสแกมเมอร์150อาคารส่วนการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมามีการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้สนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมาที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะการประชุมแบ่งเป็น2ส่วนหลักนะคะก็คือส่วนแรกคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ประชุมได้พิจารณาและรับรองเอกสารสำคัญ2ฉบับก็คือข้อตกลงการแต่งตั้งข้อบังคับกระบวนการเพื่อเป็นกรอบการทำงานของการประชุมในระยะต่อไปและส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาซึ่งเริ่มด้วยการกล่าวด้วยถ้อยแถลงของทั้ง2ประเทศ
2: ท่านศิริศักดิ์นะครับก็เป็นโอกาสสำคัญในการย้ำจุดยืนของไทยที่เข้าร่วมกระบวนการประนอมนี้ประนอมนี้นะครับด้วยความสุจริตใจแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือการแสวงหาทางออกในเรื่องการกำหนดเขตทางทะเลและมุ่งปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศครับท่านศิริศักดิ์ก็ยังได้ใช้โอกาสนี้นะครับชี้แจงถึงบริบทความสำคัญแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในภาพรวมที่แยกออกจากกระบวนการนี้ไม่ได้และได้อธิบายถึงท่าทีที่ผ่านมาของทางกัมพูชาที่มักใช้เวทีระหว่างประเทศนี้ในการกล่าวหาแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งไม่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเลยทีเดียวนะครับ
0: ด้านพันเอกฤทธิ์ชาสุขสุวรรณนนท์โฆษกกองทัพบกได้กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทางฝ่ายไทยตรวจพบการขุดคูเล็ดและวางรวดหนามของทหารกัมพูชาที่บริเวณเนิน450อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษจากการตรวจสอบก็พบว่ารุกล้ำแผ่นดินไทยอย่างชัดเจนกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2จึงได้จัดกำลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่ทันทีและจัดชุดประสานงานไปยังกัมพูชาเนื่องจากผิดข้อตกลงหยุดยิงและปรับพื้นที
3: ่หลังจากเจรจานะครับฝ่ายกัมพูชาก็มีความเข้าใจแล้วก็ยินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยหลังจากนั้นก็ได้มีการรื้อลวดหนามออกนะครับแล้วก็กลบคูที่ขุดไว้นะครับที่ลุกล้ำแผ่นดินไทยออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้กลไกการประสานงานในพื้นที่ตามข้อตกลง Joint Statement ในการขจัดปัญหาแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับ
1: ยังอยู่ที่เรื่องของชายแดนนะครับแต่ว่าขยับมาที่ทางฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ตรวจยึดกล่องแล้วก็กระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการขนย้ายมาจากคาสิโนแล้วก็เว็บพนันออนไลน์ที่ปิดกิจการในฝั่งประเทศกัมพูชาครับเมื่อวานนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีนะครับได้จัดกำลังพลทำการลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบลังพลาสติกและก็กระเป๋าเดินทางรวมถึงกล่องกระดาษเป็นจำนวนมากวางกองเรียงเก็บรวบรวมกันไว้ในขนำไม่มีเลขที่นะครับในพื้นที่ทำการเกษตรซึ่งดูจากลักษณะแล้วเนี่ยมีพิรุธนะครับจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลคลองใหญ่เข้าร่วมตรวจสอบซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ามีลังพลาสติก34ใบกล่องกระดาษ7ใบกระเป๋าเดินทาง8ใบและถุงกระสอบอีก8ใบโดยภายในเกือบทั้งหมดเนี่ยบรรจุอุปกรณ์ส่วนควบคุมคอมพิวเตอร์ของใช้ส่วนตัวและก็ของเบ็ดเตล็ดอื่นๆรวมถึงเอกสารหน้าเล่มพาสปอร์ตจำนวนหนึ่งด้วยครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าของทั้งหมดนี้มาจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชาได้สั่งปิดกิจการคาสิโนและเว็บพนันออนไลน์ทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุให้มีการย้ายฐานสิ่งของและก็อุปกรณ์ต่างๆจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาดำเนินการต่อในพื้นที่ตอนในของไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ ย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมการตรวจยึดสิ่งของทั้งหมดมาที่บังคับการกองร้อยคลองโป่งน้ำร้อนนะครับเพื่อทำการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งพร้อมกับทำการประสานและก็ส่งมอบของกลางทั้งหมดให้กับพนักงานสอบสวนสภ.โป่งน้ำร้อนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้วครับ
0: มาดูความคืบหน้าอุบัติเหตุเรือประมงอับปางกลางทะเลที่ชลบุรีกันหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาลูกเรือชาวเมียนมาอีก5คนของเรือประมงสกาญจนาวารี888ที่อับปางกลางทะเลชลบุรีเมื่อวานนี้ค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดเหตุเป็นอุบัติเหตุเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลบริเวณนอกชายฝั่งช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยเจ้าหน้าที่และเรือประมงที่ร่วมปฏิบัติการได้เร่งช่วยเหลือลูกเรือชาวประมงอย่างเร่งด่วนได้จำนวน16คนพร้อมนำตัวกลับเข้าฝั่งบริเวณสะพานปลาช่องแสมสารขณะที่ตอนนี้ยังมีลูกเรือชาวเมียนมาอีก5คนยังไม่พบตัวนะคะเบื้องต้นได้รับข้อมูลว่าในจำนวนผู้สูญหายทั้ง5คนนี้คาดว่ามี2คนติดอยู่ภายในซากเรือแล้วก็เสียชีวิตแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ส่วนที่เหลือยังไม่ทราบชะตากรรมอย่างไรก็ตามในวันนี้ค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่1ซึ่งมีกำลังพลจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือจะกลับเข้าพื้นที่อีกครั้งโดยเรือตรวจการ112หรือว่าต่อ112พร้อมทีมกู้ภัยทางน้ำมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานเพื่อดำเนินการค้นหาและกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่คาดว่ายังติดอยู่ภายในตัวเรือโดยจะประเมินสภาพอากาศและกระแสน้ำและความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติการทั้งนี้หลังจากดำเนินการตรวจสอบและกู้ร่างผู้เสียชีวิตภายในตัวเรือแล้วเสร็จจะมีการวางแผนกู้เรือสกาญจนาวารี888กลับเข้าฝั่งเพื่อตรวจสอบสภาพเรือและหาสาเหตุของการอับปางในครั้งนี้นะคะรวมถึงจะดำเนินการซ่อมแซมต่อไปด้วย
1: ไปดูเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ที่เพชรบุรีกันหน่อยนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บแบตเตอรี่ลิเธียมน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวในเขตพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหลายหน่วยงานนะครับต้องระดมกำลังกันเข้าควบคุมเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าซึ่งโกดังเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านสำมะโรงตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับคือเรียกได้ว่าระดมกำลังกันอย่างเร่งด่วนเลยเพื่อป้องกันการลุกลามและก็ลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงโดยภายในโกดังที่เกิดเหตุเนี่ยมีวัตถุประเภทแบตเตอรี่ลิเธียมน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยซึ่งเพลิงก็ได้ลุกไหม้กองวัตถุโดยรอบรวมถึงตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้เป็นอาคารสำนักงานด้วยก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยอุปสรรคสำคัญในการดับเพลิงครั้งนี้ก็คือโครงสร้างโกดังมีช่องทางระบายควันและก็ระบายความร้อนเพียงแค่บริเวณประตูทางเข้าออกเท่านั้นทางนี้เจ้าหน้าที่ได้เปิดช่องทางระบายควันเพิ่มเติมด้วยการเจาะทลายผนังบางส่วนนะครับเพื่อให้สามารถเข้าไปดับไฟจากเศษกองวัตถุที่เหลือโดยใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามนะครับนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอย่าเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุและขอให้ปฏิบัติตามที่ทางราชการแจ้งเตือนหรือว่าขอความร่วมมืออย่างเคร่งครัดนะครับส่วนการหาสาเหตุของเพลิงไหม้ดังกล่าวนี้ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่ต่อไปครับ
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันค่ะ

ังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

0: 6:43 นกลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เริ่มด้วยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างบอร์ดเกมนะคะกับการจัดการประกวดออกแบบบอร์ดเกมค่ะซึ่งปรากฏว่าทีมExorcist Spirit หนองดาเปาคว้าแชมป์จากการที่นำเอาความเชื่อผีอีสานมาสร้างปาร์ตี้เกมด้านทีมตีเก๊ก็หยิบเอาวัฒนธรรมวงการพระเครื่องมาพัฒนาเป็นเกมนะคะซื้อขายขณะที่ทีมก่อนอาม่าจะลืมก็ใช้กลไกเกมถ่ายทอดสูตรขนมพื้นเมืองเตรียมคัดผลงานศักยภาพต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไปค่ะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมผู้ผลิตและออกแบบบอร์ดเกมหรือว่าปู่เด็บก้าประกาศผลโครงการพัฒนานักออกแบบบอร์ดเกมรุ่นเยาว์เพื่อสื่อสารซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเรื่องเล่าบ้านฉันสู่กระดานเกมโลกหลังเปิดให้เด็กและเยาวชนจาก4ภูมิภาคนำเรื่องเล่าความเชื่ออาหารวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นบอร์ดเกมโดยทีมอบต.หนองดาเปาคว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงาน Exorcist Spirit at หนองดาเปาที่นำเอาความเชื่อเรื่องผีพื้นบ้านอีสานมาพัฒนาเป็นปาร์ตี้เกมรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีม Planet Board Game ผลงานตีเก๊ที่ได้นำเอาวัฒนธรรมวงการพระเครื่องไทยมาพัฒนาเป็นเกมซื้อขายและเจรจาต่อรองและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมหลานมาผลงานก่อนอาม่าจะลืมที่นำเอาสูตรขนมพื้นเมืองมาพัฒนาเป็นเกมบริหารเวลาและทรัพยากรนายสุรพันธ์เจริญทรัพย์รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าโครงการนี้มีเป้าหมายนำทุนทางวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่มาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเกมเป็นสื่อที่เข้าถึงเด็กและเยาวชนและสามารถเชื่อมเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมเข้ากับความสนุกของการเล่นได้ด้านนายทรงศิษย์แพรเพชรนายกสมาคมผู้ผลิตและออกแบบบอร์ดเกมกล่าวว่าการตัดสินไม่ได้พิจารณาเฉพาะความน่าสนใจของเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมเท่านั้นนะคะแต่ว่าต้องดูว่าผู้พัฒนาสามารถนำเรื่องเหล่านั้นมาสิงด้วยค่ะ
1: โครงการศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหมไม้ย้อมสีและผ้าไหมที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ101ตำบลนิเวศอำเภอทวัตบุรีจังหวัด101ครับโดยว่าที่ร้อยตรีธีรนันท์พิจารโชติผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต3บอกว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับเปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรวมถึงประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้กระบวนการผลิตหม่อนไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเรียนรู้พันหม่อนพันไหมการปลูกหม่อนการเลี้ยงไหมการฟอกย้อมสีไหมด้วยวัสดุธรรมชาติการเรียนรู้เกี่ยวกับไม้ย้อมสีตลอดจนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมด้วยครับสำหรับการเปิดบ้านศูนย์เรียนรู้ครั้งนี้นะครับก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรในจังหวัด101ให้ประชาชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษากระบวนการผลิตและก็จะได้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหมไม้ย้อมสีและก็ผ้าไหมซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปต่อยอดด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและก็เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในอนาคตด้วยครับ
0: มาดูการเตรียมรับมืออุทกภัยกันบ้างนะคะในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานก็มีการสั่งการผู้ว่าราชการทุกจังหวัดภาคกลางค่ะให้เตรียมรับมืออุทกภัยล่วงหน้าหลังมีข้อมูลว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มรวมทั้งน้ำเหนือกำลังหลากลงมาส่วนเรื่องของการเตรียมงบจ่ายชดเชยเยียวยานะคะปีนี้สำรองงบรับมือเอาไว้ที่ภาคละ100ล้านบาทค่ะโดยในการประชุมดังกล่าวนอกจากมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานแล้วนะคะก็ยังมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมได้แก่นายพระดอนปริศนานันทกุลนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: และนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรวมถึงตัวแทนหน่วยงานต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยเพื่อเตรียมรับมือน้ำเหนือและฝนที่จะตกเพิ่มในวันที่25-27กันยายนนี้โดยนายเอกนิติกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนและการผันน้ำเข้าคลองซอยคลองสาขาพร้อมกลางเตรียมแผนอพยพและสื่อสารกับประชาชนในการรับมือกับน้ำที่จะหลากมาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการให้จัดเตรียมเงินสำรองและเงินฉุกเฉินในแต่ละภาคเอาไว้ภาคละ100 ล้านบาทหากว่าจังหวัดมีความจำเป็นก็จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณานำเงินมาดูแลประชาชนค่ะฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
1: เราเห็นภาพแล้วว่าน้ำในเขื่อนต่างๆวันนี้เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่สิ่งที่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือว่าให้กรมชลประทานนะครับได้เตรียมการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับรวมทั้งการผันน้ำเตรียมพร้อมนะครับที่จะผันเข้าในซอยเล็กๆนะครับในหลอดเล็กๆเพื่อที่จะเตรียมการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับถ้าเกิดมีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลางและน้ำไหลหลากมาจากภาคเหนือเนี่ยจะได้บริหารจัดการได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ต้องการให้เป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่ประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนนะครับต้องมาถูกกระทบเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีจากการติดตามว่าน้ำในเขื่อนหลังเขื่อนแล้วก็ในตามซอกตามซอยต่างๆเนี่ยที่เรามีช่องผันน้ำออกไปเนี่ยมันมีสามารถรองรับได้ขนาดไหนให้บริหารล่วงหน้าโดยเฉพาะในเขตแถวอยุธยาอ่างทองนะครับรวมทั้งลุ่มน้ำทั้งท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองต่างๆเราก็ได้มีการติดตามไปถึงว่าถ้าฝนเข้ามาจะไปเข้าสู่ลุ่มน้ำนั้นอย่างไรอันนี้คือการเตรียมพร้อมนะครับก่อนที่ภัยจะมา
0: ทั้งนี้นายเอกนิติย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคกลางเตรียมการให้พร้อมตั้งแต่วันนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะจากข้อมูลของกรมชลประทานเห็นว่าสถานการณ์น้ำในปัจจุบันยังสามารถบริหารจัดการได้เพราะว่าฝนยังตกไม่มากแต่หากปริมาณน้ำมากเกินขนาดก็จะมีการผันน้ำตามแผนที่ได้วางเอาไว้ส่วนที่เพจดังที่โพสต์เตือนว่าจะมีน้ำท่วมใหญ่เรื่องนี้นายเอกนิติกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยายืนยันในที่ประชุมว่าจะมีฝนเข้ามาในพื้นที่แต่คาดว่าจะไม่ตกหนักมากซึ่งประเมินว่าสถานการณ์ยังไม่น่าจะรุนแรงถึงขั้นทำให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามก็ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้นะคะรวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยไม่ประมาทนะคะก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ว่าไม่ให้ตื่นตระหนก
2: ครับสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำไม่ว่าจะเป็นที่ท่านรองนายกพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยาแม่กองท่าจีนก็ติดตามอย่างใกล้ชิดด้วย
0: สำคัญติดตามข่าวสารจากทางราชการด้วยนะคะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะ
2: คนแชร์เยอะจริงๆแล้วก็เฟคนิวเนี่ยก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับ
0: ใช่ค
2: ่ะสืบเนื่องจากเรื่องของน้ำเช่นเดียวกันนะครับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็เห็นชอบหลักการของบกลางกว่า500 ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นการผลักดัน99โครงการแก้น้ำท่วมน้ำแล้งในเรื่องนี้รองนายกทรงศักดิ์ก็กำชับทุกฝ่ายว่าจะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ควบคู่ไปกับการรับมือภัยแล้งจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญด้วยครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.นะครับโดยมีตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับซึ่งในที่ประชุมนะครับท่านรองนายกทรงศักดิ์ก็ได้กำชับให้ทุกฝ่ายเตรียมการรับมือฝนที่จะตกหนักโดยให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมที่จะเตรียมพร้อมนะครับในการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งด้วยครับ
3: เดือนตุลาคมนะครับ2019นะครับคาดว่าฝนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยและภาคกลางจะมีแนวโน้มลดลงอันนี้หมายความว่าเป็นการคาดหมายนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อที่ผ่านมาเรามีการคาดหมายว่าจะเกิดซูเปอร์เอลนีโญนะฮะซูเปอร์เอลนีโญหมายถึงว่าจะมีแรงใช่ไหมจะมีแรงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ยินว่ามีแต่ฝนตกนะครับแต่ว่าในการคาดการณ์วันนี้ก็ต้องมีการคาดการณ์นะครับเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับตามที่มีการคาด

0: การไปเหมือนกันนะครับ
1: และสำหรับผลการประชุมที่สำคัญนะครับนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสทนช.เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการแผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบเพื่อดำเนินการตามที่สทนช.เสนอซึ่งก็มี99โครงการด้วยกันนะครับวงเงินกว่า500ล้านบาทเป็นโครงการที่จะกระจายอยู่ในพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งและมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ก็ยังได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงานถอดบทเรียนอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและผลการดำเนินการของคณะทำงานแผนงานการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับในที่ประชุมก็ยังได้มีการอนุมัติดำเนินโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำที่จังหวัดพะเยาและการขยายเวลาดำเนินโครงการปรับปรุงคลองยมน่านจังหวัดสุโขทัย8ปีขยายเป็น9ปีนะครับแล้วก็โครงการประตูระบายน้ำสีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเลยจาก10ปีเป็น14ปีครับ
2: ช่วงนี้หลายพื้นที่ก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็ทำให้ชาวลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยต้องเร่งทำแนวกระสอบทรายหลังคันคลองขาดน้ำเนี่ยทะลักเข้าหมู่บ้านหลายจุดเลยค่ะชาวบ้านในตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หลายหมู่บ้านต้องช่วยกันนำกระสอบบรรจุทรายมาทำแนวกั้นน้ำบริเวณหน้าบ้านและจุดเสี่ยงหลังคันคลองที่ไหลผ่านขาดน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่โดยชาวบ้านต้องเร่งกรอกทรายใส่กระสอบแล้วก็นำไปวางเรียงเป็นแนวตามจุดที่น้ำไหลเข้ามาแม้จะเป็นการป้องกันแบบชั่วคราวแต่สามารถช่วยชะลอและลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าตัวบ้านได้ในระดับหนึ่งขณะที่ระดับน้ำก็ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวได้นำทรายพร้อมกระสอบมาจัดเตรียมไว้สำหรับให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามากรอกทรายเพื่อนำไปทำแนวกั้นน้ำบริเวณบ้านเรือนและพื้นที่เสี่ยงเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่สถานการณ์น้ำยังไม่คลี่คลายขณะเดียวกันภาพรวมสถานการณ์น้ำในอำเภอลาดยาวยังคงขยายวงกว้างออกไปยังพื้นที่ตำบลรอบนอกนะคะโดยชาวบ้านเนี่ยต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ามีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ยังคงเพิ่มขึ้นค่ะ
1: ในช่วงรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญนะครับวันนี้ไปเกาะติดกับมาตรการรับมือภัยแล้งเชิงรุกของจังหวัดสุพรรณบุรีครับหลังจากที่เขื่อนกระเสียวเหลือปริมาณน้ำเพียง 20% จนต้องส่งสัญญาณออกมาเตือนเกษตรกรเพื่อปรับแผนเพาะปลูกล่วงหน้านะครับเพื่อไม่ให้ผลผลิตเนี่ยได้รับความเสียหายจากผลพวงของซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังคืบคลานเข้ามาไปติดตามได้จากรายงานของ NBT กาญจนบุรีครับ

0: ฝนที่ตกมากในหลายพื้นที่ช่วงนี้เป็นฝนที่ทิ้งช่วงจากสภาพอากาศแปรปรวนของสถานการณ์เอลนีโญน้ำฝนที่ตกลงมาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำหลายพื้นที่ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีพบว่าน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ก็จากสถานการณ์เอลนีโญค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ฝนอาจจะตกน้อยกว่าปกติที่เคยตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็น้อยกว่าปีที่แล้วแต่ว่าอุตุก็ให้เราเฝ้าระวังในช่วงปลายเดือนกันยานี้เหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้ก็มีประกาศแจ้งเตือนด้วยเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีฝนตกลักษณะการตกเนี่ยพี่ว่ามันเข้าข่ายคือที่เข้าข่ายของเอลนีโญเนี่ยเนื่องจากว่ามันตกไม่ได้กระจายทั่วทุกพื้นที่แต่ตกเป็นหย่อมแล้วตกแช่เพราะฉะนั้นในบางพื้นที่ที่โดยลักษณะของภูมิประเทศของสุพรรณเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำในบางพื้นที่จะเป็นแอ่งกระทะอย่างสองพี่น้องบางปะม้าอย่างเงี้ยถ้าหากว่าฝนตกปริมาณมากเนี่ยเขาจะเข้าไปขังอยู่ในพื้นที่ซึ่งปีนี้น่าจะได้รับผลกระทบแต่อาจจะคิดว่าไม่น่ามากเท่ากับปีก่อน
0: ซึ่งประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรประชาชนในพื้นที่ลุ่มใช้น้ำจากแม่น้ำท่าจีนสำหรับในพื้นที่ตอนบนใช้น้ำจากเขื่อนกระเสียวซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 350,000 ไร่ในพื้นที่อำเภอด่านช้างอำเภอหนองยะไซอำเภอสามชุกและอำเภอเขตรุ่มแม่น้ำปัจจุบันเขื่อนกระเสียวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 60.24 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 20% ของความจุเก็บกักทั้งหมดซึ่งถือว่ามีปริมาณน้อยของความจุที่ระดับเก็บกักได้299ลูกบาศก์เมตร
1: คือที่ด้านล่างเนี่ยเขาจะไม่แล้งถ้าแล้งเนี่ยจะเป็นพื้นที่ด้านบนอย่างดอนเจดีหนองยะไซเดิมบางด่านช้างแต่ว่าเราบริหารจัดการเนี่ยเราคำนึงถึงน้ำกินน้ำใช้ก่อนซึ่งทางจังหวัดเนี่ยก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการแจกจ่ายน้ำเนี่ยเราก็มีแผนดำเนินการอยู่ทีนี้เราก็จะดูในพื้นที่อย่างด่านช้างอาจจะมีพื้นที่ที่เขาขาดแคลนน้ำเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแผนการแจกจ่ายน้ำในระดับของพื้นที่อยู่แต่ว่าถ้าหากว่าเขาต้องการสนับสนุนรถน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดก็มีบัญชีเครื่องมือเครื่องจักรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมสนับสนุนอยู่ค่ะส่วนสำหรับทางโซนของดอนเจดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นสวนมะม่วงค่ะเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็จะใช้น้ำจากคลองมอซึ่งโดยปกติอ่ะก็จะมีบ้างที่ขาดแคลนน้ำนะคะถ้าถึงในช่วงฤดูแล้งหมดฝนเนี้ยก็อาจจะมีบ้างที่จะต้องสูบน้ำเพื่อช่วย
0: ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้วางแผนประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้ประชาชนและเกษตรกรรับรู้และขอความร่วมมือไม่ปลูกพืชใช้น้ำมากนอกฤดูการผลิตเพื่อลดความเสียหายที่จะตามมา
1: ฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะถ้าหากว่าเราเป็นเกษตรกรเนาะทำการเพาะปลูกถ้าหากว่าทางภาครัฐแจ้งข่าวว่าอย่างไรให้ติดตามสถานการณ์ไม่ให้เพาะปลูกหรือว่าควรเลื่อนการเพาะปลูกไปก่อนหรือควรใช้พืชการเพาะปลูกโดยใช้พืชน้ำน้อยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติตามเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราฝืนทำไปตามปกติเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดความเสียหายได
0: ้โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ทางเพจปภ.สุพรรณบุรีหรือเพจกรมชลประทานหากประสบเหตุอุทกภัยหรือภัยแล้งสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1784ทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน
2: เรื่องสภาพอากาศต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเข้าสู่ช่วงเตือนภัยฝนตกหนัก 23-27 กันยายนแล้วค่ะวันนี้สระแก้วจันทบุรีตราดเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนหนักมากส่วนฝนตกหนักกระจายในหลายพื้นที่ติดตามกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้เข้าสู่วันแรกของช่วงเตือนภัยฝนตกหนัก 23-27 กันยายนแล้วค่ะอัปเดตพื้นที่เสี่ยงล่าสุดกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออก25กันยายนตะวันออก26กันยายนยังต้องจับตาตากภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ภาคตะวันออกก่อนที่วันที่27กันยายนพื้นที่ฝนหนักมากจะลดลงเหลือกาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีและที่ตราดแต่หลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักได้สาเหตุมาจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นเหนือวันนี้มีโอกาสเกิดฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่แม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝน 80% ของพื้นที่